0: ช่วง Good Morning อาเซียน
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะ Good Morning อาเซียนเช้านี้กับแพตตี้แล้วก็พี่เจเจค่ะ
2: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Good Morning อาเซียนค่ะ
1: ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังของเราค่ะก็เข้ามาทักทายกันมากมายเลยนะคะเดี๋ยวแพตตี้ดูใน LINE Official ก่อนเด้งเข้ามาพอดีนะคะก็คุณจิรพันธ์คุณวิสิทธิ์นายหัวคุณวิบูลชัยคุณกรเพชรนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายให้กำลังใจมาแต่เช้าเลยนะคะบางคนบอกว่าอะไรอ่ะอยากดื่มกาแฟโอ้ย แต่เช้าแน่นอนจะต้องตื่นต้องบางคนแต่บางคนก็คือถ้าไม่กินกาแฟไม่ตื่นจริงจังนะคะ
2: แบบว่าในกาแฟมีคาเฟอีนกระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋านะคะตื่นตัวนะคะ
1: ค่ะส่วนคุณผู้ฟังใน Facebook ค่ะ
2: ใน Facebook นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่เข้ามาส่งข้อความให้กับเราทั้งสองคนแล้วก็ให้กำลังใจรายการนะคะคุณเป้าหมายของชีวิตนะคะคุณสุมิตรนะคะที่กรุณาแชร์รายการด้วยขอบคุณมากนะคะคุณหัวหน้าหล่อน้อยคุณวรวุฒิค่ะคุณใส่น้ำไม่ไหลกลับนะฮะแล้วก็คุณธีรวัฒน์นะคะ
1: หลายหลายท่านแชร์ไอเดียนะความคิดเห็นมาก็ขอบคุณมากมาก
2: ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะเอาล่ะ
1: ส่วนนี้เรามาอัปเดตข่าวกันต่อดีกว่า
2: ใช่ค่ะมีข่าวที่น่าสนใจนะคะเล่าให้คุณผู้ฟังกันต่อนะคะมีเมื่อวานนี้ไปเห็นข่าวค่ะของ Malaysian Reserve นะคะรายงานพาดหัวข่าวแบบนี้ US Embassy denies it sought to influence Malaysia's political leadership ค่ะทางสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียออกมายืนกรานปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐในมาเลเซียเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะแทรกแซงหรือว่ามีอิทธิพลเหนือผู้นำทางการเมืองนะคะอย่างที่มีการกล่าวถึงนะฮะคือเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้น1วันค่ะตันตรีอับดุลฮาดีอาวังนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรค PAS นะคะหรือพรรคปาสนะคะได้ออกมากล่าวหาว่ามีผู้แทนของสหรัฐนะคะเคยมายื่นข้อเสนอค่ะต่อพรรคปาสนะว่าจะช่วยโค่นพรรคบริษัทนาชันนลเอาไหมนะฮะจะช่วยคนจะช่วยคนรัฐบาลซึ่งตอนซึ่งพรรคบริษัทนาชันนลหรือพรรค BN เนี่ยเป็นแกนนำนะฮะและก็จะช่วยพรรคปาสเนี่ยได้ขึ้นมาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลแกนนำเพื่อบริหารประเทศมาเลเซียนะคะตันตรีอับดุลฮาดีเนี่ยเขาได้เปิดเผยข้อกล่าวหานี้ในระหว่างที่เขาไปมีสุนทรพจน์ค่ะในที่ประชุมของพรรคปาสประจำปีที่72นะคะที่โกตาบารูค่ะและก็กล่าวอ้างนะคะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่พรรคปาสนะคะมีประเด็นค่ะนะคะในช่วงที่อดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาไปเยือนมาเลเซียในปี2014อยู่ไปตั้งแต่นู่นเนี่ยนะย้อนไปตั้งประมาณสัก10กว่าปีได้นะคะและก็ยังกล่าวหาด้วยนะคะว่าทูตสหรัฐหลังจากที่การเยือนของบารักโอบามาในมาเลเซียผ่านพ้นไปแล้วนะหลังจากนั้นเนี่ยทูตสหรัฐนะคะก็พยายามที่จะหาทางมาพบปะพูดคุยกับอับดุลฮาดีคนนี้นะคะและก็ยื่นข้อเสนอนะว่าจะอยากเป็นนายกรัฐมนตรีไห
1: ม
2: เรามี
1: Option.
2: มีออปชันมีแรงหนุนหลังมีแรงส่งให้นะอะไรอย่างนี้นะคะพอเรื่องนี้เนี่ยประกาศตูมออกมาก็ทำให้สถานทูตสหรัฐซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นความเสียหายมากนะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการพูดกล่าวหากันเลยแหละนะคะดังนั้นแล้วสถานทูตสหรัฐจึงต้องเร่งออกมาปฏิเสธนะคะว่าสถานทูตสหรัฐไม่เคยมีการดำเนินความพยายามใดๆที่จะเข้าไปเกี่ยวพันหรือมีส่วนในการครอบงำการตัดสินใจหรือว่าการเลือกตัวผู้นำทางการเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องตามกันต่อแล้วค่ะว่าหลังจากนี้แล้วจะมีการ

0: ชี้แจงข้อมูลใดๆจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐหรือไม่นะเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องใหญ่มากๆนะ
1: ที่มันทำแบบนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะข่าวต่อมาค่ะ เดี๋ยวแพทตี้พาไปดูข่าวในสปลาวกันก่อนนิดนึงดีกว่านะคะซึ่งตอนนี้มันมีข่าวมาว่าตอนนี้สปลาวเขากำลังจะเล็งนะคะดึงการลงทุนนะเกี่ยวกับพวก data center เหมือนกันแล้วก็เรื่องของ AI นะคะเสริมทัพเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยสปลาวกำลังปรับเป้าหมายการลงทุนนะคะจากเดิมที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็พยายามจะสร้างมูลค่าสูงนะคะเช่นพวก data center AI digital technology หรือว่า fintech โดย data center นะคะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่สปลาวให้ความสำคัญเพราะว่าทั่วโลกเนี่ยต้องการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับคลาวด์ AI แล้วก็จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจุดแข็งของสปลาวคือพลังงานค่ะโดยเฉพาะพลังงานน้ำรวมถึงการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมซึ่งสามารถรองรับ Data Center ที่ต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากแล้วก็ต่อเนื่องทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องการดึงโครงการที่สร้างงานแล้วก็ทักษะสูงพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เชื่อมโยงธุรกิจสปลาวเข้าสู่ห่วงโซ่การผลิตระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับโลกโดยไม่ได้มุ่งแค่เทคโนโลยีค่ะแต่ว่ายังจะส่งเสริมในเรื่องของพลังงานสะอาดเกษตรกรรมสะอาดแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็จะทำเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนั้นสปลาวเองต้องการที่จะลดการพึ่งพาการนำเข้าค่ะเพิ่มรายได้เงินตราต่างประเทศแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศโดยร่วมมือกับต่างประเทศเช่นจีนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีวศึกษาเฉพาะทางแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็จะคัดเลือกนักลงทุนนะคะให้เข้มงวดมากขึ้นเพราะเขาต้องการที่จะดึงดูดทั้งเงินทุนแล้วก็อยากจะได้ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีแล้วก็ประสบการณ์ด้วยเพื่อที่จะได้ปรับระบบการลงทุนให้รวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นค่ะคราวนี้เขาบอกว่ามาดูตัวเลขสำคัญสำคัญของสปลาวกันบ้างคือในช่วง7เดือนแรกของปี69นี้เนี่ยนะคะสปปลาวอนุมัติโครงการสัมปทานแล้วก็กิจการควบคุมต่างๆเนี่ยไป34โครงการนะคะแล้วก็ตอนนี้มูลค่ารวมเนี่ยก็คือมีเงินทุนไหลเข้าจริงนะคะ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วก็อนาคตนะคะเขาต้องรอดูกันว่าสปลาวเนี่ยเขากำลังจะเปลี่ยนจากเป็นประเทศที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ฐานการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยใช้พลังงานในราคาที่จับต้องได้แล้วก็จะเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นจุดขายเลยนะคะ
0: yeah.
1: เพื่อที่จะดึงให้เหล่าบรรดา data center AI หรือว่าธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศ
0: mm.
1: ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณกฤตชลัดก็จะมาขยายเจาะลึกลงไปต่อนะคะซึ่งเป็นเนื้อหาใกล้เคียงกันพอดีเลยว
0: ่
1: าเขากำลังจะตั้งเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
0: ค่ะมีรายงานข่าวนะคะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายสื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นสื่อภาษาอังกฤษในประเทศไทยค่ะรายงานนะคะว่ามีชายชาวอังกฤษค่ะแต่ว่าสัญชาติไนจีเรียนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะเข้ามาเสริมความงามจะเรียกว่าเสริมความงามหรือเปล่าล่ะมาเสริมเนาะ
1: คือเพิ่มสมรรถภาพ
0: เขาเรียกว่ามาทำหัตถการนี่ค่ะไหมหัตถการนะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศของตัวเองนะด้วยการ
1: ให้
0: หมอเนี่ยฉีดฟิลเลอร์เข้าไปนะคะชายคนนี้อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะคะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียค่ะชื่อไอท์โฮชายนี้อูบิริโบนะคะอายุ43ปีค่ะที่ว่าเป็นอินฟลูเพราะอะไรมีผู้ติดตามบน Instagram นะประมาณ 185,000 คนค่ะเขาเข้ามารับการฉีดสารไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะผสมกับยาซาลิโดเคนค่ะปริมาณ40มิลลิลิตรนะคะเพื่อเพิ่มขนาดอวัยวะเพศที่คลินิกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นค่ะเขาก็มีอาการเจ็บหน้าอกนะหลังจากทำหัตถการได้ไม่นานก็มีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ล้มฟุบลงไปหลายครั้งนะคะโรงพยาบาลนั้นนะคะก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกแห่งนึงค่ะเพื่อปั๊มหัวใจช่วยชีวิตแต่หลังจากนั้นค่ะผ่านไปประมาณ100นาทีก็ประมาณชั่วโมงกว่า
1: ๆ
0: นะ
1: ปั๊มเมื่อเหรอ
0: ก็มีการประกาศว่าเขาเสียชีวิตนะคะในวันที่6มีนาคมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ยเหตุเกิดตั้งแต่วันที่6มีนาคมทำไมเพิ่งจะมาเป็นข่าวตอนนี้นะคะก็เนื่องจากว่าคือเนื่องจากเขามีสัญชาติอังกฤษนะเป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรียเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะตามกฎหมายของอังกฤษนะคะถ้าหากว่าพลเมืองของตัวเองไปเสียชีวิตในต่างประเทศจะต้องถูกนำร่างของผู้เสียชีวิตนี้จะถูกนำกลับนะคะไปยังประเทศเพราะว่ามันเป็นการเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาตินะคะศพเนี่ยจะ

0: ถูกส่งกลับไปชันสูตรแล้วก็มีการตั้งคณะไต่สวนหาสาเหตุของการตายอย่างเป็นทางการในอังกฤษค่ะดังนั้นแล้วในกระบวนการไต่สวนการรวบรวมพยานหลักฐานและนักพิจารณาคดีเนี่ยมักจะกินเวลาหลายเดือนนะฮะแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบก็พบและยืนยันในระดับเซลล์นะคะว่ามีสารแปลกปลอมที่ไปพบอยู่ในปอดของผู้เสียชีวิตนั่นก็คือสารไฮยาลูรอนิกแอซิดชนิดเดียวกับที่ใช้ฉีดฟิลเลอร์นั่นเองนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันแล้วก็ไปพบเลือดอุดตันในปอดค่ะนะฮะซึ่งอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอุทาหรณ์น
1: ะ
0: ไม่ว่าจะใครก็ตามที่คิดจะทำหัตถการอะไรแบบนี้นะต้องคิดเยอะๆคิดหนักๆในขณะเดียวกันสถานผู้ประกอบการที่ทำให้บริการหัตถการอะไรแบบนี้เนี่ยก็คง
1: จะต้องระวังมากขึ้น
0: ระวังให้มากขึ้นค่ะ
1: แต่โอ้มันเข้าไปอยู่ในปอด
0: เป็นสารเหลวอ่ะ
1: ใช่แล้วมันก็เป็นเหตุให้ไปเกิดอุดกั้นขึ้นมา
0: อันตรายทำให้ลิ่มเลือดไปอุดตันในปอดค่ะ
1: พอเราไม่รู้เลยอ่ะว่าเหมือนข้างในมันเป็นยังไงบ้างก็ระมัดระวังนะคะทุกคนค
0: ่
1: ะ
0: ไฮยาลูรอนิกเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะที่เรียนแบบโครงสร้างของกรดไฮยาลูรอนิกที่มีอยู่ตามธรรมชาติในมนุษย์คือคำว่าสารสังเคราะห์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สารธรรมชาติที่พบอยู่ในร่างกายแล้วแหละนะคะ
1: ก็ฉีดฟิลเลอร์เพราะเราก็เหมือนถ้ารู้จักอันนี้บางทีจะเคยเห็นแต่เอามาฉีดที่ใบหน้าแต่ตอนนี้จะทำอะไรทุกอย่างก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะว่าร่างกายเราเหมือนเราไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะคะตรวจสุขภาพก่อนทุกคนช่วงนี้นะคะอันหนึ่งค่ะสั้นๆค่ะมาดูสถานการณ์ล่าสุดจาก VinFast กันหน่อยดีกว่านะคะแน่นอนค่ะ VinFast ก็เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของเวียดนามที่ได้ระงับนะคะล่าสุดเนี้ยระงับแผนการผลิตรถไฟฟ้า3รุ่นในประเทศอินเดียค่ะโดยสั่งให้ซัพพลายเออร์ได้หยุดงานที่เกี่ยวข้องชั่วคราวในขณะที่บริษัทกำลังประเมินเรื่องของต้นทุนใหม่นั่นเองค่ะโดยรอยเตอร์รายงานนะคะอ้างว่า VinFast เนี่ยได้ขอให้ซัพพลายเออร์ระงับกิจกรรมทั้งหมดใน3โครงการได้แก่รถรุ่น VF3 ซึ่งเป็น SUV 2ประตูที่เป็นรุ่นประหยัดที่สุดสำหรับตลาดอินเดียรุ่น VF6 แล้วก็ VF7 โดย2รุ่นหลังเนี่ยนะคะเป็นรถที่เหมือนนำชิ้นส่วนนะจากเวียดนามแล้วเข้าไปประกอบในอินเดียค่ะโดย VinFast นะคะก็กำลังมีแพลนด้วยนะว่าVinFast เนี่ยเข้าสู่อินเดียตั้งแต่ปี68นะคะแล้วก็เปิดตัวรถที่นู่นนะคะแล้วก็อินเดียเนี่ยเป็นที่ที่บริษัทเนี่ยไปก่อตั้งโรงงานแห่งแรกนอกเวียดนามด้วยนะคะในภาคใต้ของอินเดียเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างศูนย์กลางผลิตระดับภูมิภาคให้บริการเอเชียใต้ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกานะคะแต่ว่าตอนนี้ที่ระงับเพราะว่าอะไรค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าต้นทุนเนี่ยที่บอกว่าไปอินเดียแล้วมันจะถูกปรากฏว่ามันไม่ได้ถูกอย่างที่คิดก็คือเขาบอกว่าต้นทุนเป็นเหตุนั่นเองตอนนี้ก็เลยเหมือนกับมีการระงับนะคะจำนวนเงินที่ขอไปลงทุนที่อินเดียตอนนี้ระงับไว้หมดเลยทุกอย่างแล้วก็มีการเช็คนะคะอีกทีนึงคือตอนแรกเนี่ยต้องการที่จะไปทำที่อินเดียเพราะว่ายังไงก็คือจะต้องการจะลดการพึ่งพานำเข้านะคะแล้วก็คิดว่าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยราคามันจะแข่งขันได้แล้วก็ใช้ทุกอย่างชิ้นส่วนในอินเดียแต่สุดท้ายปรากฏว่าไปๆมาๆนะคะมันก็การจัดหาชิ้นส่วนไม่ได้เร็วขึ้นหรือว่าทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเท่ากับที่คาดการเอาไว้นะคะเขาบอกว่าโอเคตอนนี้กำลังจะต้องมองใหม่แล้วก็เข้าไปทำการรีเสิร์ชเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คือคงยังไม่ได้ปิดหรอกแค่ระงับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีแผนอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะต้องดูกันต่อไปหรือเขาบอกว่าบริษัทอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้น
0: ะ
1: เปลี่ยนเป็นพัฒนารถรุ่นใหม่แทนที่ผลิตออกมาเพื่อตลาดอินเดียโดยเฉพาะผลิตที่อินเดียแล้วก็เพื่ออินเดียโดยเฉพาะอาจจะเป็นรุ่นไปเลยก็ได้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนนะคะกับคุณกฤตชลัตก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะ
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เตือนภัย ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยต้นหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังเป็นรอบที่2 ในช่วงที่4ของรายการช่วงท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราจะไปพบพูดคุยนะคะกับคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาวค่ะท่านจะมาเล่าในประเด็นลาวปักหมุดศูนย์กลางพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนค่ะ
6: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: สบายดีตอนเช้าครับ
0: สบายดี
7: เจ้าวัชรินทร์ครับท่านผู้ฟังครับ
0: สบายดีค่ะค่ะขอบพระคุณนะคะคุณกิจรัตน์ค่ะที่กรุณาสละเวลามาให้รายการ Good Morning ASEAN นะคะ
7: ความยินดีครับ
0: ค่ะเราได้ยินกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณกิจรัตน์คะว่าลาวเนี่ยประสงค์แล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนตอนนี้ยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยค่ะที่ประกาศมาตั้งแต่ยุคปี2000เนี่ยค่ะมีความคืบหน้ายังไงบ้างคะ
7: ครับก็ขออนุญาตเล่าให้ทางท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมและฟังนะครับว่าจริงๆสปป.ลาวเนี่ยตั้งใจจะเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนซึ่งก็วันนี้ก็เดินหน้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับคือดั้งเดิมเนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับพลังงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานประเภทที่เป็นโรงไฟฟ้าเป็นเขื่อนนะครับแล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินจำนวนหนึ่งนะครับจากปี2000ที่เขาเริ่มคิกออฟตัวแบตเตอรี่ของอาเซียนจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะครับจริงสปป.ลาวเองเนี่ยมีโครงการที่เป็นเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าขายออกมาต่างประเทศและใช้ภายในเนี่ยอยู่ประมาณสัก90กว่าโครงการได้นะครับประมาณตัวเลขถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก95ประมาณนะครับซึ่งในตัวเลขพวกนี้ครับสามารถที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าทั้งใช้ภายในเนี่ยครับประมาณ 20% แต่ส่งออกมาเนี่ยจากในต่างประเทศรวมทั้งไทยเองประมาณสัก 80% ได้นะครับซึ่งกำลังการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าเมกะวัตต์นะครับซึ่งเขาก็ตั้งเป้าให้ได้ถึง 20,000 ในช่วงอีก5ปีข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณียุทธศาสตร์ของประเทศในการจะทำให้เป็นแบตเตอรี่ของอาเซียนเนี่ยก็มีความชัดเจนมากครับ
0: อืมค่ะแสดงว่ายังคงเดินหน้าต่อไป
1: ต่อไป
7: ใช่ครับผมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมานะครับพลังงานส่วนใหญ่ที่ขายออกมาก็จะเป็นพลังงานทางน้ำสักประมาณสัก70% แล้วก็จะมีพลังงานถ่านหินที่เราทราบนะครับซึ่งเป็นก็ไม่ใช่พลังงานสะอาดซะทีเดียวนะครับ
0: ค่ะ
7: ก็ตอนนี้ก็แนวโน้มก็จะทำเป็นพลังงานสะอาดก็จะมีโครงการที่เราเรียกว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าแสงตะเวนนะครับภาษาลาวก็คือโซล่านะครับแล้วก็มีพลังงานลมครับที่เป็นพลังงานสะอาดครับผม
0: ค่ะค่ะความท้าทายของสปป.ลาวในการที่จะเดินหน้าหรือว่าขับเคลื่อนปักหมุดพลังงานสะอาดคืออะไรคะคุณกิจรัตน์คะ
7: คือตัวพลังงานสะอาดเองเขาเริ่มจากตัวปรับโครงสร้างบริหารราชการก่อนนะครับในการที่จะปรับให้กระทรวงเข้ามารวมด้วยกันรวมศูนย์ด้วยกันจากอุตสาหกรรมการค้ารวมกับพลังงานอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงานนะครับมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะปรับให้เป็นพลังงานสีเขียวนะครับแล้วก็ในกรณีนี้ก็คือมีโครงการที่สำคัญที่ประสบความสำเร็จแล้วเริ่มดำเนินการไปแล้วอยู่สักผมยกตัวอย่างสัก2โครงการถ้าเราเคยได้ยินก็คือตัวโครงการของมันซุนนะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพลังลมนะครับส่งพลังงานเนี่ยออกไปขายที่เวียดนามนะครับซึ่ง ในกรณีเนี้ยมอนซูนเนี่ยลงทุนประมาณสัก 1,000 ตัวเลขประมาณสัก 1,000 กว่าล้านยูเอสดอลลาร์แล้วก็มีการขายไปไปแล้วจำนวนหนึ่งและล่าสุดเนี่ยครับเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาเขาก็สามารถปักหมุดในการที่จะทำพลังงานโซล่านะครับ

0: านแสงอาทิตย์เนี่ยส่งไปที่จีนทางแขวงยูนานทางเหนือของลาวนะครับแขวงอุดมไซไปก็เป็นโครงการขนาดใหญ่ถึง 1,000 เมกะวัตต์ถ้าถามผมว่า 1,000 เมกะวัตต์เนี่ยไซส์ของพลังงานขนาดนี้เนี่ยประมาณไหนลองนึกว่าก็ประมาณพลังงาน 1,000 เมกะวัตต์ประมาณสัก1จังหวัดของใหญ่ๆของไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ความเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกิจรัตน์บอกว่าสปป.ลาวเนี่ยส่งพลังงานไปที่ยูนนานของจีนด้วยอันนี้ขอถามเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะคะคุณชิระคะเนื่องจากว่าประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีโครงการพลังงานสะอาดของเขาอยู่เยอะแยะมากเลยความร่วมมือระหว่างลาวกับจีนในการส่งพลังงานไปให้ยูนนานเนี่ยค่ะอาจารย์คุณกิจรัตน์คะเป็นความร่วมมือแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันหรือว่าเพื่อยุทธศาสตร์ด้านการพลังงานจริงๆจังๆคะ
0: ก็น่าจะทั้งสองด้านเลยครับก็คือเขามีbilateralด้วยกันอยู่แล้วทั้งลาวจีนครับสปป.ลาวกับจีนเนี่ยทั้งการค้าด้านอื่นรวมทั้งพลังงานด้วยทีนี้ถามว่าในการผลิตเนี่ยพลังงานสะอาดจริงๆที่ออกจากสปป.ลาวเองต้องยอมรับอย่างนึงว่าโครงการล่าสุดที่ส่งออกไปพันเมกะวัตต์เนี่ยนักลงทุนก็เป็นนักทุนจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับจีนเองก็ขยายการลงทุนทางด้านพลังงานมาในสปป.ลาวแล้วก็ส่งไฟก็ไปขายในประเทศจีนด้วยตัวเองแล้วก็นอกจากตัวนี้เป็นก็เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่ชัดเจนมากในการที่จีนมาปักหมุดในสปป.ลาวแล้วลาวก็สามารถที่จะเชื่อมโยงตลาดไฟฟ้านะครับสามารถทำระบบการขนส่งไปที่อยู่นานได้ครับผมซึ่งในนี้เนี่ยก็ถ้าพูดถึงว่าในแง่ของสปป.ลาวที่ส่งไฟออกไปเนี่ยนะครับทางภาคเหนือเนี่ยตอนนี้อันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นมากจากแขวงอุดมไซนะครับส่งไปที่อยู่นานของจีนถ้าเราดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับต้องเล่าให้ฟังว่าลาวไม่ใช่แค่เป็นส่งไปที่ไทยอย่างเดียวลาวสามารถที่จะส่งตัวเขาเรียกว่าตัว LTMS นะครับคือลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์นะครับส่งผ่านตัว Transmission Line หรือระบบไอ้ Grid Power นะครับส่งผ่านไทยไปมาเลเซียแล้วก็ไปขายที่สิงคโปร์ด้วยอันนี้ที่ลงมาทางภาคใต้นะครับนอกจากนี้เราออกไปด้านข้างด้วยนะครับเข้าไปขายอยู่ที่เวียดนามและกัมพูชาด้วยในหลายๆโครงการครับผม
2: เรียกได้ว่าส่งไปหลายประเทศเลยแบบนี้ก็ต้องมองว่าศูนย์กลางพลังงานสะอาดจะสร้างประโยชน์เหมือนทางเศรษฐกิจให้กับสปป.ลาวค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะหรือว่าอย่างไรบ้างคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับที่ผ่านมาชัดเจนมากก็คือว่าช่วงที่ผ่านมาตอนก่อนหน้าพลังงานสะอาดกำลังเข้ามาเนี่ยความหมายคือรายได้ส่วนใหญ่ของสปป.ลาวเนี่ยในมากกว่า 30% เนี่ยก็มาจากการขายไฟหรือขายพลังงานแม้เนี่ยเมื่อเป็นพลังงานสะอาดแล้วเนี่ยก็ตอบโจทย์กับตัวแนวความคิดกรอบของการพัฒนาทางด้าน Green Energy นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นอีกเส้นอีกเส้นเป็น product อันนึงที่สำคัญที่เป็น flagship ตัวหนึ่งของสปป.ลาวเนี่ยนะครับครับผม
2: ใช้คำว่า flagship เลยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าดูแล้วเนี่ยลาวปักหมุดอย่างจริงจังมากเลยแล้วประเทศไทยเราล่ะคะคุณกฤษรัตน์คะเราจะได้ประโยชน์หรือว่าได้รับผลในด้านใดบ้างหรือไม่คะจากการที่เราเขามุ่งเป็นศูนย์กลางการพลังงานสะอาดเนี่ยค่ะ
0: ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าไทยเองก็นะครับก็มุ่งสู่เส้นทางเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่เรามีข้อจำกัดทางด้านในเชิงพื้นที่ในเชิงนโยบายหลายๆด้านเนี่ยก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งของนักลงทุนไทยในการที่ไปปักหมุดเช่นเดียวกับทางจีนนะครับที่ไปปักหมุดแขวงอุดมไซซึ่งต้องเรียนว่าจริงๆในหลายโครงการเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักทุนไทยเนี่ยที่ข้ามไปปักหมุดในโครงการเขื่อนเนี่ยมีหลายสิบแห่งแล้วนะครับบริษัทในตลาดทรัพย์ทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในนั้นแต่ในขณะเดียวกันในอนาคตพลังงานสะอาดนักทุนไทยเองก็สามารถที่จะเข้าไปลงทุนเชื่อมโยงได้ในหลายโครงการนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสของนักทุนไทยในแง่ของถ้าท่านอยู่ในอุตสาหกรรมทางด้านพลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ซัพพลายเชนต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งนักทุนไทยที่ไปลงทุนในสปป.ลาวก็จะเกิดประโยชน์จากการที่ได้ใช้กรีนเอเนอร์จีพวกนี้ด้วยครับ
2: ค่ะแล้วสุดท้ายคุณกฤษรัตน์มองภาพรวมอนาคตทิศทางพลังงานของอาเซียนเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยถ้าเราดูจากแนวโน้มเศรษฐกิจทางด้าน IT Data Center ก็ดีนะครับหรืออุตสาหกรรมประเภท iTech ก็ดีเนี่ยความต้องการทางด้านพลังงานเนี่ยมีสูงมากในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยภาวะโลกร้อนด้วยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยพลังงานสะอาดจะต้องเป็นทางเลือกนะฮะคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็ลาวเองก็จะปักหมุดตรงนี้แล้วผมคิดว่าไทยก็น่าใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอย่างน้อยสุดจะสามารถเชื่อมโยงตัว power grid ต่างๆผ่านบ้านเราได้แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าไปลงทุนในกลุ่มอาเซียนโดยใช้ green energy พวกนี้ได้ครับผม
1: น่าสนใจมากเลยทีนี้คุณกิจรัตน์คะถ้าหากว่าเรามองกันในมุมของสปป.ลาวค่ะความก้าวหน้า

0: ที่ขยายต่อยอดจากการเป็นแบตเตอรี่แห่งอาเซียนไปสู่การเป็นจะบอกว่าเป็นเจ้าแห่งพลังงานสะอาดแห่งอาเซียนของสปป.ลาวนี่ค่ะอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรคะ
1: คือในด้านหนึ่งลาวมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากในเรื่องนี้นะครับแล้วก็อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เพิ่งผ่านสภาของสปป.ลาวไปนะครับเนี่ยจุดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่พิสูจน์ทั้งรายได้นะครับกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ตัว power grid ต่างๆที่เขาได้สร้างตัวเป็นคล้ายๆ infrastructure ทางด้านนี้ไว้เนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนมากแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากประเทศเนี่ยไม่ใช่แค่รายได้ของประเทศอย่างเดียวแต่ความหมายคือเราจะต้องใช้โอกาสตรงนี้ในการพัฒนาคนของเขาเพื่อจะเติมเต็มในส่วนธุรกิจพลังงานพวกนี้ให้ได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็สิ่งที่ไทยเราน่าจะทำได้ก็คือเราเข้าไปมีส่วนร่วมใช่ไหมคะคุณกิจรัตน์คะกับโครงการพลังงานสะอาดของเขาแบบที่จีนเข้าไปร่วม
1: ใช่ครับเพราะว่าในด้านเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆไทยเองเราก็มีโครงการแล้วก็มีผู้รู้นะครับในอุตสาหกรรมประเภทนี้มากพอสมควรแต่ว่าในด้านหนึ่งที่ทางด้านนักผลิตรายย่อยต่างๆที่เข้าไปลงทุนในสปป.ลาวเองก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยจากคาร์บอนเครดิตนะครับถ้าเข้าไปผลิตในสปป.ลาวเองนะครับอันนี้มีความชัดเจนมากจะมีหลายๆอย่างครับที่ว่าลาวเองมีสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆแล้วก็มีข้อสัญญาทั้งตัวบาลาทเลากับหลายประเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นลาวเนี่ยมีข้อตกลงกับจีนพิเศษเมื่อกี้ที่คุณปัชรินถามนะครับเช่นการส่งออกทุเรียนลาวได้โควต้าประมาณ 50,000 ตันอย่างเงี้ยครับส่งปาล์มโคเนื้อประมาณ 500,000 ตันรวมทั้งผลไม้กล้วยรวมทั้งน้ำตาลอะไรพวกนี้ครับเพราะเนี่ยทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งเกษตรกรรมทั้งด้านปศุสัตว์เนี่ยถ้านักลงทุนไทยมีความสนใจเนี่ยสามารถเข้าลงทุนในสปป.ลาวโดยใช้โอกาสตรงนี้จะได้คาร์บอนเครดิตจากพลังงานสะอาดด้วยครับ
0: อืมค่ะ
2: ค่ะโอเคก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะของไทยเองแล้วก็ที่ไปร่วมกันกับสปป.ลาวค่ะ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณกิจรัตน์คะท่านเป็นผอ.สำนักงานกฎหมายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และกรรมการสมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนคะ
1: ด้วยความยินดีครับสบายดี
2: ขอบคุณค่ะ
0: สบายดีค่ะแล้วเราก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ
2: ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะกับ Good Morning ASEAN สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณ

0: สสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะจากการตรวจสอบในหน้าหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวใหญ่ข่าวหลักนะคะเกือบทุกฉบับวันนี้เป็นเรื่องของการเมืองค่ะก็ขอเริ่มกันที่การเมืองกันก่อนเลยนะคะนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตคณะกกต.ได้พูดถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งชุดที่36ในคดีการได้มาซึ่งสว.ว่ากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเนื่องจากเห็นว่าอนุกรรมการ35ชุดเดิมอาจมีภาระงานมากหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญไม่เพียงพอแต่กลับพบว่ามีหลายคนในชุดที่36เป็นกรรมการอยู่ใน35ชุดแรกด้วยและเมื่อเข้ามาทำงานกลับไม่ค่อยซักถามฉะนั้นความชอบธรรมของคณะอนุกรรมการชุดที่36จึงไม่ค่อยมีตนเองไม่ใช่คนเดียวที่ได้รับเอกสารของอนุกรรมการชุดที่36ขอรอดูการวินิจฉัยของกกต.วันที่14กันยายนว่าจะชอบธรรมและตรงไปตรงมาหรือไม่หากเป็นเช่นนั้นเอกสารคงไม่ถูกนำมาเปิดเผยอีกแต่หากวินิจฉัยไม่ตรงไปตรงมาเอกสารที่มีซึ่งระบุถึงผู้ที่อาจกระทำผิดและความเชื่อมโยงไปยังฝ่ายการเมืองส.ส.และกรรมการบริหารพรรคเชื่อว่าเรื่องนี้จะยาวนายสมชัยกล่าวอีกนะคะว่าจากรายงานการประชุมพบว่าอนุกรรมการชุดที่36ประชุมสัปดาห์ละ2ครั้งก็คือวันอังคารและวันพฤหัสบดีซึ่งการประชุมในช่วงแรกๆอาจมีการซักถามบ้างแต่ระยะหลังฝ่ายเลขาจะเป็นผู้รายงานเกือบทั้งหมดขณะที่กรรมการแทบไม่มีการซักถามทั้งนี้อนุกรรมการชุดที่36มี7คนและทีมเลขานุการ9คนและจากรายงานไม่พบว่ามีการเรียกคณะกรรมการชุดที่26มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีการนำเอกสารต้นฉบับมาพิจารณาเป็นเพียงการสรุปผลการสอบสวนและเอกสารของชุดที่26อย่างไรก็ตามจากรายงานพบว่านายชวนะไตรมาสเป็นประธานอนุกรรมการชุดที่36แต่กลับพบว่านายอนุชาจันสุริยาหนึ่งในอนุกรรมการมีบทบาทในการนำประชุมทั้งการตั้งประเด็นและกำหนดกรอบการพิจารณาโดยในการประชุมครั้งที่4ทับ2569มีการกล่าวถึงผู้มีบารมีนอกพักที่อยู่ในพื้นที่บุรีรัมย์ก่อนจะมีอนุกรรมการรายหนึ่งทักท้วงว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองไปยุ่งกับเขาทำไมเขาแค่เตะบอลนุ่งกางเกงขาสั้นไม่ควรนำมาเกี่ยวข้องแต่ฝ่ายเลขานุการชี้แจงว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้สมัครไม่เกี่ยวข้องกับพรรคหรือไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคหากเป็นผู้กระทำความผิดก็สามารถนำมาอยู่ในสำนวนได้ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรุมสกรัมอนุชุด36ส้มขนทีมขุดรากเง่าชำแหละหนูย้อนอดีตใครผิด MOA พักส้มชำแหละคณะอนุชุดที่36พฤทธิ์เปิด4พิรุธที่มาความจำเป็นไม่ชัดเจนคำวินิจฉัยสอดรับธงการเมืองผลลัพธ์ย้อนแย้งกับคำวินิจฉัยเดิมกกต.ซัดตั้งตนเป็นศาลเองชยพลแฉโครงข่ายคอนเน็กชันอนุวินิจฉัย5คนเป็นจักรวาลล้อมรอบอนุทินเรียนหลักสูตรด้วยกันเพียบพนิดาปลุกประชาชนจับตาโยกย้ายผู้บริหารพนักงาน DSI ก่อนกกต.ชี้ขาด229รายสมชัยอ้างเอกสารอนุชุด36ตีกรอบคดีหัวสว.ทำฝ่ายการเมืองรอดไอติมเมินสนธิปลุกม็อบแต่พร้อมร่วมเวทีไอลอ13กันยายนนี้น้อมรับผิดครบรอบ1ปีโหวตอนุทินหนูซัดกลับพักประชาชนทำผิด MOA เองแนะย้อนฟังเทปเท้งพูดเหน็บไอติมมาเคลมอะไรขณะที่ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์สมชายแฉอนุชุดที่36คดีหัวสว.ส้มปูดคอนเน็กชันน้ำเงินโผล่หลักสูตรพ.ต.ส.และนทป.วปอ.ชงอนุทินทำรัฐธรรมนูญใหม่พักประชาชนเปิดเวทีชำแหละอนุชุดที่36คดีหัวสว.กลิ่นทะแม่งสมชายจับพิรุธออกตัวป้องผู้มีบารมีบุรีรัมย์ไล่ดีเปิดคำวินิจฉัยหวั่นบิดเบี้ยวภริษข้องใจมีธงอุ้มสีน้ำเงินเข้มระดับรัฐมนตรีส.ส.แก่นำพรรคค่ะ
0: ครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับปฏิเสธข้อกล่าวหาที่พรรคประชาชนพยายามเชื่อมโยงพรรคภูมิใจไทยกับคดีหัวเลือกสบยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันพร้อมกับระบุว่าการนำบุคคลหรือว่าหลักสูตรต่างๆมาเชื่อมโยงกันเป็นการผูกเรื่องที่ไม่เกี่ยว

0: ข้องเข้าด้วยกันถ้าหากพรรคประชาชนมีข้อสงสัยเรื่องดังกล่าวควรไปสอบถามกรณีกับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เคยพูดตอบโต้กับนายณภินทร ศรีสะพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผ่านรายการหนึ่งก่อนเพราะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลและสามารถพิจารณาได้ว่าใครพูดจริงใครพูดเท็จการเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีวุฒิภาวะไม่ควรมีลักษณะขี้แพ้ชวนตีและควรต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีสิทธิ์เข้าไปแสดงความเห็นหรือแทรกแซงคดีหัวเลือกสว.เพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมโดยก่อนการเลือกสว.พรรคภูมิใจไทยได้ออกประกาศห้ามสมาชิกพรรคเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกสว.และประกาศดังกล่าวก็ออกมาก่อนการเลือกสว.ประมาณ2เดือนส่วนข้อกล่าวหารัฐบาลนายอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสว.นายอนุทินก็ชี้ว่าไทม์ไลน์ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าการเลือกสว.เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม67ขณะที่รัฐบาลอนุทินชุดที่1เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน68และรัฐบาลอนุทินชุดที่2เข้ามาในเดือนมีนาคม69จึงเป็นคนละช่วงเวลาเดียวกันนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะครับว่าถ้าหากมีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ก็ถือว่าขัดต่อคำสั่งของพรรคแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่ระบุว่าสมาชิกพรรคคนใดฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวและพรรคก็ไม่ได้มีอำนาจไปชี้ขาดในคดีนายอนุทินยังย้ำนะครับว่าพรรคภูมิใจไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสว.เพื่อเข้าสู่อำนาจทางการเมืองเพราะตั้งแต่ปี62พรรคร่วมรัฐบาลเข้าด้วยกันนะครับรวมจำนวนส.ส.ของตัวเองและเติบโตจากผลงานทางการเมืองและการทำงานกับประชาชนไม่ได้เติบโตจากการพึ่งพาสว.เมื่อถูกถามว่าหากฝ่ายค้านยังคงเดินหน้าขยายประเด็นความเชื่อมโยงกับคดีหัวสว.กับรัฐบาลจะกระทบกับรัฐบาลหรือไม่นายอนุทินหัวเราะและตอบว่าไทม์ไลน์ของรัฐบาลกับการเลือกสว.ไม่สามารถนำมาเชื่อมโยงกันได้เปรียบเสมือนถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทที่คนละช่วงและไม่มีทางบรรจบกันส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันจะเดินหน้าประเด็นนี้ต่อนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆว่าตามสบายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับโหมตีปี๊บชำแหละคดีหัวสว.ปชน.แฉสี่พิรุธถล่มที่มาอนุชุด36ไอติมรับผิดพลาดโบสถ์หนูนั่งนายกพักปชน.อนุทินย้ำภูมิใจไทยไร้เอี่ยวหัวสว.ซัดพักส้มโยงมั่วขี้แพ้ชวนตีเย้ยไอติมไปตอบณภินทรให้ได้ก่อนดูคนดูทั้งประเทศรู้ใครพูดจริงพูดเท็จกลางไทม์ไลน์รัฐบาลกับการเลือกสว.คนละห้วงยันมีคำสั่งพักออกมาก่อนเป็นเดือนห้ามยุ่งเด็ดขาดลั่นตามสบายหลังฝ่ายค้านระดมเปิดความเชื่อมโยงต่อเนื่องครับ
1: วันที่ 7-9 กันยายนนี้นะคะจะมีการประชุมสภาเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี70ค่ะวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระ 2-3 ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วมี41มาตราโดยกรรมการพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่ครม.เสนอตามความเหมาะสมและจำเป็น 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทซึ่งในส่วนของมาตรา6งบกลางนะคะก็มีกรรมธิการและส.ส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซ้ำซ้อนกับงบเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะจับตาอภิปรายงบปี70เดือดจับตาถกงบประมาณปี2570วาระ2และ3มาร์กและไหมจ้องถล่มงบกลาง 1.2 หมื่นล้านบาทอ้างซ้ำซ้อนพรก.กู้เงินกรวีมั่นใจสภาไม่ป่วนเพราะตกลงวิปฝ่ายค้านลงตัวอนุทินลั่นเป็นหน้าที่ส.ส.รัฐบาลไม่ต้องกำชับชี้เวทีเป็นเรื่องกรรมธิการและส.ส.ไม่เกี่ยวรัฐมนตรีค่ะ
0: ด้านมติชนก็มีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เช่นเดียวกันนะครับถกรัฐมนตรีส.ส.ภูมิใจไทย

0: รับฝ่ายค้านป่วนอนุทินสู้ศึกงบ70สกัดใช้เวทีถลก AI โกงสอบอภิสิทธิ์ไหมล็อกเป้างบกลางครับต่อกันที่สำนักงานกพ.นะครับได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงหลังครม.มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคมครับให้ชะลอการกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งที่เป็นระดับสูงขึ้นเพื่อควบคุมตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐสำนักงานกพ.ย้ำนะครับว่ามาตรการนี้ไม่ได้หมายถึงการชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นแต่ว่าเป็นการชะลอกรณีที่ส่วนราชการต้องการสร้างหรือยกระดับตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งที่ระดับสูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้กรอบตำแหน่งและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นดังนั้นถ้าหากส่วนราชการมีตำแหน่งระดับสูงกำหนดอยู่ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและตำแหน่งนั้นว่างก็ยังสามารถดำเนินการเลื่อนระดับหรือว่าแต่งตั้งข้าราชการที่มีระดับที่มีคุณสมบัติได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดยกตัวอย่างเช่นถ้าหากมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังและตำแหน่งว่างอยู่ส่วนราชการก็ยังสามารถคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติขึ้นแต่งตั้งเป็นชำนาญการพิเศษได้ไม่ถือว่าเข้าข่ายมาตรการชะลอครับสำนักงานกพ.ระบุด้วยว่ามาตรการนี้ไม่ได้จำกัดสิทธิหรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐกำลังทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เหมาะสมกับสถานการณ์งบประมาณของประเทศทั้งนี้ตามแนวทางของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือคปร.ให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงไว้ก่อนในปีงบประมาณ2570ขณะที่สำนักงานกพ.จะติดตามและประเมินผลมาตรการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับกพ.แจ้งปฏิรูปราชการปัดเบรกเลื่อนขั้นราชการชี้แค่ให้ชะลอตำแหน่งสูงย้ำลดค่าใช้จ่ายประเทศศึกษาธิการตั้งกรรมการปรับอัตราครูครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของ Data Center และลุยแก้หนี้ครูทั้งระบบค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.ร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางครับเร่งติดตามการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล D-Max Digital Thailand นะครับย่านถนนพระราม9หลังพบการปนเปื้อนทั้งภายในบ่อพักน้ำทิ้งของบริษัทและบริเวณท่อน้ำที่ระบายออกสาธารณะนะครับซึ่งมีความเสี่ยงที่น้ำปนเปื้อนจะไหลลงสู่คลองนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์ครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษระบุว่าทางบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามาดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนมากับน้ำมันทั้งหมดโดยบริเวณภายในบริษัทจะมีการใช้กระสอบทรายกั้นพื้นที่ที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนใช้สารทำความสะอาดคราบน้ำมันก่อน

0: จะดูดน้ำเสียทั้งหมดทิ้งขึ้นรถนะครับเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทเจ้าหน้าที่ใช้กระสอบทรายสกัดบริเวณท่อระบายน้ำก่อนที่จะลงสู่คลองพร้อมกับทำความสะอาดคราบน้ำมันภายในท่อและดูดน้ำออกจากระบบทั้งหมดเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดเช่นเดียวกันทางบริษัทเจนโก้ก็ยืนยันนะครับว่าน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกพื้นที่จะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมหลังการทำความสะอาดเสร็จแล้วกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจสอบสภาพแวดล้อมซ้ำทั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลและท่อระบายน้ำภายนอกโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟนะครับเพื่อประเมินความปลอดภัยและยืนยันว่าพื้นที่จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มลพิษส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปนเปื้อนที่อาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับตรวจ Data Center ลุยพระราม9สกัดน้ำมันลงคลองคพ.ตามคุมปฏิบัติการจัดระบบให้ปลอดภัยกรมควบคุมมลพิษจับมือสำนักงานเขตห้วยขวางกำจัดน้ำเสียตะกอนดินเปื้อนน้ำมันจาก Data Center ย่านพระราม9ครับ
1: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครูทั้งระบบโดยจะตั้งคณะกรรมการร่วม2กระทรวงศึกษาแนวทางภายใน30วันซึ่งมาตรการจะไม่เน้นเพียงลดดอกเบี้ยแต่ครอบคลุมลดต้นทุนเงินทุนรวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระลดภาระผ่อนต่อเดือนป้องกันการก่อหนี้ใหม่ค่ะซึ่งทางด้านนายนรินทร์ชำนาญดูนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้พูดถึงกรณีดังกล่าวนะคะว่าสำหรับการค้ำประกันเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระบุว่าเมื่อครูกู้เงินสินเชื่อวงเงินประมาณ1ล้านบาทระเบียบของสหกรณ์ก็มักจะกำหนดให้ต้องมีผู้ค้ำประกันไม่ต่ำกว่า3คนวงเงินค้ำประกันไม่เกินคนละ 300,000 บาทในกรณีที่ผู้กู้ไม่มีหลักทรัพย์ประเภทที่ดินหรือบ้านมาจำนองจึงต้องพึ่งพาบุคคลซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนครูด้วยกันเองมาค้ำประกันแลกเปลี่ยนกันทั้งนี้สหกรณ์ส่วนใหญ่มีการทำประกันชีวิตกลุ่มหรือประกันวงเงินกู้ควบคู่กับสวัสดิการชาปนกิจสงเคราะห์หากผู้กู้เสียชีวิตระบบประกันและสวัสดิการจะเข้ามาหักลบกลบหนี้ทำให้ผู้ค้ำประกันไม่ต้องเดือดร้อนแต่จุดตายของผู้ค้ำประกันที่สร้างปัญหาใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเกิดจากกรณีที่ผู้กู้ยังมีชีวิตอยู่แต่กลับลาออกหายตัวไปหรือละทิ้งภาระหนี้จนไม่สามารถชำระได้ซึ่งระบบประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองส่งผลให้สหกรณ์ต้องบีบบังคับไล่เบี้ยเอาจากผู้ค้ำประกันและหลักทรัพย์ของผู้ค้ำประกันแทนส่วนกรณีที่ครูจำนวนมากเหลือเงินเดือนสุทธิหลังหักหนี้ไม่ถึง 30% ต่อเดือนนั้นเกิดจากสถาบันการเงินและเจ้าหนี้หลายแห่งแย่งกันปล่อยสินเชื่อแก่ครูเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีเงินเดือนแน่นอนและสามารถหักชำระหนี้ได้จากต้นทางณที่จ่ายทั้งบัตรเงินสดบัตรเครดิตและกู้สหกรณ์จนเกิดการกู้เกินศักยภาพในการชำระหนี้เดิมทีกฎกระทรวงศึกษาธิการปี2551และระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดไว้ชัดเจนว่าการหักเงินเดือนชำระหนี้ต้องให้เหลือเงินสุทธิพอดำรงชีพแต่ที่ผ่านมาเกิดการปล่อยปละละเลยจนครูไม่เหลือเงินกินใช้การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดสัดส่วนเงินคงเหลือให้ชัดเจนจึงเป็นการเดินมาถูกทางเพื่อคืนชีวิตให้ครูค่ะข่าวสดพาดหัวรองประเด็นนี้นะคะศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรเอาจริงแก้หนี้ครูมหาศาล 1.14 ล้านล้านเงินเดือนเหลือแค่ 30% เร่งยกเครื่องสหกรณ์ลดต้นทุนลดภาระผ่อนให้เหมาะสมกับรายได้กระทรวงศึกษาผนึกกระทรวงเกษตรแก้หนี้ครูทั้งระบบหลังพบหนี้สหกรณ์รวมกว่า 1.14 ล้านล้านพบครูมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ค่ะ
0: ครับพักกันอีกสักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับ

0: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.ครับอยู่ระหว่างการศึกษาทบทวนบทบาทและแผนฟื้นฟูรัฐวิสาหกิจประมาณ 8-9 แห่งโดยพิจารณาแนวทางควบรวมกิจการหรือลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐคาดว่าจะนำความคืบหน้าเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.อีกครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนนี้นายทิพย์ดีวัฒนกุลครับผู้อำนวยการสคร.ระบุว่าแนวทางดังกล่าวนั้นเริ่มมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี2567โดยรัฐวิสาหกิจอยู่ระหว่างการทบทวนมีประมาณ8แห่งและจะควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐจำเป็นต้องหารือและได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงต้นสังกัดด้วยสคร.ก็มองว่าโมเดลการบินไทยเป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหลังจากลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐเหลือต่ำกว่า 50% ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 38.9% ทำให้การบริหารมีความคล่องตัวมากขึ้นและผลประกอบการฟื้นตัวมากขึ้นโดยข้อมูลมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของการบินไทยกลับมาเกิน 1.2 แสนล้านบาทและมูลค่าหุ้นที่รัฐถือครองมากกว่า 50,000 ล้านบาทครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสคร.ก็มองว่าไม่สามารถใช้สูตรเดียวกันกับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งโดยเฉพาะขสมก.การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และอสมท.ซึ่งแต่ละแห่งมีปัญหาและภารกิจที่ต่างกันสำหรับขสมก.ขณะนี้จัดซื้อจัดจ้างรถเช่ารถโดยสารไฟฟ้าหรือว่า EV จำนวน 1,520 คันเสร็จแล้วคาดว่าจะสามารถรับรถล็อตแรกได้ประมาณมีนาคมปี70การเปลี่ยนแปลงมาใช้รถ EV ก็คาดว่าจะช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงและการซ่อมบำรุงซึ่งปัจจุบันคิดเป็นประมาณ 45% ของต้นทุนทั้งหมดแต่ขสมก.ยังต้องปรับเส้นทางเดินรถไม่ให้ซ้ำซ้อนกับระบบรถไฟฟ้าและเน้นทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้โดยสารเข้าสู่ระบบรางส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งมีภาระขาดทุนสะสมสูงคนร.เสนอให้เร่งนำที่ดินที่มีอยู่จำนวนมากมาพัฒนาเชิงพาณิชย์ให้สร้างรายได้รวมถึงเปิดให้เอกชนมาใช้โครงข่ายรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้รางให้เกิดประโยชน์ตลอด24ชั่วโมงขณะที่แผนฟื้นฟู7ข้อของรฟท.ยังถูกส่งกลับไปทบทวนเนื่องจากรายละเอียดและตัวเลขเป้าหมายทางการเงินไม่ชัดเจนด้านอสมท.สคร.ก็มองว่าเป็นอีกหนึ่งรัฐวิสาหกิจที่มีโจทย์ฟื้นฟูท้าทายเนื่องจากอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์มีการแข่งขันสูงไม่ใช่ทุกช่องจะสามารถทำกำไรได้ทั้งนี้การพิจารณาควบรวมหรือว่าลดสัดส่วนการถือหุ้นของรัฐยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและหารือร่วมกับกระทรวงต้นสังกัดยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะนำแนวทางเดียวกันกับการบินไทยมาใช้กับรัฐวิสาหกิจแห่งใดบ้างนะครับก็มีพาดหัวข่าวรองของหนังสือพิมพ์มติชนนะครับชงคลังยุบควบรวม8รัฐวิสาหกิจสคร.เร่งเคาะปลายกันยายนขสมก.รถไฟอสมท.ลุ้นเปิดรับฟังวันนี้ร่าง PDP สอท.หนุนรื้อแผนพลังงานครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อแก๊ง call center นะคะซึ่งมีโทรศัพท์ข่มขู่ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก่อนจะหลอกให้โอนเงินและทรัพย์สินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ค่ะก็สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายได้3รายรายแรกเป็นนักศึกษาหญิงอายุ19ปีถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์แจ้งว่ามีบุคคลอื่นนำชื่อและเลขบัตรประชาชนไปเปิดซิมการ์ดที่จังหวัดขอนแก่นและนำไปใช้เป็นบัญชีม้าก่อนโอนสายให้ผู้ที่อ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นและบังคับให้ผู้เสียหายติดต่อผ่านไลน์และวิดีโอคอลโดยแต่งเครื่องแบบตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรายที่2ค่ะเป็นชายอายุ22ปีเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์กล่าวหาว่าเบอร์โทรศัพท์เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าและโอนสายให้ตำรวจปลอมข่มขู่ว่าจะมีคดีติดตัวและกระทบต่ออนาคตค่ะและรายที่3นะคะเป็นนักศึกษาชายอายุ19ปีถูกตำรวจปลอมหลอกว่าหมายเลขบัตรประชาชนถูกนำไปเปิดซิมผิดกฎหมายที่จังหวัดระนองและข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแสดงความบริสุทธิ์โดยอ้างว่าจะส่งให้ปปง.ตรวจสอบและจะคืนเงินภายในเวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะข่าวสดพาดหัวประเด็นนี้นะคะบุกช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊งคออ้างได้ทุนเรียนสูญเงิน 2.7 ล้าน ACSC ช่วย3นักศึกษาเหยื่อแก๊ง call center คนร้ายอ้างเป็นตำรวจค่ะ
0: ครับมีข่าวดีสำหรับชายไทยนะครับกองทัพบกเปิดรับพลทหารอาสา 18,784 อัตราครับกองทัพบก เปิดโอกาสให้ชายไทยที่สนใจประกอบอาชีพทหารนะครับสมัครเข้ารับราชการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน 18,784 อัตราโดยเป็นระบบสมัครใจและสามารถเลือกผลัดรวมถึงหน่วยทหาร

0: านที่ต้องการปฏิบัติงานได้จากหน่วยที่เปิดรับทั่วประเทศ221หน่วยผู้สมัครเป็นชายไทยอายุตั้งแต่18ถึง26ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาโดยเปิดรับทั้งทหารกองเกินทหารกองหนุนและทหารกองประจำการบางกลุ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ทำสัญญาจ้าง4ปีรับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทต่อเดือนและค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนรวมเป็น 14,970 บาทต่อเดือนพร้อมกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการตามโครงการครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสในการต่อยอดสู่อาชีพทหารโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าสำหรับการสอบเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกและมีคะแนนเพิ่มพิเศษในการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกรวมถึงสามารถเรียนเพิ่มเติมและฝึกทักษะอาชีพระหว่างรับราชการได้จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้จนถึง24มกราคม70สมัครผ่านออนไลน์เว็บไซต์ของกองทัพบกหรือสมัครด้วยตัวเองที่หน่วยทหารที่เปิดรับรวมถึงสำนักงานศัสดีอำเภอและสำนักงานศัสดีจังหวัดทั่วประเทศนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าเช่นเดียวกันนะครับแจ้งข่าวดีผู้ชายไทยเปิดรับทหารอาสารัฐบาลเดินหน้าโครงการทหารอาสาเปิดรับสมัครกำลังพลเข้าร่วมโครงการรับเงินเดือน 15,000 เผยได้รับ4โอกาสสำคัญผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายนตั้งแต่วันที่10กันยายนถึง24มกราคม70ครับ
1: เรือ USS Abraham Lincoln ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินและเป็นเรือธงของกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3พร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือเดินทางออกจากประเทศไทยตามกำหนดนะคะ6กันยายนก็คือเมื่อวานนี้ค่ะทั้งนี้การเยือนพื้นที่ศรีราชาและพัทยารวมถึงการปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องของกองเรือในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองเรือที่7ของสหรัฐอเมริกาได้แสดงถึงความสำคัญของพันธมิตรและหุ้นส่วนตลอดจนความมุ่งมั่นในระยะยาวที่สหรัฐมีต่อภูมิภาคนี้ค่ะมีภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเป็นภาพของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐถอนสมอออกจากท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีปิดฉากการเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายนหลังนำกำลังพลประมาณ 5,000 นายขึ้นฝั่งพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาและชลบุรีพร้อมขอบคุณชาวไทยให้การต้อนรับอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่าแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะว่ามีโอกาสจะกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งค่ะ
0: ครับปิดท้ายที่ข่าวต่างประเทศนะครับทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มดึกกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำเจอสวนด้วยขีปนาวุธพาดหัวข่าวจากแนวหน้านะครับบอกว่าทรัมป์ขู่ยิงฐานนิวเคลียร์ถล่มกันเดือดโจมตีเรืออิหร่าน3ลำแต่ว่าเจอสวนกลับด้วยขีปนาวุธนะครับตะวันออกกลางก็เดือดไม่แผ่วกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศใส่เรือบรรทุกน้ำมันอิหร่าน3ลำจมกลางอ่าวโอมานตอบโต้ที่ IRGC ยิงขีปนาวุธใส่กองทัพเรือมักกัน2ลำขณะที่จอดลาดตระเวนในภูมิภาคครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครืออินฟลูเอนเซอร์อังกฤษดับในไทยหลังฉีดฟิลเลอร์เพิ่มไซส์อวัยวะเพศรายงานจากสื่อหลายแห่งระบุไปในทางเดียวกันว่านายอูบิริโบซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์อังกฤษเข้ารับการฉีดสารไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมยาชาลิโดเคนปริมาณ40มิลลิเมตรที่คลินิกแห่งหนึ่งในประเทศไทยระหว่างเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพกับแดเนียลซิมบ้าอัลเลนภรรยาของเขาหลังทำหัตถการทั้งคู่เดินทางไปเข้าใช้บริการนวดก่อนที่โอเบริโบจะเริ่มมีอาการเจ็บหน้าอกและหมดสติถึง2ครั้งเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทขณะไปถึงโรงพยาบาลยังรู้สึกตัวและภรรยาแจ้งทีมแพทย์เกี่ยวกับหัตถการที่เพิ่งเข้ารับมาแพทย์ตรวจพบว่าอูเบริโบมีภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดหรือสารบางอย่างเข้าไปปิดกั้นหลอดเลือดในปอดจากนั้นจึงนำตัวเข้ารักษาในหอผู้ป่วยหนักแต่อาการของเขาทรุดลงอย่างรวดเร็วแม้ทีมแพทย์พยายามช่วยฟื้นคืนชีพแต่อูเบริโบเสียชีวิตในเวลาต่อมาผลการชันสูตรอย่างละเอียดพบสารไฮยาลูรอนิกแอซิดในหลอดเลือดบริเวณปอดขณะที่การไต่สวนของสารชันสูตรศพในกรุงลอนดอนสรุปว่าหัตถการเสริมความงามดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดภาวะหลอดเลือดปอดอุดตันและทำให้อูบิริโบเสียชีวิตสำหรับอูบิริโบเป็นที่รู้จักในชื่อไทนี่รวมถึงชื่อเดนิซีและอีโก้มีภาพลักษณ์เป็นนักธุรกิจและบุคคลในโลกออนไลน์นำเสนอวิถีชีวิตหรูหราเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศพร้อมจุดกระแสเตือนถึงความเสี่ยงของการฉีดสารเติมเต็มในบริเวณที่มีหลอดเลือดจำนวนมากซุปเปอร์โพลเผยไทยช่วยไทยพลัสผลงานเด่นสุดของรัฐบาลประชาชนต้องการให้มีต่อเนื่องลดภาระค่าครองชีพช่วยเศรษฐกิจชุมชนดร.ชาญวิทย์อริยาวรนันท์รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลนำเสนอผลสำรวจเรื่องความคิดเห็นประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสดำเนินการสำรวจระหว่าง 1-5 กันยายน 2569 จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,128 ตัวอย่างพบผลสำรวจประชาชน 63.8 มีความพึงพอใจต่อมาตรการไทยช่วยไทย 60-40 ในระดับมากถึงมากที่สุดขณะที่ร้อยละ 24.7 พึงพอใจระดับปานกลางและร้อยละ 11.5 พึงพอใจน้อยถึงไม่พอใจเลยในเชิงสังคมศาสตร์ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาตรการนี้มีระดับการยอมรับทางสังคมเป็นผลงานเด่นของรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับสูงกล่าวคือหากรวมถึงผู้พอใจระดับปานกลางขึ้นไปจะมีสัดส่วนร้อยละ 88.5 ขณะที่กลุ่มที่มีทัศนคติเชิงลบมีร้อยละ 11.5 ดร.ชาญวิทย์กล่าวอีกว่าจุดแข็งที่สุดของมาตรการดังกล่าวคือการทำให้เงินหมุนเวียนในชุมชนมากกว่าที่ประชาชนรู้สึกว่าฐานะครัวเรือนดีขึ้นโดยเมื่อถามถึงการลดภาระค่าครองชีพพบว่าร้อยละ 53.8 เห็นว่ามาตรการช่วยลดภาระได้มากถึงมากที่สุดโดยร้อยละ 34.9 เห็นว่าช่วยได้ปานกลางและร้อยละ 11.3 เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยแต่เมื่อถามถึงผลต่อเศรษฐกิจชุมชนและร้านค้ารายย่อยกลับพบสัดส่วนที่สูงกว่าคือร้อยละ 62.7 เห็นว่าช่วยได้มากถึงมากที่สุดร้อยละ 27.4 และเห็นว่าช่วยปานกลางมีเพียงร้อยละ 9.9 ที่เห็นว่าช่วยได้น้อยถึงไม่ช่วยเลยนี่เป็นการค้นพบที่สำคัญมากเพราะหมายความว่าในการรับรู้ประชาชนต่อผลเศรษฐกิจชุมชนร้อยละ 62.7 ขณะที่ผลต่อการลดภาระค่าครองชีพร้อยละ 53.6 ต่างกันร้อยละ 9.1
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอและโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
4: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ควรเสมอไปก่อนเชื่อหรือนำไปใช้ควรตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นร่วมกันใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์คิดก่อนใช้ตรวจสอบก่อนเชื่อโดยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
2: ไม่จริง
1: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
2: ไม่จริง
1: แล้วอะไรจริงอ่ะ
3: B Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
1: เส้นละ 1,990 บาท
3: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
1: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B Quick จริง
3: ๆสอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ือชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: AI ช่วยให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้นแต่คำตอบอาจไม่ถูกต้องหรือครบ

0: เงินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: สวั
1: สดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับฝันเพื่อมั่งนะครับทาง FM ร้อยสองเมกะเฮิรตซ์สุราษฎร์ธานีครับเบาตู้ก็ทำหน้าที่รายงานข่าวกันเหมือนเดิมวันนี้เบาตู้ไม่ได้อยู่ในห้องส่งครับอยู่ที่ตังนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ก็มีการสอบย่อยรับปริญญานะครับของบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็คึกคักนะครับผู้คนกะลักกะลุยได้ไหมกับพี่น้องกับท่านผู้ฟังครับนะวันนี้เบาตู้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับก็มีวัชระเพชรทองนะครับทุกวันจันทร์เนี่ยนะก็จะมานั่งคุยนั่งเล่นกันอยู่นะครับผมสวัสดีครับคุณวัชระครับน้องเจ๊กพี่เจ๊ก
2: สวัสดีครับพี่เบาตู้และพี่น้องชาวสุราษฎร์ที่เคารพครับผมวัชระเพชรทองครับ
1: แต่วันนี้พอดีร้านเช้ารับปริญญาสอบรับปริญญาก็เลยไม่ได้อยู่ในห้องส่งแต่ก็ไม่พลื้อเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีนะเรามีเทคโนโลยีนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้พี่แจ็คมีอะไรที่อยากจะเล่นกับพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมั้งไปเปิดทั่วเลยครับผม
2: ครับผมตามทีได้ไปตรวจสอบผู้ความควายครับกับฐาน
1: ซ
2: ่อท่อสอต่อเปีย
3: ก
2: สำนักงานโยธาธิการและพังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีหนังสือตอบคำถามของผมซึ่งทีนี้ผมก็อยากจะส่งต่อกับเรียนพี่น้องชาวสุราษฎร์ให้ได้รับทราบโดยทั่วกันครับว่าสำนักงานโยธาธิการและพังเมืองสุราษฎร์ธานีนี่เขาตอบมาเพิ่นเพื่อมั่งครับคือข้อนุญาตพี่เบาตู
1: ้ว้ามาเลยครับ
2: ครับผม
1: ยาวๆไปเลย
2: ครับครับต่อมาหน้าเดียวครับก็คือว่าครับก็หนังสือราชการนี้ครับข้อนุญาตแรงภาษาต่างครับนะเพราะว่าเป็นหนังสือราชการครับเขาว่าตามที่ท่านแจ้งว่าได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่พลุคลองควายโดยขอทราบข้อมูลและขอเอกสาร5ประเด็นความละเอียดแจ้งแล้วนั้นสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอชี้แจงตามข้อคำถามดังนี้ 1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองมีความประสงค์จะโอนโครงการพัฒนาพลุคลองควายให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจริงหรือไม่เพราะเหตุใดตอบนะท่านมีคำว่าตอบด้วยนะครับตอบกรมโยธาธิการและผังเมืองมีความประสงค์ที่จะโอนโครงการให้กับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีโดยได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนำโครงการพัฒนาพื้นที่พลุคลองควายเข้าประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับมอบโครงการดังกล่าวแล้วหนังสือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สด0022/8153ลงวันที่26พฤษภาคม2569
1: ครับ
2: ปีบ่าวตู้ครับไอ้นี้ก็คือว่าเราทำหนังสือถึงเทศบาลครับแล้วก็ปรากฏว่าก็พี่น้องสมาชิกเทศบาลซอกท่อ12ฐานที่ลงมติไม่รับอ่ะครับ
1: ครับ
2: ครับมี11ฐานรับครับถึงจะ12ฐานที่ไม่หลับก็ให้พ่นหัวมันสร้างไม่เสร็จที่มันบกพร่องชำรุดมากมายครับ
1: ครับผม
2: ครับพี่น้องประชาชนก็เห็นด้วยกับซ่อท่อ12ฐานแล้วผมก็เห็นด้วยกับฐานซ่อท่อ12ฐานครับเพราะว่ายังมันมีชำรุดบกพร่องเยอะครับ
1: ครับผม
2: ครับครับก็เป็นเรื่องจริงครับที่ว่ากรมโยธาธิการทำหนังสือถึงเทศบาลให้รับมอบผู้กองควายไปเป็นข้องเทศบาลแต่ว่าไม่ผ่านครับการสรุปว่าข้อหนึ่งไม่ผ่านมติข้องสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับ
1: ครับ
2: ขอซ่องขอรายละเอียดโครงการนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่มีกี่เฟสและแต่ละเฟสใช้งบประมาณเท่าไหร
1: ่ครับ
2: ตอบเขามีคำว่าตอบด้วยครับโครงการพัฒนาพื้นที่พลุคลองควายได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีพ.ศ. 2565จำนวน148,300,000 บาทถ้วนได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่24ธันวาคม2568ไอ้นี่วันที่เดือนกันยายนเลยครับนะและป
1: ั
2: จจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินการในระยะต่อไปก็คือหมายถึงว่าเฟสแหลกนี่เฟสแหลกเกือบ150ล้านครับเฟสแหลก
1: ครับ
2: แล้วก็
1: ครับ
2: กรมโยธาธิการบอกว่าดำเนินการเสร็จแล้วเมื่อ24ธันวา
1: คมครับ
2: ปีแล้วแต่ว่า
1: ครับ
2: กรมโยธาธิการว่าเสร็จแล้วแต่ว่าพันธุ์ซึ่งมันชำรุดบกพร่องแล้วก็เผื่อนๆซ่อทอ12ฐานลงมติไม่รับไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่าปัจจุบันนี้กรมโยธาธิการกำลังทำแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปหมายถึงว่าแผนเฟส2ครับ
1: ครับ
2: หมายถึงแผนเฟส2นี่เขากำลังดำเนินการครับคือเฟสไหน
1: ก็ไม่ความว่า
2: ก็ไม่รู้ว่า
1: ทันทีเดี๋ยวพ้นพอดีครับพี่แจ็ค
2: ครับ
1: บาตูยะถ้ำเพิ่มเติมนะครับที่ว่าพ
2: ี่
1: คำท่ามาจากสอทอว่าถ้ารับเฟสแรกไปแล้วเฟสสองมันจะต้องจ่ายงบพงเทศบาลด้วยจ่ายงบพงพังเมืองตรงนี้ได้ขอสรุปว่าพันเพื่อกับคือต้องจ่ายงบพงพังเมืองเหมือนเดิมหรือว่าเทศบาลต้องออกพันเพื่อมั้ง
2: ครับในความคิดของผมนี่ผมว่ากรมโยธาธิการต้องใช้งบประมาณของกรมโยธาธิการ
1: ต้องใช้งบโยธา
2: ครับผม
1: ครับผม
2: แต่ว่า
1: อ๋อ
2: ครับซึ่งทีนี้เดี๋ยวเรามาและฟังคำตอบทั้ง5คำตอบก่อน
1: ได้ครับ
2: ครับ
1: ได้ครับ
2: จะได้สรุปทีเดียว
1: ครับอ๋อได้ครับได้ครับยังไม่จบทีนะโอเคครับผมไม่ต้องเลยครับ
2: ครับผม3ผู้รับเหมาเฟส1สิ้นสุดระยะเวลาก่อสร้างวันที่เท่าไหร่และจะหมดระยะเวลาประกันเมื่อไหร่ครับอันนี้มันเป็นความรู้ต่อเนื่องครับ
1: ต่อ
2: ผู้รับจ้างคือบริษัท SCG 1995จำกัดระยะเวลาก่อขอประทานโทษที่เอ่ยนามนะครับระยะเวลาก่อสร้างสิ้นสุดเมื่อวันที่24ธันวาคม2568และประกันสัญญาถึง25ธันวาคม2570
1: ครับ
2: ก็คือประกันสัญญา2ปีสิ้นสุด
1: ครับ
2: สิ้นสุดปีท่าน25ท่านว่าปี70ครับก็แสดงว่าผู้กองควายตอนนี้เนี่ยอยู่ในระยะเวลาประกันอยู่ในระยะเวลาประกันตามสัญญาครับครับ
1: ครับผม
2: ครับข้อ4เฟส2จะสร้างเมื่อไหร่ใช้เวลากี่ปีมีรายละเอียดอย่างไรตอบกรมโยธาธิการและผังเมืองอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการดำเนินงาน5การสร้างเฟส1เหตุใดจึงไม่มีรั้วกั้นกันเด็กตกน้ำไม่มีไฟฟ้าประปาไม่มีห้องสุขาเพราะเหตุใดตอบกรมโยธาธิการและผังเมืองจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนก่อนการเริ่มโครงการในขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งอันนี้ตอบรวมแล้ว5คำถามจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือนางสาวกนกพรทองขาวนักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่คือหนังสือ
1: คร
2: ับผมคำตอบอย่างเป็นทางการที่เจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการนำมาส่งให้กับคุณบุญไทยสุภลักษณาการรองหัวหน้าสาขาพักประชาธิปัตย์เขต1สุราษฎร์ธานีครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: จับคำตอบ
2: ได้เลยครับ
1: ถ้าจับคำตอบจับฝั่งเมืองโยธาธิการฝั่งเมืองเนี่ยพี่แจ็ครู้สึกว่าเราจะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปกันหรือบ้างครับในความเห็นส่วนตัว
2: ครับเราก็ต้องติดตามครับก็คือว่าผมสงสัยว่าในการดำเนินการเฟสแรกครับเฟสแรก148,300,000 บาทเฟสแรกที่เสร็จไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วนั้น เหตุใดถึงไม่มีรั้วกั้นกันเด็กตกน้ำเหตุใดถึงไม่มีไฟฟ้าประปาไม่มีห้องสุขาคือจริงๆแล้วนี่ไอ้ไฟฟ้าประปาห้องสุขารั้วกั้นกันเด็กตกน้ำนี่มันต้องมาพร้อมกับเฟสแหลกครับ
1: ครับ
2: ครับเพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จไปแล้วนี่ไม่มีรั้วกั้นกันเด็กตกน้ำถ้าว่าเด็กตกน้ำตายแม้แต่คนเดียวนี
1: ่ครับ
2: มันก็
1: ครับ
2: มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลยครับแล้วก็ไฟฟ้าประปานี่มันต้องมาพร้อมกับเฟสแหลกคือทันกิจได้เป็นพืชครับเมื่อสร้างเฟสแหลกนี่ไฟฟ้าก็ไม่มีห้องสุขาก็ไม่มีสิ่งสำคัญคือรั้วกั้นกันเด็กตกน้ำรอบๆผูกคลองควายนี่ก็ไม่มีครับ
1: ครับ
2: ซึ่งสร้างรายการนี้ไม่ใช่ว่าจ่ายเงินมาร์กประกันได้ครับผมก็เลยสงสัยว่าในเฟสนึกเงินเพื่อไม่ใช่ไปซึ่งทีนี้การสร้างเฟสซ่
1: อม
2: ขอกราบเรียนไปยังพี่น้องที่ไปออกกำลังกายผู้ครองควายและพี่น้องชาวสุราษฎร์ครับว่ากรมโยธาธิการและพังเมืองเขาจะจัดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งนึงครับแล้วก็จัดทำเพื่อความรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนข้องพี่น้องชาวสุราษฎร์ก่อนเพิ่มโครงการในขั้นตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็พี่น้องครับทวากรมโยธาธิการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นท่านที่ไปออกกำลังกายหรือว่าพี่น้องที่สนใจนี่รวมทั้งท่านสมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกท่านก็สามารถที่จะไปรวมกันแสดงความคิดเห็นกับโยธาธิการจังหวัดได้เลยครับแต่ว่าไม่สาวาจัดต่อได้ครับเราก็ต้องติดตามเรามาประชาสัมพันธ์ทางรายการของพี่บ่าวตู้ครับ
1: ครับผมก็คือคำตอบความชัดเจนบางโครงเฟซโครงการเฟซช่องนี่ก็คือยังต้องรอโดยที่ไม่ได้มีกำหนดระยะเวลาเท่านั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ครับ
1: ก็ต้องรอกันต่อไป
2: ครับผมแต่ว่าโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ก็ต้องขอความกรุณาเร่งรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าเรื่องการของงบประมาณนี่มันไม่ง่ายแล้วมันก็ไม่เร็วนะครับเพราะฉะนั้น
1: เ
2: น
1: ี่ยพอคำถามครับ
2: ครับ
1: พอคำถามของสมาชิกสภาทาง12ฐานที่ไม่ให้รับโครงการเนี้ยมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลมันก็จะเป็นความเสียหายของพี่น้องชาวเทศบาลในการที่เราจะได้ห้องน้ำจะได้ไฟฟ้าตรงนี้ไหมครับครับพี่แจ็ค
2: ไม่ครับผมว่าสท.12ฐานได้รักษาประโยชน์ของทางพี่น้องชาวสุราษฎร์เลยครับเพราะว่ามันสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ที่เมื่อสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ที่นี้การที่เราไปรับมาดูแลก่อนนี้อาจจะเกิดปัญหาการที่ต้องเข้าไปเอาเงินภาษีของชาวสุราษฎร์นี่เข้าไปจ่ายตรงนั้นโดยที่ว่ามันไม่จำเป็นครับมันเป็นหน้าที่ของกรมโยธาธิการที่ต้องดำเนินการครับ
1: ค
2: ือมันต้องสร้างให้ตรงปกให้ตรงแบบสร้างให้ได้มาท่านผีเป่าตู้ครับที่ว่าน่ากลัวก็คือว่าพี่น้องชาวสุราษฎร์ยังไม่รู้ว่ารัวที่บนสะพานที่ว่าข้ามสะพานข้ามบึ้งครับสะพานข้ามผูกคอควายมีสะพานสำหรับทางเดินแล้วก็รถจักรยานซึ่งเหล่าเล็กกันนะครับเหล่าเล็กกันคมมากครับ
1: คร
2: ับ เขาใช้เล็กแผ่นครับเล็กแผ่นมาตัดแล้วก็ไม่หลบคมเล็กไม่หลบคมเล็กครับ
1: ครับ
2: คือเอาดาดไปว่างนี่ดาดคาดเลยครับซึ่งเด็กหรือว่าเพื่อนที่ขี่จักรยานถ้าไม่รู้แล้วก็เอามือไปจับราวสะพานแล้วรูดนี่มือคาดครับ
1: โอ้
2: ครับเลือดออกเลยครับครับตรงนี้
1: no,
2: ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนครับ
1: ครับครับเราก็คงจะต้องรอคำตอบความชัดเจนเฟซซองกันต่อไปในเรื่องนี้นะครับ
2: ครับ เราต้องช่วยกันครับช่วยกันระดมความคิดเห็นครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: นี่เรื่องชูของควายก็น่าจะได้คำตอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะพี่เจ๊ครับ
2: ครับครับจะต้องขอบคุณท่านสอทอด้วยครับ
1: ครับอ๋อครับทีนี้เราก็มากันที่ปัญหาอื่นๆที่ไปแจ้งกลุ่มพื้นที่มีอะไรที่อยากจะเอามาบอกเล่าเราแจ้งให้พี่น้องชาวสุราษฎร์ได้ทราบได้รู้กันครับ
2: ก็ปัญหาเหลืองปลาก็อยากจะถามพี่น้อง ชาวบ้านดอนพี่น้องชาวสุราษฎร์ครับว่ามีตรงไหนที่ยังไร่อ่อนอีกบ้างมีตรงไหนที่ยังไม่ไร่อีกบ้างเพราะว่าท่านผู้การประปานี่ท่านได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วครับในการสูบน้ําจากคลองปุ่มด้วงแล้วก็ได้น้ํามามากกว่าเดิมอีกครับแล้วก็ท่านยืนยันว่าน้ําจะไหลแรงจะไหลดีทุกทีครับซึ่งทีนี้เมื่อทางประปาผมต้องขอบคุณพนักงานการประปาสุราษฎร์ธานีทุกท่านครับที่ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาเหลืองน้ําประปาไหลอ่อนน้ําประปาไม่ไหลในเขตเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีแล้วทำให้มันไหลแรงขึ้นทีนี้เราก็ต้องท่ามพี่น้องครับท่ามพี่น้องว่าบ้านพ้องฐานที่ฐานฟังรายการนี้ประปาที่รับผิดชอบในเขตบริการของการประปาสุราษฎร์ธานีนี่ตั้งแต่วัดประดูหรือว่ามาที่บ้านดอนแล้วก็ไปทางดอนซักทางนู้ไม่รู้ว่าน้ำประปาเป็นเพิ่มบ้างนะครับก็ได้ช่วยบอกมาในรายการของพี่เบาตู้จะได้แก้ไขปัญหาได้ทุกครับเพราะว่าถ้าท่านไม่ท่านต้องซื้อสั้นมาถึงพี่เบาตู้ด้วยครับว่าบ้านของท่านเนี่ยซอยโกเต้งนี่ไร่เลยยันครับตรงไหนไร่อ่อนบ้างเราจะได้ประสานงานกับการประปาแก้ไขให้พี่น้องต่อไปครับ
0: ครับครับนั่นเรื่องครับพูดถึงการทำงานของการประปาเนี่ยก็ต้องชื่นชมกันทีเดียวนะครับพี่แจ็ค
2: ครับ
0: ว่าเขาได้ทางการประปาเนี่ยก็ได้มีการจะทำลายคลุ้มนะครับลายคลุ้มเนี่ยก็ไหวให้กับพี่น้องชาวบ้านที่ใช้น้ำประปาในแจงข้าวว่าตรงนั้นน้ำไหลอ่อนไหลแรงไม่แรงอันนี้นะครับนี่ก็มีการทำลายคลุ้มก็ไม่รู้ว่าจะสามารถพี่น้องประชาชนผู้ทั่วไปเนี่ยจะเข้าได้ในลายคลุ้มเนี่ยได้สักหมัดหน่อยจะได้แต่ถ้ามาครอบคลุมพื้นที่ไหมก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนใช้น้ำชาวบ้านเคยเวลาเขาน้ำไม่ไหลแบบนี้นะก็จะอะไรอ่ะจะได้แจ้งให้ทางการป้าได้ทราบแล้วก็ทอรั้วทอแป๊บรั้วตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้แจ้งให้ยายครับพี่น้องชาวบ้านตรงนี้นะครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับในการทำงานเชิงรุกของทางการป้าสุราษฎร์ธานีนะครับพี่แจ๊คครับ
2: ครับผมก็ดีครับดีที่สุราษฎร์มีการตั้งหลายกลุ่มกับพี่น้องปราปราแต่ว่าที่กรุงเทพไม่มีครับและที่กรุงเทพในยุ่งๆบางทีมิเตอร์ให้ครับเพราะว่าโจรในยุครัฐบาลนี้ถึงขนาดขโมยมิเตอร์ไปค่ายกันแล้วครับ
0: ครับผม
2: ครับแต่ว่า
0: เรื่องมิเตอร์เนี่ยนะพี่แจ็คอย่าว่าแต่กรุงเทพนะสุราษฎร์ธานีนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีชาวบ้านนะครับท่านผู้กำกับพลรงการอรชัยเนี่ยนะครับท่านเก่งครับท่านเก่งมีชาวบ้านมาแจ้งเรื่องไอ้เก่งหลักมิเตอร์นะก็ปรากฏว่าไอ้จับคนร้ายได้จับคนร้ายได้ก็ถือว่าทางตำรวจก็เอาใจใส่ดีนะครับในบางเรื่อง
2: ครับแต่ว่าอยากจะฝากเรื่องยาบ้าด้วยครับยาบ้านี่ต้องจับจริงจังครับครับเพราะว่าพี่น้องก็สะท้อนมากครับว่ายาบ้าในสุรานี่ขายทุกมากเม็ดละ5บาทครับ
0: มันก็น่าวังเวิร์ดจริง
2: นะครับ
0: ราคาโต๊ะๆแบบนี้มันก็ทำให้เยาวชนของเราเข้าถึงง่ายก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับผม
2: ครับ
0: ตรงนี้เราก็ต้องให้ที่ว่าชาวบ้านก็ควักพี่ก็ควักเอาไปยึดคันนี้นะดูเวลาแล้ว
2: เดี๋ยวผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตราชภัฏทุกฐานด้วยครับนะย
0: ิน
2: ดีกับร่างพี่ตู้ด้วยครับ
0: ก็เดี๋ยวชงซ่องกับพี่แจ็คอย่างยู่กับเราอยู่ได้พี่แจ็คครับ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวชงซ่องเราจะเปิดไซต์ให้โทรเข้ามานะครับพี่แจ็คเดี๋ยวเราจะโทรมาแต่ว่าในช่วงนี้มาตู้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะเราจะเริ่มจากนี่เลยนะครับตูเดย์คาเฟ่นะครับนะปีโต้มนะปริมแก้วนายกสมาคมซื่อมวลชนประกาศตรงเกียวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเชฟตูนะครับเชฟตูนี่ถ้าบอกว่าตัวจะกินเบอร์เกอรี่อร่อยนะพี่แจ็คต้องกินแบบทำไม่ทำเสร็จเอาจะเต้าแล้วก็กินเลยนะร้อยที่ตูเดย์คาเฟ่นี่นะเขาทำไม่ทุกวันสดทุกวันนะไม่ทุกวันสดทุกวันเพราะนี่ถ้าใครแวะกันไปซื้อเบอร์เกอรี่นะครับผ่านไปทางบางไทรนะก็บอกได้เลยว่าไม่เป็นที่ถามว่าที่สนามบินเนี่ยไม่เหมือนกันครับเพราะว่า เพราะว่าเสร็จจากเตาอบจากเตาที่บางไส้แล้วนะครับที่ตัวเด้สาขาบางไส้เนี่ยก็จะส่งส่งไปที่ตัวเด้คาเฟ่ทีตาอัจฉริยะนานาชาติสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วเราก็ยังมีนี่แหละค่ะโกเฟ่กับปีเจ็กอยู่ในห้องผู้โดยสารข่าวหมายความว่าปนขึ้นเครื่อง
2: ครับ
0: แต่ซื้อกินโดนนะไม่ต้องซื้อบนเครื่อง
2: อ
0: ันนี้ก็คือเจ้าแรกที่ต้องขอบคุณตัวเด้คาเฟ่นะแล้วก็ถ้าพี่แจ็คว่างๆพี่แจ็คไปกินข้าวเที่ยงนะที่แอร์พอร์ตได้แต่ลงมั่งก็ได้นะบอกว่าพี่แจ็คชิมนะที่วิวไว้กันนะที่แอร์พอร์ตได้แต่ลงยู่ตาขัดสยามนั่นแหละก็คุณบริษัทพัฒนาพันตามนะครับพี่แจ็คนี่ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับรายการเราแล้วก็ให้เราสามารถผลิตรายการตรงนี้ได้ไปยาวๆแล้วก็ยังมีห้างไปทองตรงไปซ้ำนะครับในห้างทองเราก็คือดีพัฒนาพวกมานาวุฒินะครับผมแล้วก็มิตซูสุรัตเจ้าเรกงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมิตซูสุรัตนะครับประยุสี่แยกบางกุ้งนะครับรับชายพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีมามากกว่า35ปีแล้วนะครับบัตรตุ่งซี่เฟิร์สชอยนะครับผมบัตรตุ่งซี่เฟิร์สชอยอันนี้มีเคาน์เตอร์อยู่33เซ็นทรัลครับแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นสมาชิกสหกรณ์นะครับนะก็ฝากสากลการเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับผู้จัดการกัญชาเกษตรเหรียญตอนนี้เพิ่งไปเป็นวิทยากรนะครับอดีตพอดีบ่าวตู้ยู่ข้างนอกสถานที่ก็เลยไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้ดูข้อมูลแต่ว่าไปเป็นวิทยากรให้กับกลุ่มส่งเสริมสากลที่กรุงเทพนะครับก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความไว้วางใจแล้วก็เป็นมืออาชีพหน้าของสากลในวงการสากลการเกษตรนะครับแล้วก็ทุกวันอังคารนะต่อเช้านี้ก็จะมีรับนัดยักษ์จะชนกับพี่เจ๊กพานไปกับพี่เจ๊กเอาแวะไปจุดพุทธุนได้กับรัฐครับนาทีนาจุดกระจายสินค้าสากลกับเกษตรเมืองเลยโรงเรียนนาชาชาร์บาลานสุราษฎร์ธานีกันไปสักนิดนึงเดี๋ยวชงซ่องกับพี่เจ๊กกับเดี๋ยวเราเปิดช่ายให้พี่น้องเอฟซีหรือว่าท่านผู้ฟังได้โทรเข้ามาคุยหรือว่ามีประเด็นใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนอยากจะพักกับพี่เจ๊กนะครับเดี๋ยวเราเอามาคุยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับพี่เจ๊กครับ
2: ครับผม
3: ปวงประสบนิกรชาวไทย MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
5: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
6: ห้างเพชรทองกล้องไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมายางยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่นไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
7: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย092-370-9393เบอร์สำนักงานใหญ่077-272-531
4: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเตียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077 285 040หรือ084 09

0: 1990บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล10ทับ2เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียร์คนสีสุขใส
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ครับก็เรากลับมาในช่วงที่สองนะครับครับครับครับพี่แจ๊คครับ
1: ครับผม
0: ครับพี่แจ๊คครับผมนะก็ต้องทักก่อนนะครับเพราะว่าบาตูโยนลู่โดนตาตี
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับลูกพี่น้องพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับนะมาอะไรอ่ะมางานรับปริญญาแล้วมาเขาเรียกเป็นการสมเย้นะครับสมเย้รับปริญญานะครับก็มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับ อันนี้ก็เป็นการสมเย้แล้วก็รับจริงนะครับรับจริงกับท่านพลากรท่านองคมนตรีก้าวันที่9นะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะครับผมอันนี้ก็เป็นกำหนดการเป็นโปรแกรมนะครับที่ต้องบันทึกนะครับที่จะมีการรับปริญญากันนะครับก็คึกคักดีครับที่มากันน่าจะเป็นมื่นนะครับนะเพราะว่าอย่างคณะของบ่าวตู้ตอนนี้รับคนหนึ่งนะแต่ว่ามากันชิบเหลือคนแล้วตอนนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งปฏิเสธประมาณของสุราษฎร์จะประมาณ 3,000 คนนะครับที่จะรับปริญญาบัตรเนี่ยซึ่งก็ฝุ่นซิบกันไปก็เป็นมื้อแล้วนะมากันเป็นมื้นอาจจะหลายคนแล้วก็ติดทับนะครับถ้าทุกคนก็มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะบ่าวตู้ไปอยู่ที่คณะการุศาสตร์นะครับพวกมหาวิทยาลัย
1: ครับ
0: พี่ปิตุรัตนีนะครับ
1: บ่าวตู้กับมีไส้ข้าวมาเลยครับ
0: ครับคณะนี้ก็เป็นคณะสำคัญหนึ่ง
1: ครับ
0: ทีว่าอลิบุกลาตนครับเอามีไส้เราไปตีไส้กันเลยครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แจ๊คครับ
1: ครับผม
2: จากคณะองค์ครับสวัสดีมีเรื่องจะถามพี่แจ๊คติดแต่ว่าเหมือนท่านกัน
0: ผม
2: เรื่องก็ปลูกไม้ดอยอาท
0: ิ
2: พ
0: ย์ลานครับ
2: ดอยอาทิพย์ลานที่หอบคอยในพ่อว่าห้องน้ำไฟฟ้ารั่วครอบจ้านี่จะต้องมีแหละแต่เพื่อเขาไม่ทำตรงนี้คือว่าการออกแบบห้องวิศวะก็การโยธาที่อย่างผิดพลาดนะพี่แจ๊
1: คครับ
2: ดอยอาทิพย์ลานตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเลยว่าเราต้องมีห้องน้ำมีไฟฟ้ามีรั้วเพื่อป้องกันย้ายเด็กหรือคนแก่พลัดตรงนี
1: ้ครับ
2: แต่ว่าเขาทำไม่ได้ตรงนั้นเขาบอกไม่พอรอค่ะรอว่าประชาชนไม่มีค่าแต่เรียกร้องเราว่าหมอฟ้าไปเช็คแต่กันว่าตัวดูแลโครงการนี้แท็กซี่ในสมบูรณ์เลยค่ะเจงบอกเรารอควางไปเช็คตลอดครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องก็ยาเซฟติดไปตัวแต่ว่าไปเช็คบอกมีแต่5 บาท10 บาทดีกันว่าไม่ดีทิพย์ไปตัวพอไม่ดีทิพย์ตรงนี้ทำให้เยาวชนข้าไปผัวพันเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากมายเพราะตรงนี้ต้องว่าตำรวจเลยว่าตำรวจจะต้องจับผู้เสพแล้วจะไปรอจับแต่หลายย่อยจับไม่ได้เลยมันกระจายไปมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นว่าตำรวจช่วยจับกลุ่มผู้เสพแล้วตอนนี้เพราะว่ามันหายเหลือเกินแล้วอีกแล้วนึกไปเช็คไปแล้วก็จะแกมเมอร์กับมันก้มจะจับก้าว่ามีนักศึกษาสามคนแล้วโชคลอกแล้วโดยที่มีตำรวจในปลายอา
0: วุธ
2: จับเป็นเจ้าหน้าที่ของตรงนั้นตรงนี้แล้วไปบอกว่าคุณน้องนี่ผัวพันกลับไปการเปิดบัญชีมาซึ่งไปซึ่งบ้านไปซึ่งบอกว่าถ้าน้องไม่ยากให้เรื่องนี้ปิดตรงไหนน้องต้องโอนเดือนไหมผีปิดจะช่วยเลยเองจากก็มาสั่งสร้างคนโดน
0: จ
2: ับเส้นว่าบาสไปโดนจับทองหลานจะเส้นว่าสั่งคนจับได้ทีนี้เข้ามาโดนระดับว่าไม่น่าตกโลกไม่น่าตกแล้วก็ว่าระดับหนักซึ่งมีความรู้ตัวจับใจคนรับทะเลพันแล้วไม่รู้มั้งว่านี่คือสแกมเมอร์
0: ซึ่งเราไม่รู้ว่าตัวเองได้เปิดหรือเปล่าใช่ไหมเขาต้องรู้กันใช่ไหม
2: ใช่เลยใช่เลยเพราะว่าแต่ตัวเองไม่รู้เราไปเปิดมาเลยต้องบัญชีของเราไม่ต้องไปเปิดแต่พอแม่โอนมาเราต้องรู้เลยว่าบัญชีเราอยู่ปันนี่เราจำเป็นที่ต้องไปเลาะโต๊ะโลกถึงขนาดนั้นต้องมีความรู้แล้วเด็กนักศึกษาจบซึ่งทีนี้พ่อ
0: ซึ่งก็ต้องจำเหมือนกันว่าถ้ามีเรื่องกว่านี้ต้องปรึกษาพ่อปรึกษาแม่ปรึกษาคนพีเราก็รู้เรื่องว่ามันจริงแต่ตัวชอบพอแต่จริงก่อน
2: ครับเล็กครับบอกแม่ว่าแม่หนุ่ยต้องการเดือดร้อนนั่นเดือดร้อนนี่พอแม่โอ้นายเฉยพึ่งทำไปจ
0: นโอ้นายเฉยแล้วไม่ท่ามเลยสักคำนะ
2: ไม่ท่ามโอนท่ามไหมเช็ดพอนึกขึ้นได้จับขึ้นได้ว่าโต๊ะล็อกแล้วเดี๋ยวนี้กระดองรั้มเลยพอแม่กระดองรั้มว่าเห็นไหมไหวไหมไหวลูกเรีย
0: น
2: ซึ่งมาโต๊ะล็อกไปแล้วต้องพักไปดูไปเช็คกันว่าต้นยาไปเช็คในตู้ในโครงการนี้ยาอะไรไปเช็คอยู่ในโครงการแชมเบอร์เพื่อคอยเตือนสติคอยเตือนเรื่องที่ต้องบางทีเล็กมันเราจะเล่นไงหายกับมันหมูเลยซึ่งขนาดนี้ได้ผือซึ่งเราแต่เราที่มีการเติมเราก็ไม่ยากจะทำเติมนะแต่เราส่วนแก่ค่อยพอ
0: พิจารณาใช่ใช
2: ่คอยกระจายก้าวว่าตรงนี้ใหม่ก็แชมเบอร์มาผันโนผันนี้ก็ยากให้เตือนสติไหวเรื่อยๆแล้วไปดูเอาหมอไปขอ
1: ผม
2: ไปมั่งหลาไปดูครอบคุณไปตัวไปเช็คครับ
1: ครับผม
0: ไปครับขอบคุณมาก
2: ที่ไปนานๆนะครับขอบคุณมากครับ
3: ครับพี่แจ็คขับมาเพื่อที่ก็ไปสแกมเมอร์เนี่ยพี่แจ็ค
1: ครับ
3: มันยับเลงก็เลยแหละตอนนี้มันท่านปฏิบัติการมันอยู่ในบ้านเราแล้วนะ
1: ครับก็เป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกครับแล้วก็รัฐบาลต้องใส่ใจมากกว่านี้ครับเพราะว่ารัฐบาลนี่เป็นคนที่คุมอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินผมเห็นว่าการที่แม้แต่นักศึกษาอย่างทุกล่องนี่ก็แสดงว่าคือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนี่พวกก็ต้องฝากครูบาอาจารย์ครับฝากครูบาอาจารย์กับฝากให้ครูบาอาจารย์ให้ข้อคิดกับนักศึกษามากขึ้นครับมีสายต่อไปครับพี่ตู้ครับมีสายต่อไป
3: เชิญเลยครับผมสายต่อไปครับผมครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: ครับ
3: ครับผมครับ
4: อย่าไปถามว่าไอ้ข้าควายเอ็นหน่วยละ5บาทนี่เขาเริ่มเมื่อไหร่รู้ไหม
3: มีครับคือคำถามใช่ไหมครับพี่นี่คือคำถามนะว่าเรื่องค่าไฟนะค่าไฟนี่คือค่าอะไรค่าไฟสาธารณะหรือค่าอะไร
4: ไฟสาไฟบ้านกูไฟบ้านนะไฟบ้านนะ
3: เอาไฟบ้านหน่วยละ5บาทใช่ไหม
4: ใช่ครับผมก็เริ่ม
3: เดี๋ยวโอเคเป็นคำถามเดี๋ยวพี่เช็คตอบนะครับ
1: ครับ
3: เดี๋ยวพี่เช็คตอบนะครับ
4: เดี๋ยวฟัง
3: ทางวิทยุนะครับพี่ครับ
4: ครับผมก็อยู่สมหวัง
1: อ๋ออยู่สมหวัง
3: สมหวัง
4: คร
3: ับอ๋อสมหวังครับพี่
4: สมหวัง
3: โอเคเดี๋ยว
4: ครับผม
3: ครับถ้างั้นก็เดี๋ยวฟังทางวิทยุนะครับเดี๋ยวพี่แจ็คตอบนะครับ
4: ได้ครับผม
1: ครับ
3: ได้พี่แจ็คว่าไงครับพี่แจ็ค
1: ค่าไฟ5บาท
3: ค่าไฟ
1: เริ่มเมื่อไหร่ใช่มั้ยครับคือจริงๆไม่จริงๆแล้วมัน3บาทครับ3บาทนี่เป็นนโยบายของรัฐบาลค่าไฟ3บาทเป็นนโยบายของรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยครับผมก็ได้ยื่นหนังสือเรียกร้องครับท่านนายกอนุทินตั้งแต่ประมาณสัก3เดือนที่แล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเข้ามาบริหารงานนี้ปรากฏว่าค่าไฟก็ยังแพงอยู่ครับซึ่งทีนี้การรัฐบาลก็ได้ดำเนินการแล้วก็ประกาศว่าค่าไฟ3บาทเนี่ยจะเริ่มเร็วๆนี้ครับซึ่งผมก็จำวันที่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไปติดตามให้แล้วมาบอกในวันจันทร์หน้านะครับ
3: ครับ
1: ครับแต่ไม่ใช่5บาทครับเขามีค่าไฟ3บาทสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่เกิน200หน่วยนะครับ
3: ครับ
1: ครับ
3: ท่ามก็คือว่าจะเริ่มต่อได้คำท่ามว่าจะเริ่มต่อได้ก็ให้รอคำตอบจากความชัดเจนจากอะไรนะเขาเรียกว่าคณะกรรมการอะไรไฟฟ้าอะไรสักอย่างพี่แจ็คอะไรนะ
1: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับ
3: ครับผม
1: ครับ
3: ซึ่งตอนนี้นะพี่แจ็ครู้ไหมว่าที่สุราษฎร์เราเนี่ยที่สุราษฎร์เราเนี่ยจะมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากขยะเนี่ยสองโรง
1: ครับ
3: อีกโรงหนึ่งก็อยู่ที่ท่าโรงจาง
1: ครับ
3: อีกโรงหนึ่งก็จะอยู่ที่บ้านทรงเวียงซะ
1: ครับ
3: นะมันก็ในแง่ของเอามาใช้ประโยชน์ในเรื่องโครงการพวกนี้ก็ดีนะ
1: ครับครับ
3: นะ
1: ผมก็เห็นด้วยครับ
3: ชาวบ้านดีครับผม
1: แต่ว่าต้อง
3: แต่ว่าประโยชน์อย่างแรกครับประโยชน์อย่างแรกคือเรื่องของการจับจัดขยะ
1: คร
3: ับที่ต้องมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในพวกนี้นะครับครับ
1: แล้วก็ต้องดูเรื่อง
3: เชิญไปเช็คต่อเลย
1: ต้องดูเรื่องบนภาวะให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับนะ
3: สิ่งแวดล้อม
1: ครับครับครับอันนี้สำคัญครับก็ฝากไปยังท่านผู้ประกอบการครับได้ดูเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าพี่น้องประชาชนนี้ก็มองกันมองหน้าก็ยิ้มยิ้มครับไม่มีปากเสี้ยงก็ต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับ
3: คร
1: ับครับทำไรก็แล้วแต่อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนครับ
3: ครับผม
1: ครับ
3: ครับครับถ้ามีไส้นะท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับนะถ้ามาติดตามในช่วงเวลาห้องรายการนะครับนะ
1: ชุ
3: มชนคนอันนี้แหละเรื่องของอสมทเพื่อชุมชนทางเอเป็นรอยซ่องไมเคิลสุราธานีนะครับเอาวันนี้ก็มีน้องแซมนะครับนะน้องแซมอยู่ที่องค์ทรงส่วนบ่าวตู้ยังอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีนะครับวันนี้มาทำหน้าที่ตากลงจำเป็นนะครับปกติก็ท้ายได้นะครับนะท้ายรูปท้ายเลยเราก็ท้ายได้แต่จะท้ายช่วยเนี่ยเราก็อาจจะสู้มืออาชีพ บางทีเขาจ้างแต่งเพลงกันไม่ได้แต่ว่าถ้าไทยให้ติดเดินไทยติดแน่นอนครับ
1: ครับการก็อนุญาตย้อนตอบคำถามทันแรกก่อนนะครับทีเรื่องเกี่ยวกับยาบ้าทีขนมเม็ดอะไรยี่สิบ
3: ได้
1: แสดงว่าทีขนมมียาบ้าแพงว่าในบันดอนครับบันดอนเม็ดละ5บาทครับ
5: ครับ
1: เราขนมเม็ดละ20แล้วก็พี่น้องก็ฟังเรื่องปัญหายาเสพติดนี่ปัญหานี้สำคัญมากครับผมก็วันก่อนก็ต้องโมทนาครับท่านนายอำเภอสุกิจนายอำเภอบ้านนาเดิมครับได้จัดโครงการเอาผู้เสพมาอบรมมาให้หยุดยาครับนะตั้ง30 40คนครับก็ได้พ้นครับเพราะว่าเป็นคลายที่อบรมให้เห็นซึ่งผิดภัยยาเสพติดแล้วก็ปฏิพันธ์ต้นเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดแล้วว่าปัญหาของยาเสพติดนี้คือเป็นปัญหาระดับประเทศครับแล้วครับไล่ฐานกระพูดกันมาครับแล้วตอนนี้นี่กลายเป็นว่าประเทศไทยนี่ส่งออกยาเสพติดมากที่สุดในโลกครับ
3: โอ้
1: ครับ
3: ครับ
1: พี่เบาตู้แรกครับนี่ที่ว่าที่จับได้ที่ต่างประเทศประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศโน้นนี่ยาไอเอโรอีนอะไรต่ออะไรก็ส่งออกรวมทางกัญชาด้วยครับส่งออกจากประเทศไทยต่างประเทศครับ
3: แต่ล่าสุดเนี่ยก็จะไอนะครับกลางทะเลเอาขนมนะนั่นแหละดาตีนุ่มขนมเราได้รายงานเข้ามาอันนี้ก็เป็นโมกกระบวนการขายยาเสพติดระดับนานาชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับนะองนานาชาตินะครับ
1: ครับเพราะว่า
3: ทำไมอะไรอ่ะ
1: คือเล่มันไม่มีหลัวกั้นนะคร
3: ับ
1: เล่ไม่มีหลัวกั้น
3: ใช่
1: มันเข้าออกได้24ชั่วโมงแล้วครับ
3: ใช่ครับมันจะ
1: คนทางเรือบินก็มีครับทางเรือบินทางเรือ ครับ
3: ใ
1: ช่ทุกวิธีการ
3: ครับโ
1: อ้ครับซึ่งทีนี้เรามาแล่ในสังคมของสุราษฎร์ธานีเราครับหลูกล่าที่ติดยานี่จำได้ไหมครับวันก่อนเมื่อสัก3-4ปีที่แล้วครับตัดหัวแม
3: ่
1: เดินทื่อหัวแม่ถีเที่ยวบันซองเหวี่ยงซ่าครับ
3: ครับผม
1: นั่นก็คือปัญหาจากยาบ้ายาเสพติดครับ
3: อืมอืมครับผมครับ
1: เป็นปัญหาทีเป็นปัญหาทีทั้งฝ่ายปกครองนะครับปัญหาทีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัญหาทีฝ่ายตำรวจท่านผู้การจังหวัดรวมถึงท่านตำรวจภาค8นะครับก็ต้องฝากไปยังพลตำรวจตรีสรัญญูชำนาญรัฐครับหรือว่าร องปืนซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการภาค8ครับช่วยกดขั้นดูแล
3: ครับผม
1: ถ้าอย่าบ้าอย่าเสพติดด้วยครับครับ
3: นะก็จริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นว่าประเทศอย่างมาเลเซียหรืออย่างสิงคโปร์เขาเดี๋ยวว่าจะเซฟติดเองไม่มีเลยพี่แจ็คกับ
1: เพ
3: ื่อนบ้านเรามันก็รักก็ลุยมันเต็มไปใช่ไหมพอเราเห็นข้อเปรียบเทียบพอดีแล้วมันไม่ถึงว่าเรากฎหมายบ้านเรานี่มันไม่อะไรอ่ะคือมันไม่เข้มแข็งมันไม่จริงจังในบ้านเรือพี่แจ็คนี่เราก็เล่นกับพอดีมาบ่อยนะ
1: ใช่ครับ
3: เรื่องในตรงเนี้ย
1: ครับผมเห็นด้วยพี่บ่าวตู้ครับคือกฎหมายมันไม่เข้มแข็งครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติครับปรากฏว่าเมื่อย่างที่จีนเท่าบางคนหวาครับหวังเงินซื้อได้ถูกย่างครับพี่บ่าวตู้ครับมีทรายเข้ามาครับ
3: เชิญเลยครับผมเชิญเลยครับผมเชิญครับ
6: ครับครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
6: พัชระ
1: ครับผม
6: พี่ตู้สวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมธีรพงษ์นะครับบรรณาธิการของ
3: กระทรวงการ
6: เคลื่อนครับผม
1: ครับ
3: มีเห็น
6: มีสายเข้ามาเรื่องค่าไฟก็เลยว่าจะเรียนท่านวัชระหน่อย
1: ครับ
6: ผมมีโอกาสได้เข้าไปสัมมนากับสมาคมผู้บริโภคสุราษฎร์นะครับ
1: ครับผม
6: เขาก็เปิดเผยข้อมูลมามีเป็นแผนพัฒนาไฟฟ้าที่เขาเรียกว่า PDA อะไรเนี่ยครับ
1: คร
6: ับตอนนี้ผมมีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาให้กับท่านแจ็คนะ
1: ได้ครับ
6: เออเพราะว่าไอ้ปัญหาเรื่องค่าไฟเนี่ยพอดีผมได้ข้อมูลมาว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะไอ้อะไรที่เขาเรียกค่า FT ค่าอะไรอย่างเงี้ยผมมีข้อมูลน่าสนใจว่ามันไอ้กฟผ.เนี่ยกำลังผลิตไฟฟ้าเนี่ยคือมันเกินนะครับมันเกินความต้องการของประเทศนะครับตอนนี้ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาอะไรพวกนี้มันก็มาอยู่ในกฟผ.อ่ะมันเหมือนกับที่ค่าไฟถนนนะครับ
1: ครับ
6: นั่นแหละครับผมมีข้อมูลซึ่งกฟผ.กฟผ.เป็นคนส่งเข้ามา
1: ครับ
6: แล้วก็มีพี่ตู้ครับมันมีหน้าแปลกอีกอย่างนึงตอนนี้ผมมีแผนชัดเจนเลยว่าทางเขื่อนราชประภานะกฟผ.ส่งข้อมูลให้กับสมาคมนะครับตลกมากเลยอ่ะมันมีอยู่ปี66ปี66หรือ67ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นของคือออกมาจากเขื่อนเนี่ยออกมาจากเขื่อนน่ะ96%น่ะมันเป็นไปได้อ่ะครับคือเท่าที่รู้มาอยู่สุราษฎร์มา20 กว่าปีเนี่ยทางกฟผ.ทางเขื่อนราชบพานะก็ให้ข้อมูลว่ากำลังไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังน้ำเนี่ยมันแค่10 กว่าเปอร์เซ็นต์เองตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วอ่ะ
1: ครับ
6: ใช่ไหมกำลังผลิตส่วนใหญ่มันไปจากโรงไฟฟ้
5: าน
6: ะครับเดี๋ยวจะมีโอกาสเจอท่านแจ็ค
5: เดี๋ยวยังไงสรุปรายละเอียดอย่างนี้ว่าจะยื่นกับพี่แจ็คนะโอเคนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ
6: ให้
5: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
6: ไปไอ้สืบข้อมูลมานะ
1: ครับครับครับเดี๋ยว
6: คร
5: ับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: คือเบาตู้ครับสิ้นสุดรายการโทรหาผมได้เลยครับ
5: ครับ
1: ครับ
5: ครับผมครับครับครับผมนะนี่เราก็ประตูยังอยู่ที่ราชพัฒน์อยู่นะ
1: ครับผมก็มาถีห้องส่งหัวซ่อมหัวตอที่กุดเลยครับ
5: ครับผมก็ไปรายการเสียให้นะครับเพราะว่าเราวันจันทร์นี่นัดหมายกันแล้วปกติอยู่ที่ไหนก็จะรายการได
1: ้ครับนะครับ
5: จะรายการได้หมดนะครับ เราใช้โซเชียลใจนู่นนี่นั่นนะครับนะครับผมนะเอาเป็นว่านี่เราก็มาถึงก็ใกล้ๆจะชมสุดท้ายแล้วพี่แจ็คมีระยะเพิ่มครับพี่แจ็ค
1: พี่ตู้ครับผมขออนุญาตแสดงหนังสือของสำนักงานโยธาธิการจังหวัดสุราษฎร์ทาง Facebook ให้พี่น้องของบ่าวตู้ได้แล้วครับนะ
5: ได้ครับ
1: ว้าวนี่หนังสือ
5: ก็ยืนไปคุยไป
1: ครับครับเนี่ยครับดูได้ทางจอได้เลยครับว่าเป็นหนังสือของทางราชการ
5: ดีพี่แจ็ค
1: ครับ
5: ก็ตามที่พี่แจ็คได้เร่งในนำเสนอไปในช่วงแรกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยได้รับคำตอบมาปันนี้ก็ให้รอนะให้รอความชัดเจนเรื่องของอะไรนะเฟสซองนะเฟสซองว่าตอนได้เรายี่ได้รับทราบตรงนั้นนะครับว่าเฟสซองนี่มันจะมากันต่อได้นะครับผมครับอย่างอื่นเรื่องอื่นๆพี่แจ็คก็เดี๋ยวบาตูก็ในช่วงนี้สุดท้ายนะครับนะอีกสักนาทีหนึ่งบาตูก็อีเร่งเรื่องผู้ไกลการน้ำนุ่นนะครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยการน้ำนุ่นรายการนะครับ
1: ครับเห็นว่ารายการพี่บาตูนี่ได้ยินไปถึงละแม่ได้ยินไปถึงกระน้อง
5: ถึงกับ
1: ครับแล้วเราก็มุ้ยก็งานก็เตาไปถึงไหมครับ
5: ถึงกับถึงหมดเลยนะคร
1: ับ เห็นว่า
5: โคนาโทนโตสวาลาได้เป็น
1: ระดับเห็นว่าทาง TikTok นี่รายได้ตัวประเทศแล้วครับครับ
5: จะรับได้ครับ
1: ครับผม
5: ครับผมครับก็ปกติถ้าอยู่ในองค์สมก็จะไปไล่ต้องติ๊กตอกได้ด้วยแต่วันนี้ก็อาจจะมาข้างนอกนะครับผมก็เลยก็มาด้วยภารกิจนี้ก็ครับผมครับยังอยู่ไม่ได้ใช่ไหมพี่แจ็คครับ
1: ยังอยู่ครับก็เตรียมอำลาพี่น้องในรายการเดี๋ยววันจันทร์หน้า
5: ผมก็ไม่วันนี้พี่แจ็คเราแค่นี้กันก็ได้พี่แจ็คนะ
1: ครับผมครับ
5: ต่อชาวโลกให้ก้อยว้ากันแล้วนะครับผมวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับผม
1: ครับขอบคุณพี่เบาตู้
5: ขอบคุณพี่แจ็คมานะครับ
1: ครับขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์แล้วก็ยินดีครับน้องๆราชภัฏทุกท่านครับรวมทั้งครอบครัวที่ไปร่วมสอบรับปริญญาครับ
5: ครับผมครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ

ฟัง M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเผยเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทเตรียมโอนรอบแรก8กันยายนนี้ช่วยผู้ประสบภัยน่านร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคม2569เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชี

ธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดรัฐบาลตั้งเป้าจัดระบบประกันภัยแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน69นี้คาดทันใช้ตุลาคมนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ

0: ซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนกันยายน2569นี้โดยประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงหนุ่มศรรามเดือดโดนแอบอ้างชื่อโปรโมทเว็บพนันหนุ่มศรรามเทพพิทักษ์เดือดจัดหลังพบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพนำชื่อและนามสกุลของตนเองไปแอบอ้างในการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์แนบลิงก์ชักชวนประชาชนและแฟนคลับให้ใช้งานเรียกว่าสร้างความเข้าใจผิดและความเสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยหนุ่มศรรามออกมาโพสต์เตือนภัยผ่าน Facebook ส่วนตัวป้องกันไม่ให้แฟนคลับและประชาชนตกเป็นเหยื่อพร้อมระบุข้อความว่าตนไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหยุดแชร์หยุดแปะลิงก์โดยศรรามออกมาโพสต์ข้อความย้ำเตือนอีกครั้งมีเว็บพนันแอบอ้างชื่อตนและเพื่อนนักแสดงอีกหลายคนพี่น้องอย่าหลงเชื่อและอย่าแปะลิงก
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคออ
3: ืมดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: เงินติดล้อ
1: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Good day morning เพลงฮิตฟีลดีทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encode Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encode.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายเพื่อคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ
6: Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. You're now

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ0894990909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในช่วงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมบอกมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: มีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมท.สุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญหยง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้าค่ะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณตัญญงค่ะต้อนรับกันทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการนะคะเดินทางไกลๆด้วยความปลอดภัยกันด้วยขับรถกันด้วยความไม่ประมาทนะคะมุ่งสู่จุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยกันด้วยค่ะและสิ่งสำคัญอย่าลืมค่ะก่อนออกจากบ้านหรือว่านั่งทำงานกันอยู่ก็ดีค่ะเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายของคุณด้วยความหอมด้วยความเย็นด้วยความสดชื่นสดชื่นของแป้งเย็นเพศัตว์ของเรากันได้ให้คุณได้สัมผัสความหอมระดับตำนานกันรับรองค่ะว่าใครที่ได้ใช้จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ๆคนที่ใช้แป้งเย็นเพศัตว์โอ้โหจะมีความรู้สึกว่าเย็นละมุนตามไปด้วยเลยจะมีความหอมมีความสดชื่นกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมยั่วยั่วใจแบบนี้ต้องยกให้3สี3กลิ่นหอมใหม่ของแป้งเย็นเพศัตว์ของเราฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวของคุณเองกันค่ะกับความหอมระดับตำนานต้องแป้งเย็นเพศัตว์ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชุ่มพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะสาวๆคนไหนอยากจะรู้ว่าเวลาที่จะทำให้หนุ่มๆเขาหลงใหลคลั่งไคล้เรานะคะต้องทำแบบไหนต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องไปลงทุนให้เปลืองสตุ้งสตางค์ไม่ต้องไปทำสวยให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวค่ะคุณผู้ฟังคะเพียงแค่คุณใช้ความหอมยั่วๆของแป้งเย็นเพสัตนั่นแหละรับรองได้ค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หนุ่มหน้าไหนก็แล้วแต่ค่ะจะต้องลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะฉะนั้นอาบน้ำเสร็จแล้วโรยตัวให้ทั่วเรือนร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วใครอยู่ใกล้ก็จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนแล้วแป้งเย็นเพสัตของเรานะคะมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนกันด้วยค่ะ3สี3กลิ่นหอมอยากให้ทุกท่านได้ลองกันทุกสีทุกกลิ่นเลยค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามนะคะกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาค่ะและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะรับรองได้เลยนะคะว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่เดี๋ยวจะเรียกที่รักที่รักกันทั้งวันเลยแม้จะมีความรู้สึกว่าแหมมีโมเมนต์กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ต้องรีบไปซื้อกันนะคะกับแป้งเย็นเพสัตค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่น กลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ไม่เกินจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายท่านได้ใช้แล้วติดอกติดใจกันเหลือเกินนะคะทักมาขอบคุณน้องอ๋อยใหญ่เลยบอกรู้อย่างนี้ใช้ตั้งนานแล้วนะคะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณฟังท่านไหนนะคะอยากจะมีผิวสวยที่มีออร่าฉ่ำๆนะคะให้ผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพอย่างสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเราได้ดูแลผิวพรรณของคุณกันได้เลยรับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วจะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเวลาอาบน้ำเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเราเลยอาบน้ำได้บ่อยขึ้นอาบน้ำได้นานขึ้นด้วยสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเรานะคะเพราะว่าช่วงที่เราอาบน้ำเป็นช่วงที่เรามีความสุขนะคะได้ดูแลผิวพรรณของเราจะหลดทั่วเรือนร่างกันเลยนะคะอาบน้ำถูตัวด้วยสบู่เพศัตว์ฟองก็เยอะฟองนุ่มแล้วก็ทำให้คุณได้มีผิวพรรณที่สดใสหรือจะใครเขาเรียกอะไรนะหลายๆท่านอาจจะใช้ในการที่จะเอาสบู่เพศัตว์ของเรามาล้างหน้าก็ยิ่งดีใหญ่เลยค่ะผิวจะออร่าฉ่ำๆสว่างกระจ่างใสเลยนะคะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้ทั่วเรือนร่างจริงๆไม่ว่าเราจะไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาหรือทำงานหนักนี่เหงื่ออะไรมาก็แล้วแต่บางครั้งอาจจะทำให้เกิดผดผื่นได้แต่ถ้าคุณใช้สบู่เพศัตว์ของเราในการอาบน้ำถูตัวรับรองค่ะว่าผดผื่นต่างๆก็จะจางหายไปแล้วทำให้ผิวของคุณนั้นมีความสะอาดมีความสดชื่นมีความหอมละมุนทั่วเรือนร่างจริงๆเลยล่ะนะคะฉะนั้นอยากจะมีผิวออร่าฉ่ำๆแบบนี้ต้องใช้สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟของเราในการอาบน้ำนะคะซึ่งมีให้เลือกกันถึง2สี2สูตรด้วยกันนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวคือกลิ่นจะหอมละมุนแนวธรรมชาติตามสไตล์น้ำนมข้าวค่ะแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นกล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้ก็จะเป็นการรวมเอาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันจะให้ความสดชื่นกันแบบที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นไม่ว่าจะร้อนจะแบบไหนก็แล้วแต่อาบน้ำได้บ่อยก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวจะแห้งจะตึงจะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะคะใช้แล้วผิวหอมผิวสวยผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็อาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมไกลไปถึงข้างบ้านอย่างแน่นอนอยากให้ทุกท่านได้ลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซฟค่ะซื้อกันได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังขาว่าความหอมนั้นจะทำให้สาวๆทั้งหลายยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200% แน่นอนคือ 100% ก็ว่าเยอะแล้วอันนี้ 200% ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคนที่บ้านจะเรียกที่รักที่รักทั้งวันเลยแหมจะมีโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กหวานแหววแบบนี้ล่ะนะคะฉะนั้นความพิเศษของแป้งเย็นเพสัตของเราคือมีเสน่ห์ล้ำลึกที่เกินห้ามใจจริงๆใครใช้ก็จะมีเสน่ห์ใครที่อยากจะมีความพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะไปซื้อกันเลยค่ะ3สี3กลิ่นหอมมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูนะคะกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมหวานละมุนเลยทีเดียวค่ะหอมแบบประมาณว่ามีดอกไม้นานาชนิดนะคะรวมกันให้ความสดชื่นกันจริงๆหรือจะเป็นสีเขียวค่ะสีเขียวพรินเซสนะคะก็จะหอมแบบประมาณว่าเป็นกลิ่นแบบเจ้าหญิงอะโอ้ประมาณนี้เลยทีเดียวนะคะฉะนั้นแล้วก็สีฟ้าค่ะจะเป็นกลิ่นคาเมล่าหอมละมุนให้คุณได้มีความแบบว่าสดชื่นอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นหนุ่มๆ หน้าไหนก็แล้วแต่จะต้องหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมของแป้งเย็นเพสัตอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองกันนะคะว่าเอ๊ะที่น้องอ๋อยบอกจริงหรือเปล่านะนะคะต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวของท่านเองกันนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะเวลากับช่วงของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกๆช่องทางที่อยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีของเราด้วยนะคะกับรายการเพลงรักจากเพสัตค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลาการพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ค่ะมีเพลงเพราะๆมาฝากกันแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายกันเหมือนเดิมนะคะปริศนานัตตัญญงค่ะลากันก่อนโชคดีมีความสุขด้วยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายยังไม่มี EKYC ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเน้นย้ำประชาชนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตน EKYC และต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าโดยข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่4กันยายน2569พบว่าผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนมีจำนวน 3,139,886 รายจำนวนนี้มาดำเนินการแล้ว 2,639,799 รายแบ่งเป็นยืนยันตัวตนสำเร็จ 2,613,730 รายโดยมีการยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ 26,069 รายขณะที่ยังมีผู้ไม่ดำเนินการอีก 587 รายซึ่งรัฐบาลขอให้กลุ่มที่ยังไม่ดำเนินการและกลุ่มที่ยืนยันไม่สำเร็จรีบตรวจสอบสถานะโดยเฉพาะผู้ประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้หากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกตั้งแต่1ตุลาคม2569ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนเพื่อไทยประชุมสสก่อนถกงบ70เตรียมเคาะมติโหวตกำชับห้ามแตกแถวพรรคเพื่อไทยประชุมสสก่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายวิสุทธิ์ชัยนรุณสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคและนางมณพรเจริญศรีสสนครพนมและรองหัวหน้าพรรคนายวิสุทธ์กล่าวว่าภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมจะขอมติโหวตไปในทิศทางใดและขอให้สมาชิกทุกคนทำงานเต็มที่และจากการสังเกตจะเห็นว่าบางพรรคมีการนั่งจับกลุ่มบางทีทำให้เผลอคุยโทรศัพท์ไม่ได้กดแสดงตนเพื่อนจะช่วยเพื่อนก็ได้ตาต้องดูเพื่อนด้วยไม่ใช่กฎของตัวเองซึ่งต้องช่วยกันเพราะจะมีผลต่อ KPI ของพรรคด้วยเพราะเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญในฐาน

0: ติรัฐบาลซึ่งต้องขอความร่วมมือและแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะนี่หมายถึงชีวิตขอให้ทุกคนมีความตั้งใจและมีความร่วมมืออย่างเต็มที่นางมณพรกล่าวว่าสิ่งหนึ่งในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลคือต้องมีความพร้อมเพรียงพร้อมที่จะลงมติทุกมาตราส่วนในวันที่10กันยายนจะเป็นการประชุมสภาปกติซึ่งที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนของพรรคเพื่อไทยที่มาตอบกระทู้เครื่องบินถลายนอกรันเวย์ไมอามี่เสียชีวิต5คนเกิดเหตุเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ในเมืองไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Prime Air เที่ยวบิน7598กระแทกพื้นขณะลงจอดที่สนามบินนานาชาติไมอามี่และถลายออกนอกทางวิ่งจนไปชนรถยนต์หลายคันหน่วยกู้ภัย60ทีมเจ้าหน้าที่ประมาณ200นายระดมกำลังกู้ภัยซึ่งยังต้องจัดการกับเชื้อเพลิงของเครื่องบินที่รั่วไหลออกมาด้วยขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยเพียงว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บ5คนมี3คนอยู่ในอาการสาหัส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายช่วย

0: เสียงเพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้าง

0: ั้งอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจสวัสดีค่ะกระเทามาแล้วจ้าก, กระดิ่งเรียกซอฟกันสักนิดนึงนะคะสวัสดีวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนฮัลโหลมอร์นิ่งวันนี้ใครอยู่บ้างขอเสียงหน่อยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันสัปดาห์นี้ยาวๆค่ะสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีอะไรเข้ามาแทรกแซงนะสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงกระเพาก็จะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนนะคะทุกวันเลยไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่เป็นเพื่อนทุกวันเลยไม่ได้ไปไหนนะเพราะว่าสัปดาห์นี้โอเคถ้าไม่มีอะไรมาแทรกแซงระหว่างนี้นะก็จะอยู่เป็นเพื่อนกันต้อนรับเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมงเต็ม10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ

0: หายไป2-3 วันที่ผ่านมาก็ใช้เสียงเยอะมากใช้เสียงเยอะมากเสียงก็เลยเหมือนจะแหบๆหายๆนะก็พยายามแบบอัดยาอัดวิตามินซีแบบนี้ทุกคนแล้วก็พยายามแบบว่าหลับให้มันแบบดีๆเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้ไม่เปื่อยนะคะเดี๋ยวพอเปื่อยแล้วมันหายช้าป่วยยังหายเร็วกว่านะคะแต่ถ้าเปื่อยเนี่ยหายช้ามากเมื่อคืนไปเป็นพิธีกรงานแต่งงานนะคะที่บนชั้นดาดฟ้าที่โรงแรมดิฮาร์เบอร์ฟรอนต์นะคะดิฮาร์เบอร์ฟรอนต์เนี่ยอยู่ตรงตึกสิริสินเก่าอะค่ะคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกว่าอยู่ตรงไหนตึกสิริสินเก่าตรงนั้นแยกสะพานนฤทธิ์ที่จะไปหอนาฬิกากับไปตลาดสันเจ้าอะทุกคนมันเป็นตึกของสิริสินเก่านะอยู่ใกล้ๆกับร้านพัดลุงเวดดิ้งอะค่ะมันจะมี6ชั้นแล้วก็ชั้นที่6เนี่ยจะเป็นชั้นดาดฟ้าแล้วก็กระเป๋าก็เพิ่งทราบนะว่าเขาใช้ชั้นดาดฟ้าเนี่ยในการจัดงานแต่งงานเนี่ยครั้งแรกเลยเมื่อวานนี้แล้วคือแบบจัดได้สวยมากนะคะโอ้จัดได้สวยมากแล้วก็แบบคือพอตกเย็นเนี่ยกลางวันก็จะร้อนนิดนึงเนาะคงมันรับแดดมาเต็มๆนะคะเมื่อวานมีรุ้งด้วยทุกคนฟ้าเปิดท้องฟ้าสวยมากแล้วก็ฟ้าเปิดคือได้ชมพระอาทิตย์ตกดินบนตึกอ่ะได้ชมพระอาทิตย์ตกดินบนตึกสูงแล้วมีเสียงเพลงมีเสียงสีไวโอลินมีเสียงอะไรอีกอ่ะแซกโซโฟนโอ้ยฟินไม่ไหว ฟินไม่ไหวนะคะคือแบบลมดีมากอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปสัมผัสจังเลยคือแบบลมมันพัดเย็นสบายแล้วก็ถ่ายรูปช่วงที่แบบแสงกำลังจะตกอะค่ะพระอาทิตย์กำลังจะลารับขอบฟ้าแล้วก็ท้องฟ้ามันก็จะออกโทนแบบฟ้าม่วงๆส้มๆเลยแบบเนี้ยอุ้ยสวยไม่ไหวนะคะแถมยังมีสายรุ้งมาแบบให้เชยชมอีกเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่แบบสุดมากนะเป็นนิมิตหมายอันดีมากก็ใครสนใจเนาะเป็นอีกหนึ่งที่นะคะเผื่อใครสนใจแบบจัดงานแบบสไตล์แบบปาร์ตี้สไตล์วาวเซเลโมนี่นะคะก็เป็นแบบสไตล์แบบงานแต่งตะวันตกแบบสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จัดโต๊ะแบบลองเทเบิลเป็นโต๊ะยาวแล้วก็มีดนตรีมาเล่นวิววิววิวอย่างเงี้ยเป็นอีกที่นึงที่น่าสนใจมากทุกคนแต่นั่นแหละพอจัดการแจ้งเราก็อาจจะต้องแบบลุ้นในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนิดนึงนะคะแต่เมื่อวานนี้ยินดีกับคู่บ่าวสาวมากจริงๆเพราะว่าอากาศดีมากมากถึงมากที่สุดแขกนี้แฮปปี้กันทั่วหน้าเลยแล้วคือที่สำคัญคือไม่ว่าจะจัดกิจกรรมช่วงไหนพิธีการช่วงไหนนะคะแขกเขาก็จะแบบจับจ้องสายตามาที่คู่บ่าวสาวมาที่เวทีแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือแบบดีมากนะคะโอ้ก็แฮปปี้กันทั่วหน้าก็เขาเองก็รู้สึกดีใจได้มีโอกาสไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มันโรแมนติกแบบนั้นนะก็รู้สึกมีความสุขไปกับคู่บ่าวสาวด้วยจังหวะไหนซึ้งๆก็ทำเอาน้ำตาแทบไหลเหมือนกันเนาะก็พยายามอั้นน้ำตาไว้อยู่เนาะเมื่อวานก็เป็นวันดีวันหนึ่งนะคะที่มีงานแต่งงานเยอะมาก
1: ๆ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ทั้งที่บ้านอยู่ในรถอยู่ในสวนอยู่ที่ทำงานทักทายทุกคนด้วยนะคะวันนี้วันจันทร์ก็ขอแฮปปี้มีความสุขราบรื่นกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยทักทายคุณผู้ชมค่ะที่เข้ามาแล้วผ่านทางแอปฟ้านะคะเช้านี้สวัสดีพี่สมยศจ้าสวัสดีพี่ไพโรจน์นะคะพี่ไพโรจน์สวัสดีวันจันทร์สาว 2,000 ปีขอบคุณมากค่ะสำหรับฉายานี้ไปตามประจำแต่ไม่ได้เข้ามานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พงศักดิ์สวัสดีค่ะพี่สุดสาคอนสวัสดีจ้ามีอะไรติดอะติดบ่ามีอะไรติดมาอะไรเอ่ยรอดูนะอะไรติดอะไรเอ่ยงงยับงงแล้วไม่รู้ผิดไปได้มาแล้วนี่อันเนี้ยนะข้อความมันแป๊บนึงนะคะข้อความทำไงให้เราเห็นหมดเนี่ย ือตอนนี้แอปฟ้าเนี่ยข้อความมันหายกันไปอยู่เนาะนะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะจ๊ะน้องต้นน้ำสวัสดีครับพี่เฉวงศักดิ์ด้วยทักทายกันพี่เอียดอนุพงษ์จากนครศรีค่ะอยากฟังเพลงจะอยู่เคียงข้างเธอของบิวกัลยาณีมอบพิเศษให้น้องกระเพราแล้วก็ให้แฟนรายการทุกคนเลยขอบคุณค่ะพี่ติ๊กค่ะขอเป็นเพลงรักจังชั่วโมงหน้าสวัสดีพี่วีรวัฒน์นะคะจากสุรินทร์ค่ะบ้านหนองแต้ขอเป็นเพลงอะไรนะของคนมันรักของไอซ์แลนด์ยูโอเคคิดไม่ออกสมองเบลอใช่ไหมพี่ติ๊กพี่ติ๊กข้อความทักแล้วฝนตกหนักเมื่อวานนี้ที่สุรินทร์นะคะรักษาสุขภาพนะคะพี่สวัสดีน้องเต้ด้วยนะจ๊ะขอเพลงแล้วเราอะไรแล้วเราจะได้รักกันไหมลีน่าหมิวโอเคจ้ะผีสุดสาครรอจนเจอให้ไปไล่วันวะ อาทิตย์นี้ไม่ให้จ้ะอาทิตย์นี้ยั่วทุกคนเบื่อเลยนะคะสวัสดีพี่กิตติทัศน์พี่รัตดาพี่รัตดาขอเป็นไม่ยอมตัดใจนะคะของพี่เสกพี่สุดสาครพี่ไพโรจน์นะคะพี่สมยศพี่พงศักดิ์พี่ไมตรีอยากฟังหัวใจกระดาษพี่ศักชัยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไมตรีว่าไม่ได้ฟังหน้าแล้วอ่ะขอบคุณนะคะที่ยังไม่ลืมกันหมดยังข้ามข้อความใครไปบ้างขออภัยนะคะถ้าข้ามข้อความใครไปบ้างเพราะว่าตอนนี้ข้อความทางแอปฟ้ามันแปลกๆอยู่ก็เพราะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสวัสดีทางตอด้วยนะคะทุกคนเลยสวัสดีค่ะเพลงที่ขอเป็นเพลงสตริงโอเครู้เรื่องน้าบอลอยู่ไหมสวัสดีน้าบอลด้วยนะคะถ้าอยู่ในตอเนาะน้าบอลเมื่อคืนนี้มีโอกาสได้เจอเพื่อนๆจากทางตอเนาะก็ขอบคุณมากที่จำกระเพราได้มากับทีมงานโฟโต้บูธนะคะจากอำเภอเกาะสมุยค่ะชื่อว่าน้าบอลใช้ชื่อทางตอว่าน้าบอลแล้วก็เข้ามาทักว่าจำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าขอบคุณมากเลยบอกเห็นกันในตอบ่อยเวลาไลฟ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่จำกระเพราได้แล้วก็เข้ามาทักทายกันสวัสดีนะบอลด้วยดีใจค่ะที่มีโอกาสได้เจอแบบเพื่อนๆในตอนะคะมาจากเกาะสมุยเมื่อวานนี
1: ้ M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวไปเพลงนี้อีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะไอซ์แลนด์ยูนะคะกับคนมันรัก

งานจากไอซ์สุรัญญูค่ะกับคนมันรักเพลงนี้ส่งให้กับหนุ่มสุรินทร์ด้วยนะจ๊ะมาไกลมากสวัสดีชัยมานด้วยนะคะอยากฟังมุมมืดของพี่มาจิรศักดิ์พี่เจมอยากฟังตรงกับใจโอเคจ้าเดี๋ยวจดก่อนนะมุมมืดเดี๋ยวลืมเดี๋ยวช่วงนี้ไปอัปเดตราคาทองนะคะจากพี่ยุ้ยกันสักครู่หนึ่งค่ะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันศุกร์ด้วยเราไปอัปเดตกันไม่รู้ราคาทองจะขึ้นหรือจะลงเนาะแนวโน้มเป็นยังไงวันนี้วันจันทร์ที่7ด้วยจะต้องมีโปรพิเศษจากห้างทองแม่มารี7นี่นาเดี๋ยวกระเพาโทรหาพี่ยุ้ยสักครู่หนึ่งนะคะ

0: วันนี้วันที่7ค่ะทุกคนค่ะตามคำสัญญาว่าพี่ยุ้ยจะมาบอกโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะจากห้างทองแม่มาลี7ให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบก่อนใครที่นี่ที่แรกเลยโทรหาพี่ยุ้ยกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้พี่อยู่ในสายแล้วนะคะพี่ยุ้ยคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะดีเจกระเพราเดี๋ยวขอรายงานราคาทองก่อน
0: ได้เลยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ราคาลงมา400บาทนะคะถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะลงมาให้ซื้ออีกแล้วนะคะอยู่ที่ 68,750 รับซื้อคืนอยู่ที่ 68,550 บาทนะคะก็เป็นราคาที่เปิดโปรโมชั่นใหม่ของเจ๊โบวันนี้เหมือนกันค่ะนะคะ
0: รออยู่ค่ะพี่วิทาหลายคนบอกว่ารอวันนี้อยู่นะคะโปรพิเศษจากห้างทองแม่มาลี7คือโปรอะไรคะพี่ยุ้ย
1: ผ่อนทองค่ะตอนนี้ ออกมาแล้วนะคะมีทั้ง3เดือน6เดือนเลือกผ่อนได้ตามความรู้สึกว่าเราจะอยากจะแมเนจเงินเรายังไงนะคะสามารถเลือกผ่อนได้เลยค่ะใครอยากมีทองใส่แค่มีบัตรประชาชนใบเดียวไปที่แม่มาลีนะคะแล้วเราไปผ่อนทองกันได้เลยค่ะ
0: คือจากที่เมื่อก่อนก็คือต้องผ่อนผ่านบัตรต่างๆใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ต้องใช้บัตรก็ได้หรอคะ
1: ใช่ค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะโปรนี้นะคะก็จัดมาให้แล้วผ่อน3เดือนผ่อน6เดือนเลือกผ่อนได้ตั้งน้ำหนักครึ่งสลึง1สลึง

0: ินได้เลยค่ะ
1: โอ้โหคุณผู้ฟังค่ะซื้อทองกันได้ง่ายๆค่ะใช้บัตรประชาชนใบเดียวเดินเข้าไปที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดได้เลยแล้วก็สามารถเลือกผ่อนได้ตามความต้องการตามที่ลูกค้าสะดวกได้เลยนะคะมีวันหมดอายุหมดเขตไหมคะพี่ยุ้ยคะสำหรับตัวนี้
0: ไม่มีค่ะแต่แนะนำวันนี้หรือว่าเป็นวันดีเพราะราคาทองลงด้วยค่ะ
1: ค่ะโอ้งั้นเข้าไปประเดิมเลยค่ะพกบัตรประชาชนใบเดียวมีการแบบว่ามีเงื่อนไขอื่นๆไหมคะพี่ยุ้ยอย่างเช่นกำหนดช่วงอายุหรือว่าอะไรยังไงไหมคะ
0: ไม่มีค่ะรู้สึกว่าเจ๊โบจะเปิดโอเพ่นในช่วงอายุที่รับผิดชอบเงินในกระเป๋าตัวเองได้นะคะถ้าเราผ่อนไหวก็มีคอนดิชั่นแค่ว่าเราจะเลือกได้คือ3เดือน6เดือนแล้วเราเลือกสินค้าจากนั้นก็ทำตามเงื่อนไขได้เลยค่ะ
1: โอ้โหเป็นโปรที่ดีมากๆค่ะพี่ยุ้ยก็เชื่อว่าหลายคนรอคอยโปรแบบนี้อยู่เพราะบางคนไม่มีบัตรที่จะเป็นไปทำธุรกรรมทางการเงินก็อาจจะไม่ได้มีบัตรใช่ค่ะนะบางคนอยากซื้อมีเงินสดอ่ะแต่ไม่มีบัตรน่ะมันก็เลยอาจจะติดเงื่อนไขแต่ตอนนี้บัตรประชาชนทุกคนมีหมดนะคะใครอยากจะซื้อทองเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดไปกันได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ยุ้ยแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ๊โบด้วยที่จัดโปรโมชั่นนี้มาให้กับพี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: เดี๋ยวกันต่อวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังคะดีมากเลยอ่ะกระเพรามองว่ามันดีมากคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำงานประจำนะคะแต่มีเงินเข้าออกในบัญชีเนี่ยตลอดเนาะบางทีพอเราไปทำอะไรอ่ะไปทำบัตรนะคะบัตรผ่อนต่างๆของแต่ละธนาคารที่เขาให้ทำบัตรเครดิตกันอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะทำบัตรได้แต่เรามีเงินเข้าออกมีรายได้ที่มันแน่นอนอ่ะอยากจะซื้อทองอ่ะบางทีมันก็ไม่อยากจะควักเงินก้อนเนาะอยากจะแบบผ่อนถ้าเขาให้ผ่อนก็อยากจะใช้สิทธิ์ในการผ่อนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าเปิดกว้างมากๆสำหรับห้างทองแม่มารีเจ็ดและเป็นที่แรกของสุราษฎร์ย้ำว่าที่นี่ที่แรกของสุราษฎร์ที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดค่ะให้ลูกค้าซื้อทองและผ่อนโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวเลือกได้ตามที่ลูกค้าสะดวกว่า3เดือน6เดือน12เดือน24เดือนจัดไปค่ะทุกคนมีโอกาสได้เก็บสะสมทองง่ายๆก็งานนี้นะคะไม่มีวันหมดอายุด้วยนะคะสนใจแวะไปได้เลยที่ห้างทองแม่มารีเจ็ดวันนี้วันแรกค่ะ
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขอไปพักแป๊บนึงค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อช่วงหน้าค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผารดีพร

พลงนี้ก็จะเอาวัยรุ่นเอ้ยไม่ใช่เอาวัยรุ่น เอาใจวัยรุ่นนิดนึงแล้วเราจะได้รักกันใหม่นะคะเป็นเพลงประกอบละครเนาะอะไรอะเป็นซีรีส์ใช่ไหมในนี้นะจัดไปแล้วนะคะ1เพลงค่ะขอบคุณน้องเต้ด้วยนะที่แนะนำมาสำหรับเพลงนี้พี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดือนด้วยนะคะพี่อ้อยด้วยสวัสดีค่ะพี่อาคมมีใครอยากรักฉันไหมเต่าเต่าเต่าเต่าอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่าประโยคคำถามหรือว่าขอเพลงมาจ้ะเนาะบอกด้วยนะเดี๋ยวก็พาไปที่สุภกิจมอเตอร์ปั๊บหนึ่งนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวจะได้ฟังเพลงเก่าๆกันสัก 2-3 เพลงเนาะ

0: ลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านน้ำสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเคียนสักกวนสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นผิดกาญจนดิษฐ์บ้านใหม่ขนมกาสมุยและก็พังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงสุภกิจมอเตอร์
2: สุภกิจมอเตอร์ค่ะตลอดเดือนกันยายนนี้นะคะกับโปรพิเศษค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของกับรถมอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมเป็นรุ่นขายดีเป็นรุ่นที่ใครๆก็ถามหาค่ะโปรนี้เดือนนี้เท่านั้นนะคะสุภกิจมอเตอร์ออกรถ0บาทกันไปเลยจ้าแถมสุภกิจยังใจดีนะคะช่วยดาวให้อีก 3,500 บาทจ้าส่วนลดของแถมจัดหนักจัดเต็มนะคะไม่ใช่เฉพาะแต่สกูปี้นะรุ่นอื่นๆเราก็มีส่วนลดของแถมให้เยอะแยะลูกค้ามากมายเลยฟรีประกันรถหายฟรีพรบ.รถนะคะแล้วก็อื่นๆอีกเพียบเลยค่ะลูกค้าใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะคะในการออกรถค่ะให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คนะคะทุกอย่างผ่านก็อนุมัติรถได้เลยเนาะถ้ารถพร้อมส่งก็เอากลับบ้านได้เลยจ้านะคะที่สุภกิจมอเตอร์เรามีทุกรุ่นที่ลูกค้าต้องการรวมถึงนะคะรถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% อย่าง UC3 นะคะก็มีให้ลูกค้าจับจองเป็นเจ้าของกันแล้ววันนี้ทุกสาขาใกล้บ้านค่ะเพื่อความสะดวกของลูกค้าลูกค้าสะดวกจองที่ไหนได้เลยนะคะสะดวกรับรถที่ไหนก็แจ้งกับพนักงานหนุ่มหล่อสาวสวยของเราได้เช่นกันนะคะเราอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเต็มที่เลยสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรค่ะมีโอกาสก็แวะเข้าไปได้นะคะสุภกิจมอเตอร์ยินดีต้อนรับทุกคนเลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะ
3: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
2: ค่ะเสียง FC ของพี่เสกโลโซหน่อยได้มั้ยจ๊ะปลายปีนี้พี่เสกเขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะไม่ยอมตัดใจค่ะพี่สุชาติสวัสดีจ้าสวัสดีคุณจาเปอร์ด้วยนะคะสมาชิกใหม่ขอบคุณ

เงี้ยเก่าๆนะคะจากพี่อู๋ธนาธรค่ะกับหัวใจกระดาษเด้อใครเป็นหัวใจกระดาษบ้างเบาๆก็ขาดแค่ลมบางเบาก็ปลิวมักจะปลิวอยู่บ่อยๆขนาดลมไม่แรงยังปลิวคิดดูสวัสดีน้องฝนคนน่ารักด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่ดีค่ะพี่ดีรพีพัฒน์นะคะเจ้าของร้านกายคุณนะคะนวดเพื่อสุขภาพนะคะกายคุณเนาะในหมู่บ้านนารยานะคะแวะเข้าไปได้เลยขอบคุณพี่ดีมากๆค่ะพี่เด่นพงศ์สวัสดีจ้าขอบคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวไปหาเพลงสุดท้ายฟังกันเพลงสุดท้ายเอาเป็นเพลงสบายๆดีกว่าเนาะเพลงที่ฟังแล้วมันก็ละมุนละไมกับหัวใจสวัสดีคุณบอยค่ะติดตามกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่เวลาหมดแล้วค่ะชั่วโมงแรกเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมากับเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะคะทุกคนค่ะลูกทุ่งเพื่อชีวิตเนาะใครอยากฟังเพลงอะไรก็แนะนำเพิ่มเติมมาได้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวปิดท้ายเอาไว้กับพี่ตู่ภพธรเนาะกับมามิวสิกทีมนะคะเพลงนี้ตรงกับใจส่วนชั่วโมงนี้เพลงไหนเปิดไม่ทันก็พอขออภัยด้วยนะจ๊ะ

ังMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ขณะนี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรับข้อเสนอวปอรุ่น68ต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรม NDC 68ซิมโพเซียมภายใต้แนวคิด Resilient Thailand ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่68โดยระบุว่ารู้สึกยินดีที่ได้กลับมาเยือนวปออีกครั้งในฐานะศิษย์เก่าตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญได้รับจากหลักสูตรไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ในห้องเรียนแต่คือการได้เห็นประเทศไทยในหลายมิติและสร้างเครือข่ายคนที่ร่วมกันรับผิดชอบอนาคตประเทศซึ่งวปอรุ่น68เป็นชุดแรกของตนเองและให้คนที่ชื่อออกไปแล้วได้กลับเข้ามาใหม่เพื่อไม่ให้เรื่องของการเมืองหรืออารมณ์ใดที่ทำให้เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของวปอได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นเรื่องของความมั่นคงโดยแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวทิศทางการทำงานรัฐบาลประเทศไทยต้องไม่เพียงแต่อยู่รอดแต่ต้องสามารถก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งความมั่นคงประเทศวันนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงการป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือภัยคุกคามแต่หมายถึงทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการการพัฒนาคนหรือพัฒนาทุนมนุษย์ส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานและบทบาทภาครัฐโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและภาระประชาชนสภาเริ่มถกงบ70วาระ2วันแรกเอกนิติยันปรับลดงบประมาณ 11,162 ล้านสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วกรรมการตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรในส่วนราชการตามที่ครม.เสนอและ 18,91 ล้านบาทจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ูลและองค์กรอัยการ271ล้านบาทส่วนหนึ่งจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการกล่าวว่ากรรมาธิการร่วมกันพิจารณาซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินภารกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ

0: ยาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงกรณีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ MOA ของพรรคประชาชนและพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดของพรรคประชาชนโดยนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าสองคนยนต์ตามช่องตนไม่อยากตอบโต้คงเป็นปิงปองมากกว่าสาระจริงๆครบรอบหนึ่งปีได้ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปเลยตนคิดว่าบทเรียนได้ให้ทุกฝ่ายจดจำไม่ว่าใครจะมองว่าใครผิดสัญญาอย่างไรแต่ก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่ควรเกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกในอนาคตส่วนที่มีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่จำวันดังกล่าวไม่ได้นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าลืมไปแล้วเป็นวันที่5กันยายนแต่ที่จำได้แม่นคือบทเรียนที่ได้จากครั้งนั้นว่าจะไม่กลับไปทำอีก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: เงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: เงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนค่าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

0: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: เริ่มมากับมานะนะคะรู้สึกว่ามีพลังวังชาขึ้นมาทันทีเลยค่ะมานะค่ะในเวอร์ชั่นของคณะ AV Room นะคะต้นฉบับก็เป็นของพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเพลงนี้แนะนำมานะคะจัดให้เรียบร้อยแล้วต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะชั่วโมงนี้ตามติดเพลงนะคะไม่ใช่ตามติดเพลงสิเปลี่ยนแล้วสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18จ้าเพลงเพราะบันเทิงซอย18เมื่อวานไหนใครไปดูพี่บ่าววีมาบ้างเอ่ยโอ้โหผู้คนล้นหลามจริงๆนะคะสำหรับงานคอนเสิร์ตการกุศลนะคะเพื่อมอบให้กับกู้ภัยเพชรพนมวังค่ะก็ถือว่าเป็นการจัดงานที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะกับเขาก็ติดตามจากหน้าแอปฟ้าของน้องสทเบิร์ดอยู่นะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จจริงๆนะคะมีการแบบเปิดโต๊ะเสริมด้วยนะเปิดโต๊ะเสริมนะเพราะว่าตามคำเรียกร้องเนี่ยได้ข่าวว่าวัยรุ่นเนี่ยเรียกร้องเพียบเลยคืออาหารไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ขอเสริมโต๊ะให้หน่อยเออคือได้รับการตอบรับดีมากเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ทุกคนมากันด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทีมกู้ภัยเพชรพนมวังด้วยนะคะที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ร่วมมือกันกับทุกๆภาคส่วนจริงๆนะคะที่มาร่วมในงานครั้งนี้ค่ะก็ขอให้ทุกอย่างบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็ได้นำไปใช้ประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนต่อไปนะคะก็ยินดีด้วยจริงๆนะกับคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จเกินคาดจริงๆนะยินดีด้วยนะคะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: ไหนๆก็เริ่มต้นมากับมานะแล้วนะคะขอสนุกอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะไม่ได้ฟังนานนะเพลงนี้สามอันดามันค่ะ

0: จริงพร้อมที่รักจริงแป๊บนึงนะคะทุกคนไม่หลุดจ้ะไม่หลุดเอาแป๊บนึงเดี๋ยวรอซ่อมไมค์ก่อน คือว่าดีเจจัดรายการจนไมค์หลุดอ่ะคิดดู พี่เกศราจ๋าพี่เกศราบอกว่าพี่ชอบเพลงนี่มากเลยนะคะดีใจค่ะที่เปิดเพลงแล้วทุกคนชอบสวัสดีพี่เบาใครเล่นกันนะคะถือว่าเข้ามาทักทายกันขอบคุณค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: เดี๋ยวแถมอีกสักหนึ่งเพลงนะคะแถมอีกสักหนึ่งเพลงค่ะก่อนที่จะพากันไปที่บริษัท DO Power Tech จำกัดนะคะอ่ะพี่บาวีสักหนึ่งเพลงค่ะตามคำแนะนำเนาะรู้สึกว่าจะเป็นพี่วิทย์ไหมพี่วิทย์ใช่ไหมคะประธานด่านวัสดุก่อสร้างเนี่ยพี่วิทย์ขอเพลงนี้มาใช่ไหมเอ่ยถ้าน้องกระพอยจำไม่ผิดฝากฟ้าฝากฟ้าเอาเดี๋ยวแป๊บนึงมันเหมือนมันมีเพลงแทรกมาแป๊บนึงพี่อ๋อโอเคป่ะเดี๋ยวฝากฟ้าพี่บ่าววีก่อนสักหนึ่งเพลงเมื่อวานใครที่ไปคอนเสิร์ตอ่ะก็น่าจะได้ร้องเพลงนี้ได้เนาะ

0: 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: บริษัทบีโอพาวเวอร์เทคจำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร077295111
2: อยู่กับบริษัท BO Power Tech จำกัดนะคะวันก่อนไปเป็นพิธีกรงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ที่หมู่บ้านจงเฮาในลึกมานะคะก็มีโอกาสได้เจอพี่อ้อนะคะพี่อ้อก็เป็นหนึ่งในผู้บริหารของบริษัท BO เหมือนกันนะคะก็มีโอกาสได้ทักทายกันขอบคุณพี่อ้อมากๆนะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์นะคะคุณผู้ฟังบริษัทอยู่ในสุราษฎร์ธานีค่ะแต่เรารับนะคะในส่วนของงานไฟฟ้าเนี่ยทั่วประเทศไทยนะคะย้ำว่าทั่วประเทศขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะดูแลครบจบครบวงจรทั้งไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็ไฟฟ้าแรงต่ำค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบการติดตั้งนะคะไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำมีอุปกรณ์ไฟฟ้าจำหน่ายครบวงจรรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าตู้เมนควบคุมต่างๆค่ะตู้เมนควบคุม MDB นะคะต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเรามีบริการลูกค้าครบทุกอย่างจริงๆรวมถึงนะคะอุปกรณ์เกี่ยวกับเซฟตี้ต่างๆค่ะทั้งป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟก็มีครบจบเลยติดต่อเราได้ค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญควบคุมงานทุกๆขั้นตอนนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยนะคะผู้บริหารคนเก่งของเราพี่โอ๊ตคุณพีระเดชวิโรจน์ติดต่อเบอร์ออฟฟิศได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะเซฟเบอร์ไว้ในโทรศัพท์ก่อนเลยมีธุระปะปังเมื่อไหร่ก็จะได้กดหาเบอร์เซย์ฮัลโหลทักทายกันไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ไหนเลยนะคะจะได้นึกว่าโอ้วันนั้นน้องกระเพาะบล็อกไว้เร็วนะคะจำได้นะคะ บริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะเบอร์ออฟฟิศ077-295-111 077-295-111 ค่ะหรือจะเป็นเบอร์มือถือ089-470-8288 089-470-8288ได้เลยนะคะติดต่อกันได้ถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเรานะคะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้น เริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-COT Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท. จำกัดมหาชน
8: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดย DJ กระเพรารดีพร

0: งเพราะบันเทิงซอย18ฟังเพลงเพราะๆยาวๆกันไปเลยนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากเล็กเซเรนค่ะผิดตั้งแต่เริ่มนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นถอนคำสาบานจากน้องอะตอมตาปีมิวสิกกรุ๊ปค่ะสวัสดีสุดที่ใจเจอไขว่คว้าด้วยนะจ๊ะแนะนำเป็นเพลงทางกลับบ้านนะคะของนิวพงศกรมานะจ๊ะโอเคพี่วีรวัฒน์อยากฟังเอิ้นสั่งฟ้าได้เดี๋ยวถ้าทันนะก็จัดให้นะคะพี่สมยศสวัสดีจ้าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพากันไปที่นายหัวพันปาล์มก่อนสักนิดหนึ่งพี่น้องเกษตรกรหลายคนรอฟังอยู่นะโดยเฉพาะใครที่เป็นพี่น้องชาวสวนปาล์มนะคะปาล์มน้ำมันหรือใครอยากจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะแนะนำเลยค่ะที่นี่มีพื้นที่ว่างๆสักหนึ่งแปลงอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันหรือโค่นยางแล้วอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันนะคะมองหากล้าปั๊มน้ำมันพันแท้พันดีใครๆเอาไปปลูกก็ดกดีทุกต้นทนโรคทนแล้งด้วยค่ะพี่น้องเกษตรกรทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะโดยเฉพาะพี่น้องในส่วนของโซนภาคใต้เนี่ยมาซื้อที่เรากันทั้งนั้นเลยนะคะต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกดกดีมากนะคะทนโรคทนแล้งด้วยต้องที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าโดยได้รับการรับรองนะคะโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะเรามีหลายสายพันธุ์ให้พี่น้องเกษตรกรเลือกเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบล็กสุราธานีท็อปเทเนอร่ายูนิคโคนอนเดลิคคอมแพค ML 161สวิตคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบิด้า 1S ค่ะสายพันธุ์เยอะมากนะคะถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรอยากจะรู้ว่าพื้นที่ของเราอยู่ตรงไหนสภาพดินเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะอยากจะปลูกปลาปลูกปั๊มน้ำมันนะคะสายพันธุ์ไหนถึงจะเหมาะสมนะคะขอคำแนะนำปรึกษาวิชาการเกษตรได้เลยยินดีให้คำแนะนำปรึกษานะคะกับทุกท่านเลยค่ะแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะคะถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมที่แปลงเพาะของเราได้ในหัวพันปาล์มแม่โจ้50ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปั๊มน้ำมันสุราษฎร์ธานีบ้านภูผาท่าแร่หมู่4ตำบลท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมค่ะเจ้าของแปลงเพาะของเรานายหัวอดีตเกษตรอำเภอขาว0992226964ค่ะ0992226964เราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะหาไม่ยากเลยค่ะอยู่ติดถนนสุราษฎร์นครศรีเส้นหลักเลยอยู่ติดหน้าถนนเลยป้ายใหญ่โตมโหฬารนะคะนายหัวพันปาแม่โจ้50นะคะแวะเข้ามาได้ค่ะต้องการคำแนะนำปรึกษาหรือไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยนะคะเราก็มีทีมงานพร้อมเลยค่ะที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่การปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเลยต้องการปรึกษาเรื่องของการใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนู่นนี่นั่นยินดีค่ะแวะเวียนเข้ามาหาเราหรือว่าโทรมาพูดคุยกันได้ค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: พอน้องเตทักทายมานะคะบอกว่าส่งกำลังใจให้กับบัณฑิตแล้วก็ญาติญาติบัณฑิตทุกท่านด้วยที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้มีการซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพี่กระเพาะก็เกือบลืมไปเลยปีนี้ทุกคุณผู้ฟังจำดีเจน้องกวางได้ไหมคะน้องกวางอดีตนักศึกษาฝึกงานของอสมทสุราษฎร์ที่จบไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็มีโอกาสได้เข้ารับปริญญานะคะในปีนี้เช่นเดียวกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องกวางนะคะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่านเลยค่ะในโอกาสที่รับปริญญาบัตรนะคะในครั้งนี้ในการสำเร็จการศึกษานะคะวันนี้ก็มีการซ้อมใหญ่กันที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีในช่วงเวลาขนาดนี้เลยแล้วก็จะไปรับจริงเนี่ยที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านเลยค่ะพอพูดถึงรับปริญญาก็เลยทำให้คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาค่ะบัณฑิตกรีฑางานจากพี่นุ้ยสุวีนาอาสยามค่ะ

บัณฑิตกรีดยางค่ะยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ทุกท่านเลยนะคะสำหรับการรับปริญญาบัตรภาคใต้นะคะก็จัดที่นครศรีธรรมราชค่ะสำหรับปีนี้นะแต่ปีนี้มีการซ้อมใหญ่อยู่นะคะก็คาดว่าวันนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของทุกๆครอบครัวนะคะที่ต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกๆหลานๆนะคะแล้วก็มาซ้อมรับปริญญาซ้อมใหญ่กันในวันนี้ที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะพี่ไพศาลสมรูปทักทายกันสวัสดีค่ะนะคะน้องเต้บอกอากาศร้อนมากเลยส่งกำลังใจให้กับญาติแล้วก็บัณฑิตทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆเวลาหมดแล้วค่ะปิดท้ายเอาไว้กับบิวกัลยาณีค่ะสักหนึ่งเพลงเพลงนี้นะคะจะอยู่เคียงข้างเธอเพลงไหนเปิดไม่ทันขออภัยค่ะได้เวลาไปกินข้าวมื้อกลางวันกันอย่าลืมล้างมือให้สะอาดนะจ๊ะทุกคนช่วงนี้โควิด-19ระบาดอยู่นะดูแลตัวเองกันดีๆนะคะเดี๋ยวบ่ายโมงถึงบ่ายสองกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะผ่านทางอสมท102สุราษฎร์ธานีส่วนเช้านี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่มีประเทศรายที่2ไล่ชาวฝรั่งเศสพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายสนธิปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยเป้าหมายไม่ใช่ล้มรัฐบาลแต่จะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกของตัวเองนายกเข้าสภาร่วมลงมติพรบ งบ70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนบินนอร์เวย์คืนนี้ชี้ไปหลายวันไม่ห่วงเหตุมีเอกนิติประสานงานอยู่แล้วแม่ฮ่องสอนวิกฤตเจอเรนบอมน้ำป่าหลากซ้ำบ้านถูกน้ำพัดถนนถูกตัดขาดเสียหายหนักขณะที่เชียงรายสั่งเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นน้ำสีขุ่นแดงไหลแรงและเชี่ยวเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามี่สหรัฐมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้7กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเจมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศชาวอิสราเอลรายที่2นะครับขออภัยฮะเป็นชาวฝรั่งเศสรายที่2ครับพ้นราชอาณาจักรหลังศาลเกาะสมุยพิพากษาคดีข่มขู่ทำร้ายร่างกายชี้พฤติการเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2354/2569เรื่องในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรครับโดยปรากฏว่านายเควินสัญชาติฝรั่งเศสมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกทางเชื้อชาติและศาสนารวมถึงในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงทั้งยังมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือว่าทรัพย์สินโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายประกอบกับศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายเควินมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522มาตรา43วงเล็บ4วงเล็บ8และมาตรา158/1วรรค2พิพากษาปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงปรับ 5,000 บาทหากไม่ชำระค่าปรับก็ให้จัดการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29แล้วก็30พร้อมริบของกลางนะครับพฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีและก็ความผาสุกของประชาชนจึงมีความจำเป็นต้องเนรเทศออกนอกราช

0: นายเควินไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวไปออกนอกราชอาณาจักรตามมาตรา8แห่งพระราชบัญญัติการเนรเทศ2499ภายใน7วันนับตั้งแต่วันรับทราบคำสั่งครับ
1: ส่วนที่ปลุกม็อบประกาศทวงคืนประเทศไทยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่การล้มรัฐบาลแต่ว่าจะทำให้รัฐบาลทำเพื่อประชาชนมากขึ้นค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมอดีตแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายพิชิตชัยมงคลนายนิติธรล้ำเหลือแกนนำกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยร่วมแถลงการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายเอาประเทศไทยเราคืนมาโดยเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้หมดความชอบธรรมเพราะมีการใช้อำนาจปิดบังเรื่องต่างๆทั้งการทุจริตสอบท้องถิ่นการหัวสวมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเข้ามาโยกย้ายข้าราชการใน DSI เพื่อเปลี่ยนตัวคดีคนทำคดีหัวสวทั้งหมดที่ดินเขากระโดงซึ่งมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแล้วแต่ว่าข้าราชการกลับไม่ดำเนินการใดๆอีกทั้งยังปล่อยให้มีต่างชาติชาวยิวมีบัตรประชาชนที่ยึดธุรกิจของประเทศสะท้อนภาพนักการเมืองเป็นเจ้าของประเทศโดยเหตุผลเหล่านี้รัฐบาลจึงหมดความชอบธรรมในการบริหารบ้านเมืองถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องรวมตัวกันไม่ปล่อยให้นักการเมืองมีอำนาจเหนือประชาชนเชิญชวนประชาชนออกมาแสดงพลังทวงคืนประเทศไทยแม้การชุมนุมจะไม่ได้หวังถึงขั้นล้มรัฐบาลแต่อย่างน้อยก็ต้องการให้นายกรัฐมนตรีทำเพื่อประชาชนมากกว่าพวกพ้องของตัวเองค่ะสำหรับรูปแบบการชุมนุมก็จะไม่ใช่ลักษณะการชุมนุมยืดเยื้อค้างคืนแต่จะเป็นการปลุกพลังประชาชนทวงคืนแผ่นดินไม่มีกลุ่มไม่มีสีทุกคนหลอมรวมกลุ่มเป็นหนึ่งเดียวเพื่อประเทศชาติโดยนายสนธิก็ประกาศนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยซึ่งการชุมนุมนี้ก็ถือเป็นการชุมนุมครั้งแรกพร้อมเรียกร้องที่สำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลชุดนี้ออกมาแสดงพลังกันให้มากที่สุดแม้ว่าจะถูกเย้ยว่าเป็นม็อบน้ำหมากนะคะแต่นายสนธิก็บอกว่าจะขอรอดูพลังของคนที่รักประเทศชาติค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีครับรับข้อเสนอวปอรุ่น68ไปต่อยอดนโยบายชู3หลักคิดเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจปฏิรูประบบราชการพัฒนาคนย้ำว่าไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งจากภายในครับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดและเสริมไทยแลนด์ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่น68ครับโดยระบุบอกว่าแนวคิดและเสริมไทยแลนด์ของหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือว่าวปอรุ่น68ต้องไม่เพียงอยู่รอดนะครับแต่ต้องก้าวต่อไปให้ได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งโดยการทำให้ไทยมีความพร้อมจากภายในสามารถรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ3เรื่องหลักก็คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและก็การพัฒนาคนหรือว่าพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับการเปลี่ยนเครื่องยนต์เศรษฐกิจต้องสร้างเครื่องยนต์ใหม่ควบคู่กับการเสริมความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์เดิมโดยส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมไออิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่วนการปฏิรูประบบราชการไม่ใช่เพียงการลดจำนวนข้าราชการแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและก็ภาระประชาชนสำหรับการพัฒนาคนครับรัฐบาลต้องการให้คนไทยก้าวทันเทคโนโลยีพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะรับผลการศึกษาของวปอรุ่น68เพื่อนำไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบายของรัฐบาลพร้อมอยากเห็นวปอเป็นมากกว่าเครือข่ายผู้นำแต่เป็นเครือข่ายแห่งความเข้าใจและเครือข่ายแห่งการลงมือทำครับนอกเหนือจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็เข้าร่วมประชุมสภาด้วยนะครับเพื่อลงมติพรบ งบปี70วาระ2และ3แบบรายมาตราก่อนจะบินไปนอร์เวย์คืนนี้ครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70วาระ2และ3โดยบอกว่าวันนี้ครับมาฟังการอภิปรายของสภาซึ่งตนต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะคืนนี้จะเดินทางไปนอร์เวย์เนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ซึ่งต้องออกเดินทางคืนนี้ครับโดยช่วงก่อนเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ลงมติรายมาตราเมื่อถามว่าการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลา3วันแต่ว่านายกไม่ได้อยู่ในประเทศมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายอรุทินก็บอกว่ามีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วโดยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญก็อยู่สภาเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยให้กับสมาชิกอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระ2และ3เมื่อแล้วเสร็จต้องเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อก็ยังมีเวลาอยู่ครับ12 นาฬิกา 9 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ

0: วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทวาระที่2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และ3ซึ่งนายวีระธีรภัทรานนท์ในฐานะกรรมาธิการอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทพร้อมเสนอให้จัดทำงบประมาณแบบใหม่นับว่าจากนี้ไปไม่ควรเพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีต่อไปอีกเพื่อให้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินการคลังของประเทศที่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้เท่ากับรายจ่ายส่งผลให้การจัดทำงบประมาณแบบขาดทุนเรื้อรังติดกับดักหนี้สาธารณะหากไม่ปรับแก้ไขก็จะนำไปสู่วิกฤตคลังในอีก 2-3 ปีข้างหน้านอกจากนี้ค่ะควรบริหารจัดการการเงินนอกงบประมาณที่สะสมที่คงค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานใหม่เนื่องจากปัจจุบันเงินในส่วนนี้มีตัวเลขรวมๆอยู่4ล้านล้านบาทนะคะอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขกลาโหมคมนาคมที่มีอยู่จำนวนมากแต่กลับไม่ยินยอมสมทบโดยเฉพาะงบประมาณปี70เพียง 95,000 ล้านเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงควรนำเงินดังกล่าวมาสมทบในงบประมาณรายจ่ายประจำปีในสัดส่วนที่เหมาะสมตามความจำเป็นเร่งด่วนในสถานการณ์ของประเทศปัจจุบันค่ะ
3: ขณะที่นายกรจาติกะวณิชย์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายในมาตรา4งบรายจ่ายปี70จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทครับว่าตนได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโดยรวม 10% เจตนาไม่ใช่เพื่อลดวงเงินโดยรวมของรัฐบาลครับแต่เพื่อเปิดช่องให้ครม.นำเงินส่วนที่ปรับลดนั้นกลับไปจัดสรรใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประเทศซึ่งโจทย์สำคัญที่เราหวังว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณในการแก้ไขมีด้วยกัน5เรื่องก็ได้แก่เรื่องการศึกษาสังคมสูงอายุหนี้ครัวเรือนประสิทธิภาพการผลิตการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนายกรกล่าวว่าตนไม่ได้โทษรัฐบาลทั้งหมดแต่วันนี้เรามีปัญหาเชิงโครงสร้างในเรื่องงบประมาณซึ่งมีปัญหา2 ส่วนก็คือการจัดสรรงบแล้วก็รายได้วันนี้ใครเป็นรัฐบาลก็ต้องยอมรับความจริงว่าเงินไม่พอที่จะมาจัดสรรและแก้ปัญหาทั้งหมดที่สะสมมานานอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะอ้างไม่ได้ว่าจัดสรรงบประมาณให้ไม่ได้เพราะเงินไม่พอเพราะรัฐบาลเพิ่มเงินในกระเป๋าให้ตัวเองโดยการออกพรบ.พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแต่ก็เอาไปใช้กับโครงการเดิมๆไม่ได้แจกโดยตรงให้กับประชาชนแต่นำไปจัดซื้อพัสดุพันธุ์หรือว่าแผงโซลาร์แต่ไม่ได้นำไปแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างครับนายกรยังกล่าวถึงการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลโดยยกตัวเลขการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP อยู่ที่ 14% ซึ่งถือว่าลดลงมาเรื่อยๆจากปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีความหมายมากนอกจากนี้ครับการจัดเก็บรายได้กว่า 99% มาจากการจัดเก็บภาษีจากคนทำงานมีเพียง 1% ที่จัดเก็บจากอภิมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มคนร่ำรวยสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในการจัดเก็บภาษีที่ต้องมีการแก้ไขอีกทั้งอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจของเราอยู่ที่ 2% ซึ่งถือว่าต่ำมากดังนั้นเราต้องมีการคิดว่าจะตอบโจทย์เรื่องนี้อย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะติดกับดักงบประมาณอย่างแน่นอนผู้ที่จะเดือดร้อนที่สุดก็คือผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุจึงอยากตุ้นเตือนรัฐบาลว่าเรามีภาระหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเร็วครับ
2: ทวีซัดงบประมาณไม่ตอบโจทย์ประชาชนค่ะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสอสอบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติที่ขอสงวนคำปรายติต่อชื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งบอกว่าตนได้สงวนเปลี่ยนชื่อเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมงบประมาณที่ดีไม่ใช่แค่รายจ่ายครบแต่ต้องทำงานเสร็จประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทุกบาทต้องตรวจสอบได้หลักนิติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับงบประมาณเนื่องจากงบประมาณที่ผ่านมาไปยึดติดกับยุทธศาสตร์ชาติเวลาจะจัดงบประมาณตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาก็บอกว่าเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติแต่มาพบว่าวันนี้ไม่ว่าจะหน่วยงานราชการหรือบุคคลต่างๆเดินเข้าไปที่หน่วยรับงบประมาณเกิดความเหลื่อมล้ำมากที่สุดเกิดความยากจนมากที่สุดที่สำคัญงบประมาณไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนเพียงแต่ใช้งบประมาณเสร็จแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์การที่ตนวางหลักเพื่อทำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมอย่างน้อยที่สุดงบประมาณตั้งแต่การจัดเก็บตั้งงบและการใช้จะต้องมีหลักการ ที่ส่งเสริมป้องกันการทุจริตไว้ด้วยด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาธิการกล่าวว่าในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ขอยืนยันตามร่างที่ได้เสนอต่อสภาโดยพันตำรวจเอกทวียังคงติดใจต่อการชี้แจงของกรรมาธิการประธานในที่ประชุมจึงได้ให้สมาชิกลงมติโดยมีผู้ลงมตินะคะ292คนไม่เห็นด้วย0คนงดออกเสียง93คนไม่ลงคะแนน1คนสมาชิกในที่ประชุมนะคะเห็นด้วยกับกรรมการเสียงข้างมากคือขอยืนยันตามร่างเดิมที่ได้เสนอไว้ต่อรัฐสภาค่ะ
3: มหาไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่ปีงบ68ครับจากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ตุลาคม67ครับโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยครับได้ออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองแล้วก็การควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัทมินชัยนันสสกทมพรรคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่3ตุลาคม67ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมืองโดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอเรียนว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักงานปลัดกระทรวงครับได้รับบัญชาจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการกันกรองมอบหมายไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนหรือว่ารายละเอียดการปฏิบัติในทุกเรื่องทางนี้ปลัดมหาดไทยได้สั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด Data Center ในผังเมืองและได้มีหนังสือต่อไปยังนายสุพนัทมีนชัยนันสสพรรคประชาชนเมื่อ19พฤษภาคม68ครับตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ลงวันที่19พฤษภาคม68แล้วด้วยสำหรับความคืบหน้าการดำเนินการตั้งแต่รับเรื่องดังกล่าวนะครับกรมโยธาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ68โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อทราบข้อดีข้อเสียความเหมาะสมในการกำหนดกฎระเบียบมาตรการทั้งผังเมืองและก็อาคารเนื่องจากกิจการ Data Center มีหลายขนาดและประเภทและแต่ละขนาดและประเภทมีความต้องการใช้พื้นที่และระบบประปาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสารการขออนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลกระทบต่อสาธารณะที่ต่างกันออกไปขณะนี้ครับกรมโยธาธิการได้มีการพิจารณาแนวทางอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้วควรเห็นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเทียบเคียงกับประเภทของอาคารหรือกิจการเท่าที่กำหนดไว้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ยื่นคำขออนุญาตว่าจะใช้เป็นอาคารประเภทใดหรือกิจการประเภทใดนะครับซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ได้มีการตอบข้อสักถามไปอย่างสสของพรรคประชาชนที่ทำหนังสือสอบถามมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
0: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ไปที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้น้ำเยอะค่ะวิกฤตฝนถล่มเหนือแม่ฮ่องสอนเจอเรนบอมวัดฝนได้ 76.2 มิลลิเมตรแถมน้ำป่าหลากซ้ำเสียหายหนักนะคะแม่สายเชียงรายก็ต้องเฝ้าระวังค่ะหลังแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงจนแตะพื้นสะพานเจ้าหน้าที่เร่งอุดรูรั่วแจ้งเตือนประชาชนรับมือฉุกเฉินสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือยังน่าห่วงนะคะหลังเกิดฝนตกหนักฉับพลันในหลายจังหวัดอย่างที่แม่ฮ่องสอนเกิดปรากฏการณ์ฝนตกหนักรุนแรงฉับพลันหรือเรนบอมวัดปริมาณฝนสะสมสูงสุด 76.2 มิลลิเมตรมวลน้ำป่ามหาศาลไหลทะลักเข้าท่วมเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนย่อม บ้านป๊อกชุ่มคุ้มนะขุมน้ำบ้านใหม่ตำบลปางหมูบ้านเรือนถูกน้ำขังได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า20หลังคาเรือนกระแสน้ำป่ายังกัดเซาะขอบถนนสายเลี่ยงเมืองสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจนพังเสียหายขาดไปครึ่งเลนค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำกลวยยางมาปิดกั้นพื้นที่ป้องกันอันตรายนอกจากนี้กระแสน้ำยังพัดรถแบ็คโฮของผู้รับเหมาที่กำลังก่อสร้างแนวตลิ่งร่วงตกจมน้ำไปนะคะโดยพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากล่าสุดในจุดบ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ในหลายพื้นที่ยังเสียหายยับขณะที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงเตือนประชาชนเฝ้าระวังต่อเนื่องเนื่องจากในช่วง 8-13 กันยายนนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักซ้ำส่วนปภ.นะคะก็มีการแจ้งเตือนหลังแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 9:04 น.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หลังฝนตกหนักพื้นที่ต้นน้ำส่งผลให้แม่น้ำสายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำสูงจนแตะพื้นสะพานน้ำสีแดงขุ่นไหลเชี่ยวพัดพาเอาเศษไม้ขยะปฏิกูลมาติดค้างค่ะนอกจากนี้นะคะนายอำเภอแม่สายยังนำกำลังลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งรถประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำแม่น้ำสายได้แก่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างเร่งยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันค่ะพบน้ำทะลักผ่านเข้าแนวกั้นบริเวณตึกแม่สายคอมเพล็กซ์เนื่องจากมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทางเทศบาลตำบลแม่สายพร้อมกำลังพลทหารกองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเจ้าตากเร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรูรั่วเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจค่ะ
3: ความคืบหน้าวัดป่าดุลยารามครับทนายอนันต์ชัยเตรียมแจ้งความลุงแหวนทานอส16กันยายนนี้ครับบรรยากาศที่วัดป่าดุลยารามจังหวัดขอนแก่นเช้าวันนี้ครับกลับเข้าสู่ความสงบและเป็นปกติพระสงฆ์และลูกศิษย์ยังคงปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามปกติขณะที่มีญาติโยมเดินธรรมทำบุญและก็ถวายพระทหารเพลอย่างต่อเนื่องโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยภายในพื้นที่ความคืบหน้ากรณีวัดป่าดุลยารามภายหลังจากมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันต์ชัยชัยเดชประธานมูลนิธิได้โพสต์ข้อความผ่านเพจระบุถึงการเตรียมเดินทางไปดำเนินตามกฎหมายกับนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าทานอสในวันที่16กันยายนนี้ที่สภ.เมืองขอนแก่นโดยระบุว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและดูหมิ่นคณะสงฆ์วัดป่าดุลยารามพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากนายวรเดชช่างบุหรือว่าลุงแหวนหรือว่าทานอสส่วนประเด็นการดำเนินการของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมก็ขอให้เป็นเรื่องของทางโลกครับแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องสำหรับอาตมาได้ปล่อยวางและก็ไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวขณะนี้สุขภาพร่างกายดีขึ้นสามารถพักผ่อนได้เต็มที่ฉันอาหารได้ตามปกติโดยในช่วงเที่ยงวันนี้ครับมีกำหนดเดินทางไปเข้ารับการฟอกไตตามนัดประจำสัปดาห์ขณะที่นางสาวจุฬาลักษณ์สุขีชนหนึ่งในญาติโยมที่เดินทางมาทำบุญพร้อมครอบครัวบอกว่าวันนี้เดินทางมาถวายพระทหารเพลเนื่องในวันเกิดและก็ตั้งใจมาทำบุญที่วัดแห่งนี้เพราะมีความศรัทธามาโดยตลอดครับอีกทั้งต้องการเดินทางมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยโดยเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานของวัดแล้วก็เจ้าอาวาสเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายครับ
2: ทนายตั้มร้อง DSI ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังค่ะทนายตั้มสวมชูชีพขี่เจ็ตสกีบุก DSI ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้อ้างพบพิรุธใช้บัญชีม้าแล้วก็ส่วนต่างเงินบริจาคสำหรับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะที่วันนี้โชว์ขับเจ็ตสกีบกค่ะแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำเสื้อชูชีพติดหนวดด้วยเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษขอให้ตรวจสอบระดมทุนและก็ดำเนินงานการดำเนินงานของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้แล้วนำหลักฐานคลิปลับนะคะเบื้องหลังการทำงานมอบให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตรวจสอบก่อนจะเปลี่ยนเป็นสูตรสีแดงโดยปฏิเสธทำคอนเทนต์เรียกร้องความสนใจและยังบอกด้วยว่าตั้งใจจะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างภาพช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยสามารถจัดฉากได้สำหรับทนายตั้มนะคะได้เปิดเผยข้อมูลจำนวนมากที่อาจเข้าข่ายลักษณะองค์กรอาชญากรรมทั้งการจ่ายเงินให้คนที่เข้ามาทำงานเป็นเงินสดเพื่อหลีกเลี่ยงหลักฐานไม่ให้มีช่องทางติดต่อกับมูลนิธิและการเกณฑ์คนใกล้ชิดเปิดบัญชีม้าและค่าตอบแทน 5,000 บาทซึ่งพบยอดโอนเข้าบัญชีเดียวสูงกว่า10ล้านบาทในคืนเดียวนอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตเส้นเงินนะคะในการโอนเงิน10ล้านบาทเข้าบัญชีเลขาของภรรยากันจอมพลังรวมถึงการตั้งคำถาม ในส่วนต่างนะคะราคาจะซื้อเกราะเลเวล4และกรณีนำทรายกับหินที่ได้รับบริจาคฟรีไปเปิดรับเงินระดมทุนบังเกอร์พร้อมกันนี้ก็ฝากถึงกันจอมพลังเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์และเรียกร้องให้มีการชี้แจงในการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิอย่างเป็นระบบมากกว่าการใช้วิธีบล็อกผู้ถามและยังบอกด้วยว่าพยานเริ่มถูกข่มขู่แล้วเนื่องจากอีกฝ่ายมีคอนเนคชั่นกว้างขวางโดยตนเตรียมนำพยานเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน DSI เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนค่ะ
3: บขส.ครับเปิด3เส้นทางทวิตเตอร์เชื่อมสนามบินท่าเรือแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตครับบขส.รู้ว่า BKS เปิด3เส้นทางฟีดเดอร์นะครับโดยนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดเปิดเผยว่าเดินหน้ายกระดับให้บริการขนส่งสาธารณะด้วยการเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์เชื่อมต่อการเดินทางระบบขนส่งสาธารณะระหว่างท่าอากาศยานท่าเรือและก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและก็นักท่องเที่ยวให้เกิดความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเข้าถึงทุกพื้นที่ได้ง่ายและตอบโจทย์การเดินทางแบบไร้รอยต่อตามนโยบายกระทรวงคมนาคมโดยเปิดบริการรถโดยสารฟีดเดอร์จำนวน3เส้นทางครับก็ได้แก่กรุงเทพเขาค้อระยะทาง443กิโลเมตรค่าโดยสาร398บาทโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 36ที่นั่งวันละ2เที่ยววิ่งครับไปและกลับเที่ยวไปรถออกจากหมอชิด9นาฬิกาเที่ยวกลับออกจากเขาค้อ2ทุ่ม40นะครับปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วสำหรับเส้นทางดังกล่าวได้ขยายการเดินรถเพิ่มจากเส้นทางกรุงเทพลมสักเดิมเพื่อเดินรถไปอำเภอเขาค้อและก็ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ด้วยเส้นทางที่2กับอุดรธานีท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทาง87กิโลเมตรค่าโดยสาร80บาทโดยเปิดให้บริการ9กันยายน69โดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น2 40ที่นั่งวันละ2เที่ยวครับเที่ยวไปรถออกที่ขนส่งโดยสารอุดรแห่งที่1เวลา9นาฬิกาเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดรธานี 9:30 นแล้วก็เดินทางถึงเวียงจันทน์เที่ยงตรงส่วนเที่ยวกลับรถออกจากเวียงจันทน์ตอนบ่าย2ครับเดินทางถึงท่าอากาศยานอุดร 16:30 นแล้วก็เดินทางถึงสถานีขนส่งอุดรธานี 17:00 นครับเส้นทางที่3กรุงเทพตะกัวป่าท่าเรือทับละมุระยะทาง797กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,075 บาทเปิดให้บริการ9กันยายนโดยรถโดยสารปรับอากาศชั้น1 VIP 24ที่นั่งวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปเนี่ยออกจากกรุงเทพหมอชิด 18:35 นาทีนะครับแล้วก็เที่ยวกลับออกจากท่าเรือทับละมุ 17:00 นครับ
2: ค่ะไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดอุบัติเหตุทางการบินกับเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ถลายออกนอกทางวิ่งที่เมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามีคนเสียชีวิตและคนเจ็บค่ะสำหรับเครื่องบินขนส่งสินค้า Amazon Air เกิดอุบัติเหตุขณะที่ลงจอดสนามบินนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดามีรายงานเครื่องบินกระแทกจึงถลายออกนอกรันเวย์ไปชนกับรถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินมีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ5คนเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 767-300 ดำเนินการโดยบริษัท21 Air นะคะซึ่งก็บินมาจากสนามบินนานาชาติลุยส์มอยอสมารินในปาโตริโกมายังสนามบินไมอามี่ที่กำลังมีผู้โดยสารคับข้างเพราะว่าตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์ในเรื่องของวันหยุดแรงงานที่มีการเดินทางมากที่สุดช่วงหนึ่งของปีโดยดับเพลิงและกู้ภัยระดมกำลังหลายร้อยคนเข้าระงับเหตุและสามารถดับไฟได้แต่ยังคงมีน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วไหลอยู่ในจุดเกิดเหตุทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FAA สั่งระงับเที่ยวบินทั้งหมดสร้างความไม่พอใจกับผู้โดยสารที่ต่อแถวยาวเหยียดเพื่อเปลี่ยนแปลงการเดินทางแต่ขาดข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากหรือว่าล่าช้าออกไปคาดว่าคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการขนส่งแห่งชาติจะจัดแถลงข่าวในวันพรุ่งนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตามสื่อท้องถิ่นมีการรายงานในขณะเกิดเหตุมีพายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยลมกระโชกแรงในเมืองไมอามี่ส่วนบริษัท Amazon ออกแถลงการว่ากำลังร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่และขอแสดงความเสียใจต่อผู้ประสบภัยค่ะ
3: ที่เม็กซิโกเกิดพลุระเบิดครับเหตุร้ายที่เกิดขึ้นในโบสถ์เมืองซานตามาเรียคันเชดดาประเทศเม็กซิโกครับขณะทำพิธีสวดมนต์ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นชาวบ้านมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนักบุญประจำถิ่นเมื่อพลุดอกไม้ไฟที่เก็บไว้ระเบิดบริเวณห้องโถงของโบสถ์ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต10คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าระเบิดเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณที่บาทหลวงกำลังประกอบพิธีทำให้เกิดความโกลาหลผู้คนแตกตื่นหลบหนีออกมาครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่งจากการเบียดเสียดเหยียบย่ำกันแรงระเบิดก็ทำให้อาคารโบสถ์และพื้นที่จัดงานเฉลี่ยเสียหายอย่างหนักครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสรุปข่าวภาคเที่ยงติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะกับทีมข่าวสำนักข่าวไทยคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: โอเน็ตเวิร์กเสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทพัทลุง
5: ปักใต้บ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะที่7กันยายน2569นะคะรายการของเราเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 12:30 นถึง 13:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายดิฉันกฤษณิภาณิลเขตผู้ดำเนินรายการนะคะจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงค่ะเริ่มต้นข่าวแรกที่จังหวัดพัทลุงนะคะพัทลุงเดินหน้าขับเคลื่อนงานคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดพัทลุงนะคะโดยมีนางสาวสอนนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานพร้อมพิจารณาแนวทางคุ้มครองช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทำการขอทานรวมถึงส่งเสริมผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ประกอบอาชีพและสร้างรายได้อย่างเหมาะสมจังหวัดพัทลุงมุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและทีมสหวิชาชีพลงพื้นที่คัดกรองให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณีและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการกลับมาขอทานซ้ำพร้อมส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีจังหวัดพัทลุงส่งเสริมผู้แสดงความสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถแล้ว79รายแบ่งเป็นผู้แสดงดนตรี57รายผู้แสดงนาฏศิลป์22รายในปีงบประมาณ2569ออกบัตรเพิ่มเติมแล้ว7รายพร้อมทั้งคัดเลือกผู้แสดงความสามารถต้นแบบเพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมการประกอบอาชีพอย่างมั่นคง1จังหวัด1พื้นที่สร้างสรรค์ผู้แสดงความสามารถจังหวัดพัทลุงกำหนดตลาดเปิดท้ายหลังสถานีรถไฟเพื่อเป็นต้นแบบเปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงผลงานสร้างประสบการณ์และสร้างรายได้จากความสามารถของตนเองทุกวันอังคารเวลา 18:00 นถึง 20:00 นตลาดเปิดท้ายหลังสถานีรถไฟจังหวัดพัทลุงการดำเนินงานมุ่งคุ้มครองฟื้นฟูพัฒนาสร้างโอกาสควบคู่กับการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเพื่อให้กลุ่มเปราะบางมีโอกาสประกอบอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจนะคะของจังหวัดพัทลุงนะคะนายเถราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้มีการเปิดโครงการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเซฟลาบอร์ดจากรางวัลต้นแบบถนนปลอดภัยสู่ความยั่งยืนขององค์กรโดยมีนางดาราพันธ์นิธิสิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถานประกอบกิจการผู้บริหารลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมลำปำรีสอร์ทอำเภอเมืองพัทลุงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยใช้รถใช้ถนนประจำจังหวัดพัทลุงในการดำเนินโครงการเป้าหมายสำคัญในการเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการกิจการมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมส่งเสริมให้มาตรการด้านความปลอดภัยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเปลี่ยนมุมมองการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากการปฏิบัติตามข้อกฎหมายไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยที่ผู้บริหารและลูกจ้างเกิดความภาคภูมิใจและร่วมกันขับเคลื่อนจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมดำเนินมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตร36แห่งในจำนวนนี้มีสถานประกอบกิจการที่มีผลการดำเนินงานระดับดีเด่นได้รับโล่รางวัล3แห่งโดยสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลได้ร่วมจัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบและเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการอื่นได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณด้านแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงานและสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2569รวม8รางวัลประกอบด้วยสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศจำนวน6แห่งใบเกียรติบัตรคณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนระดับจังหวัด1รางวัลสตรีทำงานดีเด่นระดับประเทศ1คนและสตรีทำงานดีเด่น
ระดับจังหวัด2คนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยขยายผลจากรางวัลต้นแบบถนนปลอดภัยสู่วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืนขององค์กรช่วยลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวในระยะยาวที่จังหวัดชุมพรนะคะนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดณบริเวณพื้นที่หน้าประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซึ่งในมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสิ่งที่ทำให้พื้นที่หนึ่งมีคุณค่าและแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเมื่อผู้คนเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาจะได้เรียนรู้อะไรได้เข้าใจผู้คนและวิถีของพื้นที่มากเพียงใดและจะมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้จดจำสถานที่นั้นเพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้ในการให้กับประตูมหาสมุทรจึงควรเดินไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนบ้านบ่อขาต่อจากนั้นนางจุฑารัตน์แพรวงจีนรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินนโยบายอันซีนไทยๆเพื่อค้นหาคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒน

รรมเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิด Road Tourist จากรากฐานวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมมาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยและต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่และชุมชนสำหรับจังหวัดชุมพรประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาได้รับการคัดเลือกเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดภายใต้อันซีนไทยๆสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงกำหนดจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมเปิดการให้ชุมชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดคุณค่าของพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบ่อคากิจกรรมเก็บภาพประทับใจประตูมหาสมุทรรวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยออกแบบให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสพื้นที่อย่างใกล้ชิดชมสถานที่สำคัญเรื่องราวเรียนรู้และวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆอันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือนพร้อมส่งเสริมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่จังหวัดตรังนะคะนางสาวสุภากิจเกลี้ยงสงพาณิชย์จังหวัดตรังมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่รับสมัครร้านอาหารธงฟ้าในพื้นที่อำเภอห้วยยอดจำนวน2ร้านพร้อมมอบป้ายเมนูร้านอาหารธงฟ้าหมวกและผ้ากันเปื้อนซึ่งเป็นการสนับสนุนร้านอาหารธงฟ้าและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้บริโภคได้รู้จักสามารถเข้าถึงร้านอาหารปรุงสำเร็จในราคาประหยัดเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนร้านอาหารธงฟ้าเป็นร้านอร่อยคุณภาพดีสะอาดประหยัดและจำหน่ายอาหารในราคาไม่เกินจานชามละ35บาทจำนวน2ร้านได้แก่ร้านป้าน้อยตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดและร้านป้ามาดีตำบลห้วยยอดอำเภอห้วยยอดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการโดยกระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องสำหรับร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังโทร075-223-076เมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาณวัดศรีสมบูรณ์อำเภอปากพนังดร.หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเป็นประธานในพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตอุโบสถวัดศรีสมบูรณ์พร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณและคณะมีพระราชวัตรคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูโอภาสวรเวชเจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ในการนี้นายสุวัฒน์จันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมต้อนรับสำหรับวัดศรีสมบูรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาค16ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อปี2300ตั้งอยู่อำเภอปากพนังฝั่งตะวันตกเดิมชาวบ้านเรียกวัดหอยรากตามชื่อหมู่บ้านต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อวัดศรีสมบูรณ์ส่วนในตำนานเล่าว่าวัดนี้เดิมชื่อวัดสะดกและเปลี่ยนมาเป็นหอยรากเดิมเคยตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนายุคพ่อท่านเจิมเป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันมีพระครูโอภาสวรเวชดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเดินหน้าแก้ปัญหาขยะตั้งแต่ต้นทางผนึกกำลังทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะร่วมสร้างภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะได้เปิดเผยว่าอบจ.ภูเก็ตเดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาชุมชนและประชาชนเพื่อลดปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบกำจัดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการคัดแยกขยะตามหลัก 3RS ได้แก่การใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงสนับสนุนการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือนการจัดตั้งธนาคารขยะและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนทุกกลุ่มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะคะยังกล่าวว่าการแก้ไขขยะอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะตั้งแต่ต้นทางรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดยะลากันบ้างนะคะไทยช่วยไทยพลัดตลาดประชาชื่นยะลาคึกคักรับโค้งสุดท้ายแม่ค้าพ่อค้าวอนรัฐต่อโครงการช่วยลดภาระค่าครองชีพบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะคะที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัดเป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารคาหวานและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนับ10ร้านครอบคลุมตั้งแต่ร้านข้าวแกงอาหารพื้นถิ่นร้านน้ำผลไม้ร้านลูกชิ้นไปจนถึงร้านยำโดยลูกค้าส่วนใหญ่ทยอยใช้สิทธิ์สแกนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินอย่างต่อเนื่องสำหรับบรรยากาศภายในตลาดก็จะมีร้านค้าหลากหลายประเภทที่ได้รับความนิยมจากประชาชนอาทิร้านน้ำพริกลวกซึ่งจำหน่ายอาหารพื้นบ้านในราคาย่อมเยาเริ่มต้น20บาทปลาทอดข้าวไข่ชะอมปลาย่างผักลวกพร้อมน้ำพริกนานาชนิดเช่นน้ำพริกปลาทูน้ำบูดูน้ำพริกกะปิรวมถึงร้านวีนาไก่แซ่บที่ให้บริการเมนูไก่เทอริยากิไก่เกาหลีและข้าวยำไก่แซ่บร้านรุสกีสตรอเบอรี่โยเกิร์ตและร้านโตเกียวสายย่อโดยทุกร้านผ่านมีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการอย่างไม่ขาดสายด้านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการดังกล่าวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและเพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีที่จังหวัดสงขลาค่ะประสานพลังสมาคมแม่ดีเด่นจัดโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรมอบทุนและถุงยังชีพเติมรอยยิ้มสร้างกำลังใจให้กับแม่ผู้ยากไร้กลุ่มเปราะบางเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีณลานกิจกรรมชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในรัชศาสตร์ชิดจูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569และโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและบรรเทาความเดือดร้อนแก่สตรีผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยมีนางนงครานธรรมเพชรรองประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลานางนิชาพัฒน์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลานางระเบียบจิตเกื้อนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลารวมไปถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยโอกาสนี้นางนิชาพันธ์เพชรพันธ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมเปิดเผยสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาได้ก่อตั้งและดำเนินงานบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณกุศลตลอดจนช่วยเหลือแม่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนมาอย่างยาวนานกว่า23ปีซึ่งจากการสำรวจและคุ้มครองสิทธิประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบว่ามีสตรีเป็นหัวหน้าครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยวแม่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบและแม่ผู้ยากไร้ที่ต้องแบกรับภาระดูแลสมาชิกในครอบครัวเพียงลำพังเป็นจำนวนมากด้านนางระเบียบจิตเกลือนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลากล่าวรายงานว่าการดำเนินงานซึ่งประกอบด้วย3โครงการประกอบด้วยโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบถุงยังชีพบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน30ชุดแก่ครอบครัวสตรีกลุ่มเปราะบางโครงการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ประจำปี2569มอบทุนช่วยเหลือจำนวน2ทุนทุนละ5,000 บาทโดยปีนี้จัดมอบให้คุณแม่ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำและอำเภอคลองหอยโข่งและโครงการน้ำใจจากแม่สู่แม่ผู้ภาคเพียรประจำปี2569มอบเงินทุนช่วยเหลือแก่คุณแม่ที่มีความภาคเพียรอุตสาหะจำนวน60ทุนทุนละ300บาทจึงได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและเครือข่ายพันธมิตรนอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนทุนและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมาชิกสมาคมที่ได้รับวันประกาศเกียรติคุณประจำปี2569นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวให้กำลังใจแก่คุณแม่ผู้เข้าร่วมรับทุนและถุงยังชีพโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของสตรีที่ทำหน้าที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวและดูแลบุตรหลานพร้อมขอให้คุณแม่ทุกคนมีพลังกายที่แข็งแรงมีพลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับอุปสรรคเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระ
อุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทธนารีนาถสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดสงขลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาตลอดจนภาคเอกชนผู้สนับสนุนที่ได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนงานด้านสังคมเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับคณะกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎรศึกษาดูงานแก้ปัญหานอมินีและจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันนายจุมพศวรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยต้อนรับนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมาธิการพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรที่มาศึกษาดูงานหัวข้อสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการจัดระเบียบสังคมของพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีณที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยได้มีการรับฟังบรรยายสรุปโดยมีนายจักริดฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเกาะสมุยนายพิสิทธิ์ทองเจิมนายอำเภอเกาะพะงันนายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้หัวข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาสำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมประเด็นชาวต่างชาติใช้คนไทยเป็นตัวแทนเพื่อถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจปัญหาการออกโฉนดรุกล้ำเขตป่าไม้หรือพื้นที่ของรัฐการเปิดธุรกิจโรงแรมที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงปัญหาความมั่นคงและการจัดระเบียบสถานบริการในพื้นที่ท่องเที่ยวเวลาต่อมาได้มีการลงพื้นที่และสังเกตการจุดสำคัญในตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยได้แก่หมู่บ้านอิสราเอลซึ่งเคยถูกตม.สมุยเข้าจับกุมกรณีชาวต่างชาติใช้เป็นสถานที่ลักลอบสอนหนังสือผิดกฎหมายทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาดูงานและการลงพื้นที่สังเกตการในครั้งนี้จะนำไปบูรณาการเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งจัดระบบระเบียบสังคมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตลอดจนสร้างความมั่นคงและยกระดับความเชื่อมั่นให้กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปที่จังหวัดนราธิวาสนะคะนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายชาคริตสุรนัทกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนางคณิษฐาหอมยำเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความเรียบร้อยพร้อมในการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ที่มีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันที่17ถึง20กันยายน2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระสายแม่น้ำบางนาราในการลงพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ตรวจความพร้อมของพื้นที่จัดงานในจุดต่างพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรายละเอียดทุกด้านอย่างรอบคอบทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดการจัดพื้นที่ตลอดจนการตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามและเหมาะสมและสมพระเกียรตินอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้มาเยือนเพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความประทับใจและสะท้อนอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้การจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569เป็นไปอย่างสมบูรณ์เรียบร้อยและพร้อมต้อนรับประชาชนและผู้มาเยือนอย่างเต็มที่เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราออกอากาศครอบคลุมทั่วภาคใต้นะคะวันพรุ่งนี้จะกลับมารับหน้าที่กันเช่นเคยนะคะเวลาเดียวกันนี้สถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนสถานีวิทยุเครือข่ายทั่วภาคใต้ของอสมทนะคะดิฉันกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
1: จุดแข็งของสมทคือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโน้ตฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมทนะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมทครับ
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ

0: เที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีรับเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2มีกฎหมายก็ต้องใช้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการลงนามเนรเทศชาวฝรั่งเศสเป็นรายที่2ว่ากฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลที่เพิ่งถูกเนรเทศจะยื่นอุทธรณ์นั้นก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ตนยังไม่เห็นเอกสารเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนลงนามตามขั้นตอนคนที่ลงนามเนรเทศคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนที่มีรายชื่อต่างชาติที่อยู่ในบัญชีเพื่อเนรเทศอีกหรือไม่นั้นใครประพฤติไม่ดีก็ถือว่าประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คนเหล่านี้อยู่ในประเทศส่วนเรื่องความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับโครงการสร้างสุสานชาวยิวที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้รับรายงานจากนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วหลังจากนี้จะไม่ต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นสุสานต่อส่วนชาวอิสราเอลสามารถสร้างสุสานในประเทศได้หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนไม่มั่นใจในเรื่องรายละเอียดแต่ต้องคิดถึงความรู้สึกของประชาชนคนไทยก่อนซึ่งปัญหาชาวต่างชาติแก้ไขหมดแล้วนายกรัฐมนตรีได้กล่าวภายหลังการร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2และ3วันแรกภาพรวมถือว่าดีในสภาได้ให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นรัฐบาลรับฟังทั้งคณะกรรมาธิการและส.ส.จุดใดที่เป็นประโยชน์จะต้องนำมาประยุกต์และดำเนินการเป็นการเมืองสร้างสรรค์พลพีสั่งฟันสุสานยิวฉะเชิงเทราผิดกฎหมายพร้อมสั่งย้าย3ร่างออกจากพื้นที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีข้อกังวลของประชาชนต่อการสร้างสุสานยิวแห่งใหม่ในเนื้อที่ประมาณ6ไร่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าสุสานดังกล่าวเคยได้รับใบอนุญาตในปี2564แต่หมดอายุลงในปี2566และมีการยื่นขอต่อใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายโดยเฉพาะระยะห่างจากถนนและแม่น้ำที่ไม่ถึง400เมตรจึงไม่อนุญาตการต่อใบอนุญาตในปี2567แม้ผู้ประกอบการจะยื่นอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถูกปฏิเสธและขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองดังนั้นจึงถือว่าสุสานแห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับประเด็นที่ตรวจพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างในสุสานดังกล่าวนั้นตรวจสอบพบว่ามี1ร่างถูกนำมาฝังในช่วงปี2564ถึง2566ซึ่งเป็นช่วงที่สุสานยังมีใบอนุญาตโดยได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อกฎหมายว่าสามารถให้อยู่ต่อได้หรือไม่หากไม่ได้ต้องย้ายออกส่วนอีก3ร่างที่นำมาฝังในช่วงใบใบอนุญาตหมดอายุโดยไม่ได้แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอทำหนังสือแจ้งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ในทันทีนอกจากนี้ยังสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสุสานยิวแห่งเก่าย่านเจริญกรุงรวมถึงสุสานอื่นๆทั่วประเทศว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายหรือไม่โดยคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบย่านเจริญกรุงภายใน2วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
6: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
7: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
8: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
4: Mcot Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: บ่ายนี้ยังยิ้มได้กันไหมคะหลายคนบอกว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยยิ้มไม่ค่อยออกนะคะเพราะอากาศร้อนมากแล้วก็อบอ้าวมากๆค่ะคุณผู้ฟังสภาพอากาศตอนนี้นะคะคืออากาศหน้าป่วยอะค่ะอากาศหน้าป่วยจริงๆนะส่วนกระเพราเองก็ถ้าคนใต้ว่าทำท้าอยู่หลายวันเร็วนะคะก็พยายามแบบอัดวิตามินซีนู่นนี่นั่นไปเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่ป่วยนะคะพอป่วยแล้วมันจะเปื่อยพอเปื่อยแล้วมันจะหายช้ามากอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของการไอเหมือนกันถ้าไอเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหทรมานมากกว่าจะหายค่ะอาการไอเนี่ยหายช้ามากนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับจะมีเสียงขึ้นจมูกนะคะเสียงนาสิกเยอะหน่อยวันนี้เพราะว่าช่วงนี้กระเพาะใช้เสียงค่อนข้างเยอะทีเดียวแล้วอาจจะเจอกับลมบ้างน้ำค้างบ้างห้องแอร์บ้างเดี๋ยวออกแดดบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยมีความเสี่ยงที่จะไม่สบายได้แต่ก็โดยรวมก็ยังโอเคอยู่นะคะพอเริ่มมีอาการก็เริ่มที่จะแบบหายามากินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนกินวิตามินซีหรือว่าอาจจะเอาน้ำเกลือมาล้างจมูกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาน้ำเกลือมาล้างโพรงจมูกบ้างดูแลตัวเองกันดีๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็เตือนกันทุกวันค่ะช่วงนี้ว่าโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคนเป็นเยอะมากค่ะเด็กๆอะไรก็ติดกันเยอะมากๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันให้ดีๆเนาะยังไงถ้าไม่มั่นใจก็อาจจะไปหาเอทีเคมาตรวจนะคะถ้ามันขึ้น2ขีดอะติดโควิดก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะได้รักษากันตามอาการกันไป
1: M Card Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: วันนี้กลับมาเจอกันอีก1ชั่วโมงนะคะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับรายการอสมท.เพื่อชุมชนค่ะช่วงเวลาดีๆนะคะที่มีบริการข่าวสารทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาชนค่ะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังให้ได้ทราบกันนะคะหรืออาจจะมีการเชิญมาสัมภาษณ์พูดคุยนะคะแจ้งประเด็นข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆกันบ้าง นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านวิทยุค่ะ FM 102.0 MHz ทุกพื้นที่นะคะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Card Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมท.สุราษฎร์ธานีวันนี้มีงานซ้อมใหญ่นะคะรับปริญญาที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีก่อนที่บัณฑิตแล้วก็มหาบัณฑิตนะคะจะไปรับจริงที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยตั้งใจจะหยิบเพลงเก่าๆนะคะของคุณจรัญมโนเพชรมาฝากกันกับรางวัลแดกคนช่างฝันน้องแซมแถมให้อีกเพลงนึงนะคะกับพี่พลพลยังยิ้มได้เพลงเพราะน่าฟังมากๆค่ะเดี๋ยวก็พอดูนิดนึงนะคะว่ามี FC ทักกันมาบ้างแล้วน้องต้นน้ำสวัสดีครับสุดที่ใจจะไขว่คว้าบอกบ่ายนี้อากาศร้อนมากที่สุดเลยค่ะ

ถึงกระเพายังไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะแต่ก็คือสัมผัสได้เลยว่าอากาศข้างนอกร้อนมากนะคะหัวหน้ากี้ออกไปถูรถอยู่เมื่อสักครู่นี้ข้างนอกแป๊บเดียวเข้ามาในออฟฟิศบอกว่าโอ้โหได้เหงื่อเลยคือข้างนอกร้อนมากอากาศอบอ้าวมากๆเลยน้องเตสวัสดีค่ะบ่ายนี้หนาวจัดอันนี้เขาเรียกว่าขี้เท็ดนะคะขอเพลงบางอาจรักเธอของเลมอนูนได้ค่ะชัยมานสวัสดีค่ะอยากฟังภาพลวงตาของดาเอนโดฟินพี่ธวัชชามทองทักทายกันสวัสดีค่ะ

ขอบคุณนะคะสำหรับเชฟรอนค่ะในช่วงนี้เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมามากกว่า60ปีค่ะคุณผู้ฟังร่วมสร้างความมั่นคงยั่งยืนทางพลังงานนะคะจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศค่ะจนถึงวันนี้เราก็ยังคงมุ่งมั่นนะคะที่จะพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันค่ะเพราะเราเชื่อมั่นนะคะในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันค่ะเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนค่ะนะขอบคุณไปยังเชฟรอนด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวแท็บอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะในช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อัปเดตข่าวสารทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะ

0: เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นทำไมภาพลวงตามันไม่ขึ้นน่ะ
1: โอเคมาแล้วบายบายอย่าแกล้งดีเจนะงั้นเก่าๆจากได้โดฟินค่ะกับภาพลวงตา

0: อัพลงตาค่ะจัดไป1เพลงทักทายเพิ่มเติมนะคะพี่สมยศเมื่อกี้เราทักกันแล้วยังเอ่ย กระเพาก็ลืมว่าทักทายพี่สมยศแล้วอย่างทักทายคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามารับฟังด้วยนะคะทักทายไปถึงพี่อรุณด้วยพี่อรุณขาวันนี้ฟังอสมทอยู่หรือเปล่าคะบ่ายนี้พี่อรุณปลาหมึกย่างอารีดอยอร่อยดีค่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะติดตามอสมททุกวันเหมือนกันตาวอนจ๋าวันนี้ตาวอนอยู่ไหมคะทักทายตาวอนด้วยนะคะก็ยังคงขายน้ำมะพร้าวอยู่ที่เดิมเนาะอากาศร้อนๆแบบนี้นะแวะไปอุดหนุนตาวอนกันได้เลยค่ะตรงแยกไฟแดงโฮมโปรนะคะเจอตาวอนเดินขายน้ำมะพร้าวอยู่สามารถกวักมือเรียกอุดหนุนตาวันกันได้เลยอากาศร้อนๆได้กินน้ำมะพร้าวสดชื่นแล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวที่น้ำมะพร้าวสดๆเลยไม่ได้มีการผสมน้ำตาลอะไรแต่อย่างใดนะคะสดชื่นอร่อยมาก
1: M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาติดตามข่าวสารในพื้นที่สุราษฎร์ธานีของเรากันสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอ่ะเดี๋ยวไปกันที่ข่าวไหนดีก่อนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะวันนี้วันที่7แล้วเนาะแต่วันไหนอ่ะวันศุกร์ที่4เราก็ไม่ได้จัดรายการสดนะคะอัปเดตข่าวสารย้อนหลังกันสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะช่วง6โมงเย็นของวันที่4เนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทางด้านนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะนายสุชาวทูโมสิกค่ะและนายอำนวยกลั่นสุวรรณนะคะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองได้มีการสั่งการให้นายชามิตรทองสวัสดิ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสาดินแดนอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลค่ะออกปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90วันนะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดภายใต้นโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันตรพาลค่ะตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งก็มีการตั้งจุดสกัดแล้วก็ลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ได้มีการเฝ้าระวังให้ความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านในชุมชนแบบเชิงรุกเลยนะคะโดยนายอำเภอเมืองเองก็เน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ90วันเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมในพื้นที่อย่างเข้มแข็งแล้วก็ต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้ประชาชนนะในพื้นที่เนี่ยได้รับความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินลดปัญหาสิ่งผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนะคะอยู่ร่วมกันอย่างสุขสงบค่ะซึ่งผลการปฏิบัติงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเหตุการณ์ทั่วไปปกติดีไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะคะประชาชนก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงนั่นก็คือความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นค่ะลดปัญหายาเสพติดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่นะคะสร้างความเชื่อมั่นความไว้วางใจให้กับหน่วยงานภาครัฐนะคะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะจริงจริงแล้วก็ไม่ได้เฉพาะแต่อำเภอเมืองนะคะคุณผู้ฟังอำเภออื่นๆเองนะคะก็มีมาตรการ

0: อีกเข้มงวดเช่นเดียวกันในการกวาดล้างยาเสพติดนะคะกวาดล้างอันธพาลนะคะที่จะเป็นพิษภัยต่อสังคมเนี่ยค่ะก็มีการทำกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับอำเภอบ้านนาเดิมค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเวลาบ่ายสามทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะร่วมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านปลัดจังหวัดค่ะท่านนายอำเภอบ้านนาเดิมนะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะคะก็มีการสั่งปฏิบัติการพิเศษปกครองอำเภอบ้านนาเดิมค่ะโดยมีนายกฤชวัฒน์กุลรัตน์นะคะปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกองร้อยอาสาดินแดนที่13อำเภอบ้านนาเดิมก็ออกปฏิบัติการเช่นเดียวกันนะคะกับนโยบายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลค่ะแล้วก็มีการกวดขันนะคะแล้วก็ตรวจกันอย่างแบบเข้มงวดกันเลยทีเดียวค่ะนะคะนี้คืออำเภอบ้านนาเดิมเนาะก็มีการปฏิบัติภารกิจนี้เช่นเดียวกันนะคะมีการตั้งจุดตรวจลาดตระเวนปราบยาเสพติดอาวุธปืนนะคะในพื้นที่ตำบลนาใต้ค่ะแล้วก็อำเภออื่นๆอย่างที่กระเพาได้เรียนแจ้งไปนะคะว่าสุราษฎร์ธานีเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากๆนะคะคุณผู้ฟังคะอ่ะแล้วก็เตือนกันสักนิดนึงใครที่ยังไม่ได้ใช้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยนะคะ60-40เดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะคะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใครที่ได้มาตั้งแต่วันที่1แต่ยังไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวลืมเนาะ กระเพราเองเนี่ยตั้งแต่ได้มาวันที่1งวดนี้งวดสุดท้ายก็เพิ่งจะได้ใช้ไปครั้งเดียวเพราะว่าช่วงนี้ก็ยุ่งๆหลายอย่างก็เลยยังไม่มีโอกาสได้ไปใช้เลยเสียดายยังจะต้องใช้ให้หมดนะทุกคนเพราะถ้าเราใช้ไม่หมดเนี่ยพอหมดวันที่30กันยาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตัดเลยนะคะไม่ได้มีเหลือไปถึงเดือนหน้าแล้วเนาะเดือนหน้าไม่มีแล้วนะคะสำหรับโครงการนี้นะคะหมดสิ้นสุดแค่เดือนนี้กันยายนนะคะ 1,000 บาทเนาะ60-40กับไทยช่วยไทยใครยังไม่ได้ใช้ก็ไปใช้ซื้อของที่จำเป็นมาเก็บไว้นะคะทุกคนแต่ถ้าไม่ได้ใช้จะเสียดายเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีหลายคนบ่นว่าลืมถึงเวลาแล้วลืมเหลืออีก200อย่างเงี้ยก็เสียดายเหมือนกันคือลืมบางคนก็บอกว่าไม่ได้ลืมหรอกแต่ไม่รู้จะซื้ออะไรเอ้า มีสินค้าที่ร่วมรายการแต่ละร้านค้าเนี่ยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ใช้สิทธิ์กันให้หมดแหละเนาะจะได้แบบคุ้มค่าคุ้มทุนกันสักนิดนึงค่ะไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษ

0: ันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานีเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: กลับมาเจอกันต่อนะคะช่วงที่2ค่ะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวมากันที่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้จากวันก่อนที่ได้เรียนเชิญนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณหมอหรือว่าเป็นบุคลากรนะคะจากสถาบันนะคะสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ที่อยู่ในเขตรู้เดียวกันกับโรงพยาบาลสวนสรานรมค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำนะคะงานบุญกันสักนิดนึงนะคะเผื่อหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังรายการวันก่อนนะคะก็จะได้ร่วมบุญกันนะคะก็เริ่มกันที่โครงการแรกก่อนเลยเขาจะมี2โครงการด้วยกันโครงการแรกก็คือโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีค่ะเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้ค่ะสถาบันแห่งนี้มีพื้นที่ความรับผิดชอบดูแลนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะแต่ด้วยสภาพตัวอาคารนะคะที่มันทรุดโทรมเพราะว่าทางสถาบันเองเนี่ยตอนนี้ก็คือปฏิบัติงานอยู่ในตัวอาคารที่เป็นของโรงพยาบาลสวนสรานรมซึ่งก็มีอายุการใช้งานที่หลายปีมาแล้วนะคะก็ทรุดโทรมก็เลยอยากจะจัดโครงการทอดผ้าป่าขึ้นมาเพื่อที่จะปรับปรุงในส่วนของสถาบันพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เพื่อที่จะรองรับนะคะผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จะมาติดต่อนะมาปรึกษาเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตใจทั้งหลายแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนับวันก็จะมีมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงให้มันมีคุณภาพพร้อมใช้งานแล้วก็พร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยกลุ่มเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เลยจะจัดทอดผ้าป่าขึ้นนะคะในวันที่18ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟัง18ตุลาคม2569นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันบริจาคได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะหมายเลข8080810753ค่ะ8080810753นะคะชื่อบัญชีสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ค่ะแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะคะหรือท่านใดมีความประสงค์อยากจะเข้าไปร่วมบริจาคด้วยตนเองนะคะที่สถาบันเลยก็ได้ค่ะก็เข้าไปที่โรงพยาบาลสวนสรานรมได้เลยตัวอาคารของสถาบันเนี่ยจะอยู่ทางด้านหลังนะคะหรือติดต่อทาง Facebook ค่ะก็ค้นหาคำว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้เลย0773106612ค่ะ0773106612นะคะเพราะว่าทุกวันนี้กลุ่มช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงประมาณไม่เกิน5ขวบเนี่ยเด็กจะเจอกับปัญหาสมาธิสั้นเยอะนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็จะพามารักษาพามาปรึกษาทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่นี่นะคะด้านจิตเวชอะไรต่างๆส่วนช่วงวัยตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนะคะจนถึงอายุไม่เกิน18ปีนะก็กลุ่มเยาวชนเนี่ยค่ะปัญหาที่พบเจอมากที่สุดจาก7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนั่นก็คือกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มเยาวชนนี้เป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากนะคะเป็นโรคซึมเศร้าเยอะมากซึ่งทุกท่านก็คงติดตามข่าวสารแล้วก็คงทราบดีว่าโรคซึมเศร้าถ้าปล่อยประละเลยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องไม่ได้รับการดูแลหรือว่าการเยียวยาที่ถูกต้องเนี่ยก็จะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้นะคะส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้เพราะฉะนั้นปริมาณของวัยรุ่นเยาวชนกลุ่มนี้ที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยทางคุณหมอวันก่อนที่ได้มาสัมภาษณ์พูดคุยนะคะซึ่งคุณหมอก็เป็นผอ.ของสถาบันแห่งนี้นะคะแพทย์หญิงคัดคณางวณิชเจริญเนี่ยค่ะก็บอกว่าทุกวันนี้ปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความจำเป็นมากที่จะต้องปรับปรุง

0: อาคารนะคะแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆเพิ่มเสริมเตียงอะไรอย่างเงี้ยมีความจำเป็นมากเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่จะเข้ามาศึกษาเข้ามาปรึกษานะคะหรือว่าเข้ามาพบปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะรองรับได้ทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหากิจกรรมที่จะทำร่วมกับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือจะเป็นคู่แม่ลูกคู่พ่อลูกหรือจะเป็นปู่ย่าตายายมาวิ่งกับลูกกับหลานได้หมดเลยค่ะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการของกรมสุขภาพจิตเพื่อที่จะส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกผ่านโครงการวิ่งค่ะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยกำลังมองหากิจกรรมที่จะทำร่วมกันกับบุตรหลานนะคะเพราะทุกวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างออกไปทำงานนะคะปู่ย่าตายายก็อาจจะอยู่คนละเจนกับหลานเนี่ยการที่จะเลี้ยงดูการที่จะดูแลมันค่อนข้างที่จะมีช่องว่างเยอะมากๆเลยและเด็กทุกวันนี้ก็อยู่กับโซเชียลซะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เลยทำให้ระยะห่างของความผูกพันในครอบครัวเนี่ยอาจจะน้อยลงได้คุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็เลยพยายามหาแนวทางหาวิธีที่จะได้มีโอกาสอยู่กับลูกมากขึ้นอยู่กับหลานมากขึ้นจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ให้ลูกได้ห่างไกลจากโซเชียลบ้างนะคะเพื่อมาทำกิจกรรมอย่างอื่นกับครอบครัวบ้างโครงการนี้จึงเป็นโครงการดีๆเกิดขึ้นมานะคะภายใต้ชื่อโครงการวิ่งกับลูกฟันรันครั้งที่5ค่ะซึ่งก็จัดขึ้นนะคะที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้นี่แหละค่ะซึ่งสามารถพาน้องๆ นะคะเล็กๆนะลูกเล็กเด็กแดงหรือว่าเบบี๋ที่ยังคงอยู่ในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยสามารถพามาร่วมกิจกรรมได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ถนนนะคะแต่เราจะใช้พื้นที่ค่ะระยะทาง4-5กิโลเนี่ยก็คือในรั้วของโรงพยาบาลสวนสรานรมเลยเราจะทำกิจกรรมทั้งหมดในรั้วของโรงพยาบาลนะคะโดยที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีลูกเล็กๆนะคะยังคงอยู่ในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพามาร่วมกิจกรรมได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการแข่งขันไม่ได้เน้นในเรื่องของการชิงชัยนะคะแต่เราเน้นส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวค่ะแล้วก็ตลอดระยะเส้นทางนะคะก็จะมีฐานกิจกรรมต่างๆให้แต่ละครอบครัวเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมระหว่างทางกันด้วยค่ะแล้วก็เสื้อสวยน่ารักมากค่ะอยากให้ทุกท่านได้ร่วมสมัครกันเยอะๆนะคะแล้วเราก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นในวันที่22พฤศจิกายน2569ค่ะท่านใดที่สนใจตอนนี้เราเปิดรับสมัครอยู่นะคะเปิดรับสมัครอยู่ก็สามารถติดต่อไปได้ผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะค้นหาคำว่าสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ได้เลยหรืออาจจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ0773106162ค่ะ0773106162ได้เลยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดี PS หมดคนทรายด้วยนะคะเมื่อเช้าซูนไปไหนคะไม่เห็นข้าวมาถักทายพี่ตะวัดจำทองทักทายกันสวัสดีค่ะงานเก่าๆจากลามานูนสักหนึ่งเพลงค่ะบางอาจรักเธอเพลงนี้หลายคนร้องตามได้แน่นอนหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันค่ะ

บางอาจรักเธอไม่ได้เปิดนานมากนะคะเพลงนี้สมัยเพลงที่ออกมาใหม่เนี่ยจะบอกว่าดังมากแต่จะไปตัดหญ้าในส้วนนะคะฝนตกรกเร็วนะคะระวังแขกไม่ได้รับเชิญนะคะค่ะไปตัดหญ้าเนี่ยส่วนมากแล้วแขกไม่ได้รับเชิญจะมาบ่อยขอบคุณพีเอสมาร์กนะคะติดตามข่าวสารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวย้ำก่อนว่าพรุ่งนี้ขอเชิญชวนนะคะพี่น้องในเขตเทศบาลหรือว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่ถ้าไม่ไกลเกินไปหรือมีโอกาสเข้ามาในบ้านดอนนะคะก็อยากให้แวะไปอุดหนุนตลาดของเทศบาลทุกวันอังคารค่ะทุกวันอังคารตั้งแต่6โมงเช้าเลยอย่าไปสายเนาะถ้าไปสายตลาดวายนะเนื่องจากของขายดีมากคุณผู้ฟังจะได้เลือกซื้อสินค้าที่เป็นผักสดๆนะคะเป็นของสดสะอาดแล้วก็ปลอดภัยพี่น้องเกษตรกรพี่น้องในชุมชนเอามาขายกันเองนะคะในราคาที่ประหยัดในราคาที่ถูกไปอุดหนุนกันได้ทุกวันอังคารแล้วก็ตอนนี้ที่เทศบาลค่ะเขามีอีกหนึ่งตลาดเพิ่มมาทุกวันอังคารเช่นเดียวกันนะคะ8โมงถึงเที่ยงค่ะก็จะเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้พิการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะมีสินค้าที่เป็นงานฝีมือเลยของผู้พิการมาจำหน่ายนะคะจะจำหน่ายอยู่ที่ตึกอาคารหลังเสาธงเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเพิ่งจะเปิดจำหน่ายเมื่อวันอังคารแรกวันที่1ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นอังคารที่2เดี๋ยวกระเพรากับน้องสายหมอกเนี่ยจะไปเก็บภาพบรรยากาศไปเก็บคลิปวิดีโอนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็จะมาเผยแพร่ออกอากาศให้ได้รับชมกันในวันพฤหัสบดีนี้นะคะในช่วงของ Mcot Green Market ค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้ไปอุดหนุนนะคะเพื่อไปส่งต่อกำลังใจดีๆให้กับผู้พิการนะคะในการที่เขามีความสามารถแล้วก็ทำสินค้าออกมาวางจำหน่ายมาขายนะคะที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทุกวันอังคารค่ะ8โมงถึงเที่ยงนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้พิการ

0: การเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะพรุ่งนี้เนาะนี่ไงเทศบาลเขาลงแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ดูแลคนพิการด้วยนะคะซึ่งสินค้าที่จะเอามาจำหน่ายเนี่ยค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะจากวิสาหกิจชุมชนบ้านคนพิการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจะมีการรวมของดีผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะแล้วก็ผลงานจากความตั้งใจของคนพิการในชุมชนค่ะตามที่กระเพาได้บอกไปว่าทุกวันอังคารนะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะทุกวันอังคารไม่ทันอังคารที่แล้วไปอังคารพรุ่งนี้ได้เลย 8:00 น. ถึงเที่ยงที่บริเวณใต้ตึกอาคารชั้น3หลังเสาธงแวะไปอุดหนุนส่งต่อกำลังใจนะคะช่วยสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนพิการแล้วก็ครอบครัวค่ะมีสินค้าที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กับพ่อกับโน้ตสายหมอกจะไปที่นี่ด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะจากทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องขอปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวค่ะฝั่งขาเข้าเมืองนะคะตั้งแต่แยกขี้เหล็กก็คือ3แยกถนนชลเกษมตัดกับถนนวัดโพนะคะถึงยูเทิร์นหน้าห้างแมคโครค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะเป็นระยะเวลา2วันเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำและปรับปรุงผิวจราจรค่ะทั้งนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถใช้ช่องจราจรฝั่งขาออกเมืองเป็นทางเบี่ยงให้รถวิ่งสวนทาง1ช่องจราจรแล้วก็ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงนะคะบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วนค่ะพร้อมกับใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราวนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบแล้วก็เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขออภัยในความไม่สะดวกมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: ส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ได้สมัครวิ่งเป็นงานวิ่งไนท์รันนะคะที่จะมีขึ้นในวันที่12กันยายนนี้นะคะจะมีนักวิ่งกว่า 3,500 คนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะอย่าลืมเช็คนะคะตรวจสอบรายชื่อนามสกุลรุ่นการแข่งขันแล้วก็หมายเลขบิดของตัวเองให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องแล้วก็ความรวดเร็วในการรับบิดภายในวันงานด้วยนะคะที่หน้าเพจ Facebook ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็มีลิงก์นะคะให้เข้าไปตรวจสอบชื่อนามสกุลรุ่นการแข่งขันแล้วก็หมายเลขบิบแล้วนะคะเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการที่จะไปรับบิบในวันงานก็คือวันที่12กันยายนในช่วงกลางวันนะคะคุณผู้ฟังส่วนใครที่ไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ดีเลยค่ะแล้วมาวิ่งตามจังหวะกันนะคะเพราะว่างานนี้เป็นงานสุราษฎร์มิวสิกไนท์รัน2026ค่ะนะรับรองว่าสนุกสนานกันแน่นอนนะคะเพราะว่ามีผู้วิ่งเนี่ยมาร่วมงานเท่าที่กระเพาทราบเนี่ยประมาณ 3,500 คนเลยทีเดียวค่ะใครที่สมัครเอาไว้แล้วสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ค่ะที่หน้าเพจเทศบาลเนาะจะมีลิงก์แปะไว้ให้แล้วนะคะประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบนะคะส่วนงานชักพระค่ะเดือนหน้าแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะไม่นานเกินรอเวลาผ่านมาไวมากนะคะ1ปีค่ะเราจะได้เที่ยวงานชักพระกันอีกแล้วนะคะซึ่งงานชักพระปีนี้กำหนดจัดงานวันที่23ถึง31ตุลาคม2569ค่ะนะเป็นความร่วมมือกันทั้งของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทางททนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะที่ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมานะคะย้ำว่า23ถึง31ตุลาคมแล้วก็จะมีวันลากพระเนี่ยแรม1ค่ำเดือน11เนี่ยรู้สึกว่าจะตรงกับวันที่27ถ้าก็จำไม่ผิด27ตุลานะคะ27ตุลาเนาะเดือนหน้าก็จะได้เที่ยวงานจักรพรรดิกันแล้วนะคะเข้าพรรษาเที่ยวอุบลราชธานีออกพรรษาก็ต้องมาที่สุราษฎร์ธานีนี่ละค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102

0: ุราษฎร์ธานี
1: มีเพลงไหนที่แนะนำมาเพิ่มเติมไหมคะที่กระเพายังไม่ได้เปิดมีไหมเอ่ยลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวกระเพาหาเพลงให้ฟังดีกว่านะคะช่องสุดท้ายทิ้งท้ายไว้กับเพลงอะไรดีอ่ะเอาเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงเก่าดีกว่าเนาะเพลงเก่าเดี๋ยวหาสักหนึ่งเพลงนะคะเอาเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังกันนานมากแล้วมาเปิดบ้างอะไรบ้างเมื่อเช้าเปิดของพิเศษไปหลายเพลงแล้วเดี๋ยวนะขอเวลาหาเพลงแป๊บนึงนะคะคิดไม่ออกว่าจะฟังเพลงอะไรดีเพลงเก่า

วค่ะเพลงที่อยากจะเปิดเป็นงานเก่าๆจากพี่มาริวันเจมีนาค่ะเพลงนี้ขอที่พักใจเพลงนี้เนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534ค่ะคุณผู้ฟัง2534นะคะเพลงนี้ผ่านมากี่ปีแล้วคะอันนี้69 35ปีไหมคะ35ปีแล้วค่ะสำหรับเพลงนี้เป็นเพลงในอดีตที่หลายคนคิดถึงนะอีกหนึ่งเพลงขอเพียงที่พักใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการนะคะอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcard Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: เสนอข่าวจากข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันแถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปี2569ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ3สาขานางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีมีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ12คนสาขาทัศนศิลป์นายพีระพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดารงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกาปทุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลาลาเพลินนายวิชัยบุญยยนต์ดนตรีไทยสากลนายณัฐยนตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติในวันเวลาตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐบาลยืนยันไม่เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดันร่างกฎหมายที่ครม.เห็นชอบแล้วเข้าสู่สภาพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วนร้อยเอกหญิงพัฒดาลัดทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหลังมีการตั้งคำถามจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านถึงความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่25สิงหาคมขณะนี้ผ่านการพิจารณาของวิปรัฐบาลแล้วอยู่ระหว่างเตรียมบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เพียงเร่งนำร่างกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ได้ปรับเนื้อหากฎหมายเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายเดิม2550และให้เท่าทันรูปแบบความรุนแรงในครอบครัวที่เปลี่ยนไปโดยขยายความหมายของความรุนแรงให้ครอบคลุมการทำให้เกิดความกลัวการขู่เข็นและการบั่นทอนทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายการคุ้มครองไปถึงอดีตคู่สมรสและผู้ที่อาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกันร่างกฎหมายยังเพิ่มกลไกเพื่อหยุดเหตุให้เร็วโดยเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ทันทีเช่นห้ามผู้กระทำเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำหรือห้ามเสพสิ่งมึนเมาก่อนเสนอให้ศาลเยาวชนและครอบครัวพิจารณาภายใน48ชั่วโมงรวมถึงคุ้มครองผู้แจ้งเหตุโดยสุจริตนอกจากนี้กำหนดให้ความผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้พร้อมเพิ่มโทษและกำหนดโทษหนักขึ้นกรณีกระทำต่อเด็กอายุต่ำกว่า18ปีหรือกระทำผิดซ้ำภายใน3ปีเพื่อให้การคุ้มครองผู้ถูกกระทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลด

0: การเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจาก

0: พิษมีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: จากเงินติดล้อ
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อส

Afternoon Song สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟังบ่าย2ถึง4โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในรายการ Afternoon Song ค่ะชั่วโมงแรกนะคะเป็นช่วงเวลาของเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงเป็น1ชั่วโมงค่ะที่เราได้อยู่ด้วยกันฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในช่วงบ่ายแบบนี้นะคะอยากฟังเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเพลงลูกกรุงหรือว่าอยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาในช่วงเวลานี้ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้ค่ะเปิดโทรเบอร์เดิมนะคะ0774054445ค่ะช่วง

ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยนะคะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนเลยที่เราฟังอยู่ตอนนี้ช่วงบ่ายนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างคะทานข้าวเที่ยงกันแล้วเนาะขับรถกันอยู่หรือเปล่าหรือว่ากำลังฟัง FM 102 MHz อยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ในรถรับฟังอยู่ในบ้านรับฟังที่ทำงานในไร่ในสวนเปิดคลื่น FM 102 MHz นะคะเป็นคลื่นความคิดถี่ดีๆแบบนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอดทั้งวันเลยค่ะทุกช่วงเวลานะคะอยากฟังช่วงเวลาไหนตื่นเช้ามาฟังข่าวนะคะเล่าข่าวภาษาถิ่นพื้นบ้านก็เปิดตั้งได้เลยตั้งแต่8โมงเลยนะคะจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะรับฟังกันอยู่ทุกๆชั่วโมงนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไปนะคะคุณผู้ฟังว่างตอนไหนก็เปิดเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้ค่ะหรือว่าใครที่อยู่บ้านเงาๆเนาะมีวิทยุเครื่องนึงเปิดตั้งแต่เช้าได้เลยค่ะ FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันได้นะคะทั้งวันแน่นอนมาเพื่อคุยกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยมีท็อปิกดีๆที่จะมาชวนพูดคุยนะคะอยากจะมาพูดคุยแล้วก็อยากจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะเนื้อหาข้อมูลจาก The Standard Wealth นะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าคนในยุคใหม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยใบปริญญายังสำคัญอยู่ไหมยังมีความคุ้มค่าอยู่ไหมนะคะเพราะมันเกิดปรากฏการณ์เยอะแยะมากมายที่เราเห็นกันในสังคมเลยว่าพอคนจบมาปุ๊บเนี่ยเงินเดือนไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามเป้าปอตรีขั้นต่ำ15,000-18,000แต่พอมาสมัครงานจริงๆไม่ได้ตามเป้าเลยนะคะทำให้รู้สึกว่าพอเรียนจบมาแล้วมันไม่คุ้มกับการที่เราเรียนอ่ะใช้เวลาในการเรียนนะคะหลายปีมากๆช่องว่างค่าจ้างนะคะกับคนจบและไม่จบปตรีเนี่ยมันหายไปเกือบ 10% ใน4ปีเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าฟังให้ดีนะคะใน4ปีเนี่ยเราเรียนกันหนักมากๆแล้วพอมาทำงานปุ๊บมีสถิติในการค้นหาค้นพบนะคะว่าคนที่เรียนจบปตรีมีค่าจ้างอยู่ที่เท่าไหร่ตกงานกันเยอะไหมเป็นยังไงบ้างนะคะเลยมองว่าใบปริญญาเนี่ยกำลังเสื่อมมนต์ขลังค่ะค่าจ้างที่คนจบปตรีเคยได้เหนือคนไม่จบนะคะต้องพูดแบบนี้เลยบางคนจบปชปสมันก็เรทต่างกันอยู่แล้วนะคะคนที่จบปริญญาตรีแต่พอมาดูจริงๆในสถิติเนี่ยลดลงติดกันถึง4ปีเลยนะคะเกือบ 10% เลยค่ะคุณผู้ฟัง 10% ก็ถือว่าเยอะนะในช่วงระยะเวลา4ปีนะคะเป็นสถิติที่เขาได้ทำการสำรวจนะคะแล้วก็ได้นำมาศึกษาข้อมูลและความเชื่อที่บอกว่าวัยรุ่นทุกคนเนี่ยควรจะมุ่งเข้ามหาวิทยาลัยเพราะปริญญาตรีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและปริญญาตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับนายจ้างเพราะบ่งบอกว่าคนนั้นเนี่ยมีทักษะขั้นสูงที่ตลาดต้องการถูกยึดถือกันมาเนี่ยหลากหลายทศวรรษเลยค่ะหรือว่าอาจจะมองเป็นสัจธรรมไปแล้วก็ได้นะคะเพราะเรามีความเชื่อแบบนั้นตั้งแต่เด็กๆสายหมอก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะเรียนจบปริญญาตรีถ้ามีโอกาสก็อยากจะต่อโทนะคะอยากจะอัพสกิลตัวเองไปเรื่อยๆนะคะก็อยากจะมีประสบการณ์ตรงนั้นในการเรียนจบแต่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะคะค่าจ้างลดลงค่าจ้างการว่างงานเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีข้อมูลต่างๆที่สำรวจออกมานะคะจอห์นเบิร์นเมอร์จ็อกค่ะคุณผู้ฟังเขาเนี่ยเป็นคอลัมน์นะคะเป็นคอลัมนิสต์แล้วก็เป็นหัวหน้าสื่อข่าวสายข้อมูลของ Financial Times ค่ะเขียนบทความใน Opinion นะคะว่าความชอบธรรมของทั้งสองเนี่ยกำลังจะถูกตั้งคำถามขึ้นมากเรื่อยๆเลยเช่นคนจบกับคนเรียนไม่จบอะไรเงี้ยหรือว่าคนจบมาไม่ได้เรียนจบปตรีขั้นพื้นฐานที่จะต้องเรียนปริญญาคือมันเป็นที่ถกเถียงกันมากๆเลยเพราะว่าเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเศรษฐกิจอ่ะมันลดลงจริงๆนะคะค่าจ้างก็ลดลงบางคนว่างงานปตรีไม่มีงานทำก็มีเยอะมากๆนะคะเขาชี้ให้เห็นเลยว่าหากเราย้อนประวัติศาสตร์ไปเนี่ยประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจอย่างละเอียดจะพบว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถูกมองว่ามันเป็นเรื่องที่ควรจะถูกมองขึ้นว่าเป็นเงื่อนไขของแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่แรกนะคะไม่ใช่กฎที่ตายตัวบางคนอ่ะผูกรัดลูกมากจนเกินไปบังคับว่าต้องเรียนจบปตรีนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นค่านิยมด้วยเป็นสัจธรรมด้วยนะคะก็มองได้หลากหลายรูปแบบนะที่จริงมันก็ต้องมองปรับเปลี่ยนไปคนที่เรียนไม่จบปตรีแต่ก็มีความสามารถที่จะเป็น CEO เป็นเจ้าของบริษัทก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ไม่อยากให้ไปผูกมัดหรือไปผูกตึงกับลูกๆเด็กๆในยุคนี้จนเยอะเกินไปเพราะเราเห็นเลยว่าจบปตรีมาก็เรียนมาตั้งหลายปีแต่ว่าค่าจ้างไม่คุ้มหรือบางคนตกงานก็มีเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันต้องอยู่ในเงื่อนไขของแต่ละยุคแต่ละสมัยจริงๆนะคะแล้วแต่เลยเพราะใครที่ไม่ได้แบบว่าคาดหวังกับการศึกษามากแต่มีธุรกิจมีเงินที่เลี้ยงชีพ

0: เองได้นะคะแล้วก็จะกลับมาเรียนก็ได้อีกไม่เป็นไรเลยเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยถือว่าเป็นค่านิยมไม่อยากให้ทุกคนไปผูกมัดหรือว่ารัดตึงมากเกินไปนะคะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่ามองว่าต้องเรียนจบเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพอมาเห็นการทำงานจริงๆเงินเดือนมันไม่ได้ตามเป้ามันอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยอยู่ไม่ไหวถ้าอยู่ไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาบทความดีๆแบบนี้ค่ะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยกันว่ามันควรจะจำเป็นอยู่ไหมนะคะถ้ามองในโลกของความเป็นจริงในสังคมตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนแบบมาแชร์กันนะใครมีข้อมูลดีๆก็สามารถมาแชร์ได้นะคะต้องขอบคุณค่ะบทความจาก The Standard Well ค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: เพลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังนำมาฝากกันในชั่วโมงนี้นะคะสวัสดีน้องต้นน้ำด้วยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้นำข้อมูลดีๆมาฝากแล้วต้องมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะบ้านใครที่เจอปัญหากับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยเสี่ยงทั้งอุบัติเหตุวันนี้สายหมอกมีสปอตไลท์ค่ะเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์มาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเป็นไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เลยนะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟแบบ LED ค่ะมากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED นะคะเป็นแบบประหยัดพลังงานค่ะแต่ให้ความสว่างที่สูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาแบบจุ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งในใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะมีการติดตั้งที่ง่ายมากๆติดตั้งง่ายสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำนะคะในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นและเครื่องใช้งานง่ายมากๆค่ะคุณผู้ฟังสั่งงานด้วยระบบรีโมทด้วยนะคะใครสนใจสั่งซื้อเนี่ยโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์รับเพิ่มไปเลยค่ะเมกะสปอตไลท์อีก1อันนะคะและโคมไฟ LED อีก2อันด้วยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะและรับเพิ่มไปอีกนะคะแว่นกันแดดแบบคระแบบ1อันไปด้วยค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่พูดมามากมายขนาดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะคะเผื่อใครฟังไม่ทันถ้าสนใจเนี่ยโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990 มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.

สวัสดีพี่ทิพย์น้องส้มคนสวยจ้า FC เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้สวัสดีจ้าคุณผู้ฟังคะมาพูดคุยกันนะคะต้องบอกเลยว่าเดือนนี้เดือนกันยายนแล้วเดือนหน้าตุลาคมแล้วจะบอกว่าเดือนตุลาคมมีงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีรอเราอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าเป็นงานประจำปีเลยจริงๆนะคะถ้าพูดถึงสุราษฎร์เนี่ยก็ต้องพูดถึงงานชักพระค่ะคุณผู้ฟังรอเราอยู่เดือนหน้านี้นะคะกับชักพระประเพณีค่ะประเพณีชักพระนะคะทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีต้องบอกเลยว่าเป็นงานประจำปีที่จัดยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปีเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วมีเรือพระโอ้โหมาแต่ละลำเนี่ยสวยมากสวยสุดๆนะคะแต่ละลำเนี่ยเขาก็จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคาแรคเตอร์เนาะ

0: แต่ละวัดนะคะแล้วก็มาสีสันสวยงามแบบว่าแตกต่างกันไม่ซ้ําแต่ละปีเลยนะคะอลังการมากๆสําหรับเดือนหน้านะคะกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่จะจัดขึ้นในวันที่21ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเพราะคนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีจริงๆเนี่ยไม่พลาดเลยค่ะงานนี้เป็นงานที่ดีงานประจำปีของเรานะคะที่จะได้ทำบุญแบบว่าโหหลากหลายวัดเนาะทำบุญร้อยวัดจริงๆนะคะทำบุญที่เดียวแต่ว่าได้หลากหลายวัดจริงๆนะคะต้องเป็นงานที่แบบยิ่งใหญ่อลังการของทุกๆปีเลยค่ะคุณผู้ฟังการชักพระนะคะเขาบอกว่าเป็นการแบบชักหรือว่าลากพระเนี่ยโดยจะถือเอาวันออกพรรษาเนี่ยที่ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11นะคะเป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปเนี่ยขึ้นไปประดิษฐานบนมนุษย์นะคะคุณฟังหรือว่าบนบุตรบกนั่นเองนะคะถ้าเราแบบเห็นเรือเขาบอกทำไมเรือถึงแบบว่าไม่ลากนะทางน้ำเนาะทางน้ำก็มีเหมือนกันนะคะเหมือนปีที่แล้วเนี่ยสายบอกว่าไม่เคยเห็นเขาลากทางน้ำเลยเป็นคนสุราษฎร์นี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ในเมือง ก็ไม่ได้เห็นประเพณีแบบนี้พอเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจชอบมากนะคะแล้วก็สวยมากจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเขาก็แบบว่าช่วยกันลากเนาะช่วยกันแห่โอ้โหเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็มีทั้งทางบกแล้วก็ทั้งทางน้ำค่ะชักพระทางบกชักพระทางน้ำนะคะเป็นการจำลองเหตุการณ์ตามเรื่องราวคุณผู้ฟังโอ้โหมีสตอรี่เรื่องราวมากเลยถ้าใครเป็นคนในจังหวัดจริงๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นเพลงที่สืบทอดกันมาแล้วก็มีแบบทุกๆปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเดือนหน้านะคะงานใหญ่รอเราอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้องแบบรอชมให้ได้เลยนะคะรอชมเรือสวยๆได้ทำบุญด้วยได้สวยด้วยนะคะเขาบอกว่าคำที่เขาชอบชมกันน่ะที่บอกว่าอะไรนะงามเหมือนเรือพระเออง ามเหมือนเรือพระนะคะคำนี้ได้ยินบ่อยมากคือแปลว่าสวยมากๆนะนะแสดงว่าต้องแบบดีใจนะว่าเขาชมเราแบบงามเหมือนเรือพระนี่คือสวยมากๆนะคะคุณผู้ฟัง แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะนอกจากจะมีการแบบลากเรือชักเรือกันแล้วนะคะชักพระกันแล้วเนี่ยก็มีการแข่งเรือยาวด้วยเรือยาวก็สนุกเหมือนกันนะคะไปชมไปเชียร์กันได้ค่ะคุณผู้ฟังเรือยาวการแข่งขันเรือยาวนะคะก็เป็นการสืบสานวิถีแห่งสายน้ำเหมือนกันนะคะเป็นการแข่งเรือยาวเนี่ยเป็นกิจกรรมสำคัญในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตค่ะเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนที่อยู่ในชุมชนริมน้ำนะคะก็จะมีการแข่งเรืออันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะคะสนุกมากๆไปเชียร์กันได้นะไปโห่กันได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกวิธีนึงนะคะที่แบบทำให้เราได้แบบไปเที่ยวได้ทำบุญไปด้วยได้สนุกไปด้วยแล้วก็มีการแบบทำพุ่มเมืองพุ่มเมืองพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านด้วยนะคะเมื่อก่อนสายหมอก็ยังงงว่าทำไมเขาต้องมีพุ่มหน้าบ้านก็อย่างที่บอกว่าเป็นคนสุราษฎร์แต่ไม่ได้เข้ามาในเมืองเลยแล้วก็เรียนต่างจังหวัดด้วยแล้วเราตื่นเต้นมากพอเห็นอะไรแบบครั้งแรกเนี้ยเราก็ตื่นเต้นว่าทำไมต้องมีพุ่มหน้าบ้านแล้วพระมาทำอะไรก็คือไม่เข้าใจก็ท่านก็ถามพี่อู๊ดถามพี่กะเพราถามคนแบบในจังหวัดนะคะที่อยู่แบบคุกครีในเมืองจริงๆอ่ะคนพื้นเมืองจริงๆคนพื้นบ้านเขาจะรู้แล้วเขาอธิบายก็ได้เก็ตฟิลนะคะว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นะแต่เมื่อก่อนแบบปี2ปีก่อนเนี่ยก็แบบตื่นเต้นมากเห็นแล้วแบบตื่นเต้นมากๆนะคะกับพิธีชักคู่เมืองค่ะจะจัดขึ้นนะคะณบริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มประเพณีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโดยจะมีพระสงฆ์นะคะมาทำพิธีชักพุ่มที่ประกอบไปด้วยเครื่องอัศวทานต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบของต่างๆเนาะทำบุญเงินอะไรเอ่ยของที่แขวนไว้ที่ต้นไม้ถ้าเราเห็นนะคะก็จะมีเยอะแยะมากนะคะแล้วก็สามารถไปร่วมทำบุญกันได้นะคะคุณผู้ฟังบางบ้านเนี่ยเขาก็นั่งแบบนั่งหน้าบ้านเลยนะนั่งเฝ้าพุ่มอะไรอย่างเงี้ยจนถึงแบบรุ่งเลยรุ่งเช้าแล้วก็มีแบบร้องเพลงคาราโอเกะก็สนุกสนานนะคะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากสำหรับจังหวัดสายหมอกเองแต่คุณผู้ฟังที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ในตัวเมืองก็อาจจะคุ้นชินแล้วนะคะก็ได้รับบุญกันไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นงานดีๆแบบนี้เนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปีของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะพาทุกคนค่ะย้อนหวานๆไปคิดถึงหวานๆผ่านบทเพลงกันเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอนุทินกำชับท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นประชาชนที่การกระทำลั่นข้าราชการที่ดีต้องไม่ซื้อไม่โกงข้อสอบนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2569เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมนายอนุทินกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของความสำเร็จของการบริหารงานเท่านั้นแต่เป็นการยืนยันว่าการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสิ่งที่ต้องให้คุณค่าและควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรมาตรฐานในระบบราชการของไทยคือต้องไม่ซื้อข้อสอบไม่โกงข้อสอบเป็นที่พึ่งของประชาชนและขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีการละเว้นผู้ใดแม้แต่คนเดียวจะมีอิทธิพลมีความรู้ความสามารถหากทำผิดกฎหมายก็ไม่ต่างจากโจรเปิดชม3ผู้ทรงคุณวุฒิโชตสุพจน์ธีระนั่งบอร์ด Data Center เสริมทีมกำกับการลงทุนมีอำนาจเสนอครม.กำหนดนโยบายมาตรฐานติดตามผลกระทบรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนำคำสั่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center 2569ทางนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ3คนได้แก่นายโชติราชูอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุพจน์เตชะวรศิลป์สกุลอดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายธีระเจียสิริพงกุลรองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผลตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาการแต่งตั้งดังกล่าวได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Centerที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับการแต่งตั้งเข้าประชุม2คนคือนายสุพจน์และนายธีระส่วนนายโชติภารกิจไม่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งดังกล่าวทางนี้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระคราวละ2ปีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหลังแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมทำให้บอร์ดนโยบาย Data Center มีกรรมการรวม21คนมีกรรมการโดยตำแหน่ง14ตำแหน่งสำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการได้แก่เสนอนโยบายมาตรฐานกรอบปฏิบัติของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาตออกบัตรส่งเสริมการลงทุนหรือให้บริการแก่ผู้ประกอบธุรกิจ Data Center ในราชอาณาจักรต่อคณะรัฐมนตรีรวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลกระทบจากการประกอบกิจการData Center เสนอต่อครม.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและปฏิบัติอื่นตามครม.หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่

ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อ

ระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.

0: จ้าเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909

0: จากเงินติดล
1: ้อรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททางขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทางขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทางขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทางขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
4: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตเวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท

กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงเป็นหนึ่งชั่วโมงที่เราจะย้อนวันๆคิดถึงบทเพลงเพราะๆไปด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงสตริงเก่าๆที่เราคิดถึงสากลเก่าๆก็ได้ค่ะในชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนคุณผู้ฟังสามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยช่วงคิดถึงวันๆผ่านบทเพลงย้อนวันๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีพี่เดือนค่ะสวัสดีพี่สุสาครด้วยนะคะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับดีเจสายหมอกในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนเนี่ยแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะเพลงเพราะๆเก่าๆที่เราคิดถึงสากลก็ได้ค่ะหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงเก่าๆนะในยุคนี้นะคะถ้าใครอยากจะแนะนำเพลงเพราะๆเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนกันบ้างเอ่ยมีเพลงสากลที่แบบเราชื่นชอบหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากจะฟังไหมเอออะไรยังไงกันบ้างสามารถแนะนำมาได้นะคะคุณผู้ฟังเพลงสากลพร้อมมีหลากหลายบทเพลงเหมือนกันนะคะที่เป็นเพลงแบบยุค90 70นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพราะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยเปิดได้ทั้งสากลแล้วก็สตริงนะคะอยากฟังเพลงไหนบางทีเรามีเพลงในใจอยากจะบอกให้กับคุณผู้ฟังทุกคนได้ฟังได้ย้อมวานไปพร้อมๆกันเนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เลยค่ะเพลงเพราะๆเนี่ยอย่าเก็บไปคนเดียวนะคะคุณผู้ฟังเผื่อบางคนไม่เคยฟังไม่เคยฟังก็พอมาฟังปุ๊บแล้วอุ๊ยเพลงนี้เพราะจังมาใช้บทเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงกันค่ะ

0: โมนี้เดี๋ยวจัดให้ค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: มาพักเบรกพูดคุยกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังทุกวันนี้เวลาที่เราใช้มือถือเราใช้เวลากับมือถือของเราเนี่ยนานกี่ชั่วโมงคะเคยสังเกตไหมเคยสำรวจตัวเองไหมว่าเราใช้กันนานมากเลยเกือบทั้งวันเกือบจะแบบเอาชามเอาเด็กกดมือถือเล่นอยู่นั่นแหละคุณผู้ฟังเคยสังเกตตัวเองไหมคะเขาบอกว่าการที่เราเล่นมือถือนานๆเกินวันละ6ชั่วโมงเนี่ยส่งผลให้ความดันเราสูงขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังอันนี้เรื่องจริงนะบอกเลยมีงานข้อมูลงานวิจัยดีๆมาฝากกันอีกแล้วค่ะการที่เราเล่นมือถือนานๆเกินวันละ6ชั่วโมงส่งผลให้ความดันนะคะความดันในร่างกายเรานี่แหละสูงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยพาทุกคนนะคะมาดูกันหน่อยว่าเราเล่นมือถือวันละกี่ชั่วโมงเช็คได้ยังไงสามารถดูในมือถือได้นะคะในการตั้งค่าเนี่ยในมือถือของเรานะมันสามารถบอกเลยว่าเราใช้แอปไหนไปกี่นาทีแอปอันไหนบ่อยสุดเรียลไทม์กี่วินาทีต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยนะคะเยอะมากเราสามารถสำรวจได้นะจ๊ะดูในมือถือกันได้เลยค่ะหลากหลายคนเนี่ยเป็นเหมือนกันจ้องหน้าจอนานๆทำให้ปวดตานอนไม่หลับนอนไม่สนิทรู้สึกว่าเครียดมากเลยใช้มือถือนานๆบางทีไม่ได้ผ่อนคลายบ้างนะคุณผู้ฟังแต่ไปเจองานวิจัยอันนึงนะคะที่อยากจะเอามาฝากก็คือการที่เราใช้มือถือนานๆเนี่ยมันส่งผลต่อความดันของเรานะคะเวลาที่หน้าจอเราจ้องแบบจ้องหน้าจอมากๆอ่ะหน้าตาของเราจ้องหน้าจออาจจะเชื่อมโยงกับความดันโลหิตไขมันในเลือดรอบเอวของเราเนี่ยมีผลหมดเลยนะคะคุณผู้ฟังเกิน6ชั่วโมงเนี่ยร่างกายเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะคะงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมของ American College of Cardiology นะคะในปี2026เนี่ยศึกษาผู้ใหญ่กว่า382คนค่ะในปากีสถานอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ35ปีนะคะโดยนับเฉพาะเวลาที่หน้าจอเนี่ยมีความบันเทิงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเวลาเล่นหน้าจอแบบดูเพื่อความบันเทิงนอกเหนือในกรณีนั้นก็เป็นการทำงานและก็การเรียนนะคะและพบว่าคนที่ใช้หน้าจอตั้งแต่วันละ6ชั่วโมงขึ้นไปมีตัวชี้วัดสุขภาพหัวใจแย่กว่ากลุ่มที่ใช้น้อยกว่าทั้งความดันโลหิตไขมันในเลือดดัชนีมวลกายรอบเอวและสัดส่วนรอบเอวต่อส่วนสูงด้วยค่ะคุณผู้ฟังและที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่ใช้หน้าจอสูงเนี่ยมีค่าดัชนีหรือว่าค่าความดันของตัวเรานะคะคุณผู้ฟังค่าตัวบนนะคะความดันตัวบนในเฉลี่ยมากกว่าประมาณ18มิลลิเมตรตลอดค่ะมีไขมัน LDL และก็มีไขมันที่เป็นไขมันไม่ดีนะคะไขมันเลวที่รู้จักกันไขมันเลวเนี่ยสูงกว่านะคะแล้วก็มี HDL ค่ะที่เป็นไขมันดีเนี่ยต่ำกว่าด้วยนะคะนอกนี้เนี่ยยังจะเห็นผู้ที่พบคนอายุสูงอายุเนี่ยที่ชอบเล่นมือถือแล้วก็ยังเป็นคนที่ชอบสูบบุหรี่ด้วยนะคะเวลาสูบบุหรี่ก็จะมีกลิ่นไอระเหยพวกเนี้ยนะคะก็จะมีผลเหมือนกันนะเวลาที่เราเล่นมือถือแล้วก็มันมีผลนะบางคนแบบดูบุหรี่ไปด้วยเล่นมือถือไปด้วยอันนี้คืองานวิจัยนะคะที่เก็บข้อมูลจากคนในปากีสถานนะคะเขาบอกเลยว่ามันมีผลจริงๆค่ะพอมาเช็คมวลร่างกายนะคะดูค่าต่างๆแล้วเนี่ยมันทำให้ความดันเราสูงขึ้นได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นมือถือนะคะไม่ได้ทำให้เราแบบว่ารู้สึกว่าสบายหรือว่าสนุกหรือว่าผ่อนคลายอย่างเดียวแต่มันยังส่งผลเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะคะว่างานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยในเชิงสังเกตนะคะแล้วก็มีการแบบว่าพบจุดที่มันสัมพันธ์กันมันสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับร่างกายของเราได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนระมัดระวังกันหน่อยนะคะในการเล่นมือถือเนี่ยพักผ่อนบ้างทำโซเชียลดีท็อกซ์บ้างนะคะเว้นวรรคบ้างเว้นช่วงว่างนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือกสี่ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพา

หรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Mix แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกทารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท

ังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1x1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

ปัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลพรดอนแจงหันงบ70ดึง 6,000 ล้านเข้างบกลางสำรองจ่ายค่างบคลองด่านชี้ไม่เพิ่มงบกยศ.เหตุได้มากกว่าปีก่อนอยู่แล้วบอกให้เวลา

0: ไปบริหารจัดการให้ดีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าปีนี้กรรมาธิการสามารถปรับลดงบประมาณได้ทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทมีส่วนที่ปรายยติเพิ่มเข้ามาและนำมาใส่งบกลางหลายคนถามว่าทำไมต้องนำมาใส่ในงบกลางถึง 6,000 ล้านบาทเหตุผลคือในคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของกรมควบคุมมลพิษได้ตั้งงบประมาณไว้ 3,000 ล้านบาทเพื่อนำไปชำระหนี้ค่าโง่คลองด่านโดยมีการอภิปรายเรื่องนี้ในมาตรา17หลังเจรจาตกลงแล้วมีภาระที่ต้องจ่ายประมาณ 10,000 ล้านบาทโดยกำหนดให้ใช้งบกลางปี69จำนวน 4,000 ล้านบาทงบปี70 3,000 ล้านบาทและงบกลางปี70 3,000 ล้านบาทซึ่งคดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและเมื่อไม่กี่วันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปเจรจานี้ให้เรียบร้อยจึงเป็นเหตุให้คณะอนุกรรมการตัดเงินก้อนนี้ออกมาก่อนโดยเขียนไว้ในข้อสังเกตของกรรมธิการชุดนี้ว่าในกรณีที่ตั้งคณะกรรมการแล้วไปเจรจากันแล้วและสุดท้ายสิ้นสุดความรัฐบาลต้องชำระเงินกันแบบไหนหลังจากนั้นกรมควบคุมมลพิษจะสามารถใช้งบกลางในส่วนนี้ได้ในกรณีเลวร้ายที่สุดหากรัฐต้องชำระเงินตามเงื่อนไขเดิมที่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีคือต้องชำระ 6,000 ล้านบาทจึงเป็นเหตุผลที่ต้องตั้งงบก้อนนี้เพื่อปรายยติเพิ่มกลับไปยังงบกลางส่วนงบกลาง 12,000 ล้านบาทที่สมาชิกหลายคนแสดงความเห็นว่าซ้ำซ้อนกับพระราชกำหนดเงินกู้ 4,000 ล้านบาทนั้นวัตถุประสงค์ต่างกันส่วนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ที่บางคนอภิปรายว่ารัฐบาลไม่เห็นความสำคัญของนักเรียนนักศึกษาว่าปัญหาของกองทุนกยศ.บริหารเงินกองทุนไม่ดีเท่าที่ควรปีที่แล้วตั้งงบกยศ. 5,000 ล้านบาทปีนี้ตั้ง 9,000 ล้านจึงไม่ได้ปรายยติเพิ่มเข้าไปเพราะเห็นว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วและกยศ.ต้องติดตามทวงเงินเก็บเงินให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ผอ.ส.ส.ค.ชี้เศรษฐกิจไทยเผชิญ4ความท้าทายใหญ่ขณะที่ปัญหาขาดดุลการคลังน้ำมันกดดันประเทศและเร่งสร้างเสถียรภาพเปลี่ยนผ่านการลงทุนอนาคตนายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังร่วมเวทีเสวนาวิชาการประเทศไทยกับบริบทโลกใหม่ในกิจกรรม NDC 68 Symposium 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thailandซึ่งเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงสังคมและเศรษฐกิจว่าความขัดแย้งทำให้เกิดวิกฤตพลังงานน้ำมันแพงของแพงกำลังซึมลดลงเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องงบประมาณขาดดุลทางการคลังหาได้น้อยกว่าจ่ายต้องกู้เงินมาใช้ซึ่งเป็นมานานหลายปีและปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของประเทศซึ่งเป็นความท้าทายของประเทศไทยยอมรับว่าสถานการณ์ต่างๆรุมเร้าจะเกิดปัญหาการคลังและมีปัญหาความขัดแย้งต่างที่ส่งผลถึงเศรษฐกิจน้ำมันซึ่งเป็นความไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังต้องเผชิญความน่ากังวลสภาพภูมิอากาศขณะที่ AI เข้ามาใกล้เราเรื่อยๆมีทั้งข้อดีและข้อเสียสุดท้ายหลายคนพูดว่าโลกอายุมากขึ้นโดยเฉพาะผู้คนประเทศไทยในปี2576จะเป็นสังคมผู้สูงอายุแบบขั้นสุด 28% ของประชากรจะมีอายุเกิน60ปีการเกิดน้อยลงซึ่งถือเป็นปัญหาในหลายมิติส่วนการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันภาครัฐควรต้องทำให้สถานการณ์ทุกอย่างนิ่งช่วยเกิดเสถียรภาพและจะนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านพร้อมระบุว่าการนำเข้าน้ำมันเป็นปัญหาใหญ่วันนี้โจทย์ใหญ่ที่ต้องดูเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากน้ำมันไปสู่ไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยโครงการสร้างความตระหนักรู้การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรมโดยสดช.
3: AI ที่ดีไม่ใช่แค่ทำงานได้รวดเร็วหรือแม่นยำแต่ต้องโปร่งใสสามารถอธิบายและตรวจสอบการทำงานได้เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและไม่กีดกันคนบางกลุ่มและเมื่อเกิดผลกระทบต้องมีผู้รับผิดชอบพร้อมตรวจสอบแก้ไขและเยียวยาร่วมกันพัฒนาและใช้ AI อย่างมีจริยธรรมตามแนวปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิฟอร์

0: จำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: 20บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
2: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: งินติดล้อ
1: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: เงินติดล้อ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Mcot Radio Network 102อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนู

0: สาระบันเทิงกับสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv คุณกำลังฟังสมุยทีมเรดิโอออนไลน์ทาง www.samuiteam.tv สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่
1: DJ Canon พันธดลเลิศสินสถาพรโทร0979514529

0: เปิดแล้วเปิดแล้วกับร้านสมุยทีมคาแคร์บริการล้างรถขัดสีซักพรมฟอกเบาะอบโอโซนสปารถเปิดบริการทุกวันสมุยทีมคาแคร์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 19:00 น.ดูแลโดยคุณตินภพเลิศสินสถาพรดีเจหนูสมุยทีม
1: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร0895904109และคุณปัทมา0896462354บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
2: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889 เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
3: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www

ันนะครับไม่ใช่สวยเฉพาะสาวสมุยนะสาวสุราษฎร์ธานีของเราก็สวยด้วยโดยเฉพาะน้องๆสาวๆในคลื่นวิทยุของเราอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับผมดีเจหนูสมุยทีมนะครับกับรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับผมมานั่งอยู่ที่นาสถานีวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ FM 102.0 MHz นะครับเอาละครับรายการของผมนะครับมีทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์นะครับดีเจน้องแคนนอนนำเรื่องราวเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับไอทีนะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะมาพูดคุยให้ทุกคนได้รู้นะครับว่านะตอนนี้เราไปไหนถึงไหนแล้วนะครับ

ที่อยู่จะช่วยเราได้นะครับเชื่อผมเถอะนะครับถ้าเราทำความดีนะครับแล้วความดีก็จะช่วยเราแม้แต่เราคิดว่าเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยแล้วมันจะมาช่วยเองเพราะความดีนี้คนที่เห็นก็คือเทวดานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอย่างเช่นนะที่ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ทำความดีนะความดีนี้นะท่านผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ช่วยดูแลสถานีนะครับไม่ว่าท่านผอ.ปฏิพลนะท่านผอ.กี้นะท่านก็เห็นว่าพี่หนูก็จัดรายการดีนะนะครับแล้วก็อาจารย์วัชระนะนักการวัชระก็นะวัฒนศิลป์เนาะไม่ใช่วัชรศิลป์นะวัชรศิลป์นี่เป็นของไอติมไอติมไม่ดีเดี๋ยวมันจะละลายแต่วัฒนศิลป์วัฒนะเนี่ยเป็นอายุวัฒนะนะครับแปลว่าทรัพย์สินทรัพย์สินอย่างแบบยั่งยืนวัฒนะเขาเรียกอายุวัฒนะคนที่ไม่ตายอ่ะนะอย่างเช่นอาจารย์วัชระเนี่ยเขาก็ไม่ตายหรอก มีแต่พวกตีหัว โอเคนะครับอาจารย์เขาก็นะไปได้พูดคุยกับพ่ออกี้นะครับบอกว่านะเนี่ยพี่หนูเป็นมาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะมาอยู่แถวแถวขุนทะเลนี่แหละมาอยู่กับน้องแคนนอนน้องแคนนอนเขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์นี่นะครับพอพูดถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะครับแม้แต่วันนี้นะครับยังไม่ได้รับแบบรับบัณฑิตจากองคมนตรีนะครับตัวแทนของในหลวงรัชกาลที่10นะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะครับซ้อมจริงนะครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีแต่ว่าวันที่รับจริงน่าจะเป็นวันที่8หรือ9ผมไม่แน่ใจต้องถามน้องแคนนอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเหมือนกันแต่ที่นครศรีธรรมราชถ้าใครไปนะช่วงเช้าๆรถติดแน่นอนนะแต่ว่าเมื่อเช้าที่แถวๆขุนทะเลนะรถติดมาจนถึงโน่นมาจนถึงสถานีของเราเลย นะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคนนะครับนะแล้วก็น้องแคนนอนเขาก็นะเขาก็เรียนอยู่ปี1อีกประมาณ3ปีนะครับเขาบอกว่าตั้งเรียนได้สัก2ปี3ปีครึ่งนะพ่อแล้วก็จะขึ้นรับก่อนนะรับก่อนลูกก็ต้องเป็น

ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะแต่ผมบอกไม่ต้องหรอกลูกขอให้เรียนจบก็พอละอันดับ1 2 3 4 5ออกมาเราก็ทำมาหากินเหมือนกันแต่ขอให้ลูกเป็นคนดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการอยู่อย่างนั้นนะครับอ่ะรายการลูกทุ่งสมุยทีมของผมก็ออกอากาศนะทางสถานี 102.0 นี่แหละนะไปออกทุก19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็อีก5นะอีก5จังหวัดใกล้เคียงนะอย่างเช่นที่ขนอมนะครับอาจจะได้ยินนะเพราะว่าน้องรินเขาอยู่ขนอมเขาก็โทรศัพท์ขอมานะครับที่กระบี่ตะกั่วป่านะครับก็อาจจะได้ยินนะครับนะครับที่พังงานะเพราะว่าพี่สายันนะขอเพลงมาตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็เตรียมกดไว้เลย0895904109นะถ้าเวลาพี่หนูเปิดเพลงแรกเมื่อไหร่กดมาทันทีกลัวไม่ทันเหมือนกับน้องแพรวนะครับที่อยู่ละแมนะครับก็ทันทีเหมือนกันนะเพราะว่าพ่อเขาบอกว่าน้าหนูน้าหนูอะไรลุงหนูเรียกลุงนะพ่อน้องก็เรียนอยู่ม.4นะม.4ถ้าผมจำไม่ผิดนะลุงหนูเนี่ยพ่อเขาบอกว่าเช้าเช้าเนี่ยตอนไปส่งน้องเนี่ยนะครับไปฟังของพี่กระเพราบอกว่าอย่างนั้นเช้าเช้านะพอตอนกลับ4 โมงถึง5โมงฟังพี่หนูเนี่ยพ่อชอบมากเลยแล้วอยากขอเพลงอะไรนะอะไรชุมชนนะดีเจชุมชนพี่หนูบอกว่าโอ้ยพ่ออย่าเลยมัน6นาทีโอ้ยาวมากนะเดี๋ยวลุงหนูร้องแทนก็แล้วกันนะครับถ้ายาวๆอย่าเลยเพราะว่าผมต้องพูดถึงผู้ที่สนับสนุนรายการของผมหน่อยถ้า6นาที7นาทีมัน2เพลงแน่ๆนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็นานๆทีก็แล้วกันนะขอมาได้0979514529แล้วก็ขอบคุณคุณพี่จรูนนะครับที่อยู่ชัยยานะครับคุณพี่ดอกหญ้านะที่อยู่หลังสวนนะที่เอ่ยชื่อมานี้นะบอกว่า FM 102.0 อสมทคนฟังเต็มไปหมดยกเว้นที่อยู่เฉวงละไมแม่น้ำอยากฟังเหมือนกันอยากฟังพี่หนูเหมือนกันแต่ฟังไม่ได้ยินนะวันนั้นผมไปที่เฉวงนะเขาบอกว่าเนี่ยพี่หนูจัดรายการอยู่อสมทใช่ไหมบอกใช่ๆเนี่ยอยากฟังพี่หนูทำไงผมก็ต้องบอกพ่ออ้อบอกพ่ออ้อกี้นะบอกอ้อกี้ช่วยส่งสัญญาณไปให้ที่ 101.25 หน่อยสิสมุยกรีนสเตชันโอ้พ่ออ้อกี้บอกโอ้ยได้เลยพี่หนูได้เลยบอกพ่ออ้อแดงก็แล้วกันนะครับใจดีพ่ออ้อแดงใจดีน้องแสนดีก็เก่งนะครับก็บอกแซมหนุ่มหนุ่มหนุ่มส่งสัญญาณไป101.25ด้วยแล้วก็ส่งไปที่มูลนิธิรวมพลคนสมุยด้วยนะไปที่สำนักงานทนายความวิทยาสุทินุ่นนะครับยิงทางออนไลน์ไปทั่วโลกเลยโอเคก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณผอ.คนเก่งของเรานะครับผอ.กี้นะครับแล้วก็น้องแซมนะครับรวมไปถึงน้องหนุ่มด้วยนะครับอ่ะผมให้ฟังเพลงก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเข้ารายการนานไป ไม่ได้ฟังเพลงเลยพี่หนูนะแต่ว่ายังไงผมต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะนะก่อนที่เพลงนี้ผมมอบให้อาจารย์วัชระนะครับแล้วก็ทุกคนที่ฟังอยู่รวมไปถึงท่านผอ.คนหล่อนะครับน้องแซมคนเก่งน้องหนุ่มคนใจดีนะน้องกะเพราคนน่ารักน้องสายหมอกคนสวยพี่เบาตู้คนสุดยอดนะครับแล้วน้องเดียฟังหรือเปล่าไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่ายังไงผมก็รักพวกพี่ๆที่สุดก็แล้วกันนะครับ

0: ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกคลัตช์มียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณน้องโอมและน้องปัทด้วยนะครับที่ช่วงนี้บอกว่าพี่หนูถึงอย่างไรผมก็จะอยู่กับพี่หนูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รายการของพี่หนูเนี่ยนะวันนั้นไปที่สุราษฎร์นะครับไปที่สาขากาญจนดิษฐ์นะน้องปัดบอกว่าเนี่ยลองสไลด์ดู 102.0 ก็โอเคนะพี่หนูนะแล้วก็ถามคนแถวนั้นแถวการดิดบอกว่าเติ้นฟังวิทยุเปล่าก็บอกฟังคลื่นไหนเขาบอกฟังคลื่นอสมทโอ้โหนะแล้วเนี่ยได้เห็นว่าโฆษณาร้านโอมออโต้ไทยด้วยนะครับมีตั้ง8สาขาเลยเหรอนะเขาพูดนะครับว่าเขารู้จริงเนาะแล้วก็พี่หนูก็พูดจริงก็ขอบคุณน้องปัดด้วยนะครับแต่น้องโอมบอกว่าถ้าอย่างไรนะบอกได้เลยพี่หนูไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกถ้ายิงสปอร์ตเสร็จแล้วก็บอกว่าจดเบอร์โทรศัพท์ผมพอ นะครับแล้วก็บอกย้ำอีกบอกว่าบอกเบอร์โทรศัพท์ผมแล้วก็บอกว่าที่ร้านผมเนี่ยไม่ทำสองอย่างอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างที่หนึ่งก็คือล้างอัดฉีดผมไม่ทำนะครับเพราะผมยังไม่พร้อมอันที่สองก็คือทำสีผมก็ยังไม่พร้อมนะแต่เรื่องอื่นเกี่ยวกับรถมาตะทำหมดเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณน้องโอมด้วยนะครับแต่อย่าลืมนะเบอร์น้องโอม0895904109นะครับ0895904109นะครับก็ฝากทุกๆคนนะครับที่ฟังรายการของผมไปช่วยนะไปช่วยเขาเรียกว่าไปช่วยใช้บริการนะกับคนที่มาโฆษณากับผมด้วยเขาจะได้อยู่กับผมนานๆนะครับเดี๋ยวพอออกกี้บอกว่าได้พี่หนูเดี๋ยวจะไปบอกให้ทุกคนมาฟังพี่หนูเยอะๆก็แล้วกันนะไม่ใช่ไปฟังกระพงกระเพรา

สายมงสายมองไม่ต้องฟังดีเจหนูเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็พอแล้วเออแต่ว่าเนี่ยจริงๆผมอยากได้สักสองชั่วโมงนะเดี๋ยวต้องไปบอกอาจารย์วัชระนะอาจารย์วัชระบอกว่านะไปขอสักพอกี้สักสองชั่วโมงได้ไหมเอาตั้งแต่สามโมงก็แล้วกัน อย่าไปเบียดน้องอย่าไปเบียดน้องเดียก็แล้วกันนะมาเบียดน้องสายหมอกดีกว่าน่ารักดีเบียดหนุ่มๆไม่เอา นะครับเอาสักสามโมงถึงสี่โมงสี่โมงถึงห้าโมงพี่สายันก็จะได้ขอเพลงมาเมื่อกี้ก็บอกว่าเมื่อไหร่ก็บอกนะขอเอกชัยเอ๊ะผมหาไม่เจอเลยนะพี่เบื่อผมก็สงสัยไม่มีใครเบื่อเพลงนี้หาไม่เจอเดี๋ยวให้พี่ขอมาใหม่ก็แล้วกันขอเอกชัยเนาะแต่ว่าขอเอกชัยมีเยอะนะเดี๋ยวผมชอบนะบอกว่าอย่างเพลงหมากัดเนี่ยผมก็ชอบ นะครับสาวผมแดงก็ชอบนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดก็คือเพลงนี้นะเดี๋ยวผมเปิดแทนก็แล้วกันนะพี่สายันนะเบื่ออะไรนะพี่สายันขอมาเมื่อกี้เบื่อแล้วให้บอกหาไม่เจอจริงพี่เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวไปหาใหม่แล้วพรุ่งนี้เปิดให้แต่วันนี้เอาเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมอบให้กับพี่สายันคนสวยไอ้คนเก่งนะครับเพราะว่าสาวๆแถวตะกัวป่าน่ารักทุกคนโดยเฉพาะแม่ค้าคนละครึ่งนะครับบอกว่าพิเศษให้กับพ.อ.กี้นะครับอาจารย์วัชระ

บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายมีรถเก็บขนที่ถูกสุขลักษณะและมีบ่อ กำจัดที่ถูกสุขลักษณะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังมีบ่อตกปลาทองคำฟิชชิ่งแอนด์สมุยฟาร์มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้บริการตกปลาน้ำจืดในเชิงกิน

0: ปลามีปลาให้วัดฝีมือมากมายเช่นปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาดุกอเมซอนปลาอัลลิเกเตอร์ปลาจระเข้น้ำจืดปลาสวายปลาเทโพปลากระโห่ไทยปลากระโห่อินเดียปลายี่สกและอีกมากมายสำหรับสายหมู่เรามีองค์ท้าวเวสสุวรรณปางธนบดีสีสมุยหน้ายักษ์หน้าเทพในองค์เดียวกันสี่ก่อนประทานพรทั้งด้านความรักความร่ำรวยมั่งคั่งอยู่ดีกินดีองค์ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งเดียวในเกาะสมุยตั้งอยู่ที่แม่น้ำซอย7ตำบลแม่น้ำอำเภอเกาะสมุยดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
1: ครับก็ขอบคุณน้องเด่นนะครับนายหัวเด่นนะฮะตอนนี้นะไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชบอกว่าพี่หนูนะครับก็ไม่ได้ฟังพี่หนูเลยแต่ว่าฟังทางออนไลน์นะเมื่อกี้ก็บอกว่าฟังทางออนไลน์ด้วยเพราะอย่างไรก็ต้องฟังพี่หนูว่าสบายใจดี นะผมก็ไม่ต้องด่าใครหรอกพี่นะก็ขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนนะที่ฟังรายการของผมนะผมอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายหรอกอสมทเนี่ยนะครับเพราะว่าทางเกาะสมุยทางสุราษฎร์ทางอำเภอโน้นมีส่งข่าวมาเต้ไปหมดนะครับแต่ผมบอกว่าเอางี้นะถ้าอยากเกี่ยวกับชุมชนนะ เดี๋ยวผมจะให้พ่อออกี้ให้น้องกะเพราช่วยดูแลแต่ถ้าเพลงสตรงสตริงเดี๋ยวให้น้องดงน้องเดียนะครับแต่ถ้าเป็นข่าวทั่วไปข่าวฆ่ารันฟันแทงข่าวตีหัวกันนะผลักกันหน้าสอนอเดี๋ยวให้เบาตู้ก็แล้วกันนะครับพี่เบาตู้ผมนะแต่ส่วนผมเนี่ยเอาข่าวง่ายๆอย่างเช่นอย่างเช่นขอประมาณนิดนึงใครอยู่ที่เกาะสมุยนะครับอยู่ที่แถวๆหน้ามงหน้าเมืองนะก็ตอนนี้นะภรรยาไม่ใช่ภรรยาดิแม่ของภรรยาของพี่เขียวนะคุณไพศาลสีฟ้าท่านได้เสียชีวิตแล้วก็ศพตั้งสวดธรรมอยู่ที่วัดช้างนะครับวัดนาราเขาเรียกวัดช้างตรงนั้นเนาะก็แวะไปกันนานะก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่เขียวด้วยเนาะโอเคนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ถนนหนทางที่กรมโยธาเขาทำไว้นะครับที่ทางบางรักนะเจ้าน้องๆที่บางรักที่วันนั้นที่ลงถนน นะเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มถมแล้วพี่หนูนะจะคืนถนนได้แล้วนะครับฝากถึงโยธาจังหวัดด้วย ท่านมาทำไว้แล้วท่านไม่ว่าทำที่ไหนท่านดูผู้รับเหมาด้วยลงมาดูด้วยนะไม่ว่าที่สมุยเคียนทงเคียนซาอยู่ที่อำเภอโน้นอำเภอนี้ไม่ใช่ท่านเอางบประมาณมาจากกทม.แล้วจังหวัดนะครับของจังหวัดนะที่พังงพังงานก็ท่านลงไปดูด้วยไม่ลงไปดูก็ให้เทศบาลนะอบต.ดูด้วยก็แล้วกันเพราะเขาทำบริษัทบางบริษัททำผมพูดเลยก็ทำไม่ดีเลยทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากนะครับเดือดร้อนมากโดยเฉพาะถนนเส้นบางรักท่านไปดูเลยถ้าชาวบ้านไม่ประท้วงนะสื่อต่างๆส่วนกลางเขาไม่ลงมาร้อนจนถึงผู้ตรวจการด้วยวันผู้ตรวจการลงมาด้วยนะฉะนั้นเราสื่อมวลชนนะครับไม่ต้องนะแต่ถึงยังไงนะเรามีข่าวของเราอย่างสำนักงานสำนักข่าวไทยอสมทเราเนี่ยมีเกาะติดสถานการณ์แต่ว่าที่สมุยที่สุราษฎร์ธานีหรือว่าที่อำเภออะไรต่างๆโทรมาดีเจหนูเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ถ้าโทรไปหาพี่บ่าวตู้ก็อาจจะไม่กล้านะเพราะบ่าวตู้แกขี้กลัว วันนั้นไปที่งานอะไรนะไม่มีที่นั่งไปนั่งกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับบอกว่าไม่มีที่นั่งไม่เป็นไรหรอกพี่นะไม่มีที่นั่งก็ไม่ว่ากันแต่ถึงอย่างไรนะพี่บ่าวตู้ก็เป็นคนที่ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วนะครับบอกว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจก็แล้วกันนะครับเอาละครับก็ขอบคุณน้องแพรวนะครับที่โทรมาเมื่อกี้นะครับผมไม่ได้รับสายเพราะสายมันซ้อนนะครับโทรศัพท์เข้ามาตลอดเลย ต้องหาสาวๆมานั่งรับโทรศัพท์แล้วนะครับน้องกะเพราอยู่ไหนอ่ะน้องสายหมอกไปไหนแล้วล่ะมานั่งรับสายพี่หนูหน่อยนะครับเขาบอกไม่เอาหรอกนะพี่เดียดีกว่าพี่หนูไม่รอขอบคุณมากนะครับ

0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วเพื่อดูแลและเคียงข้างพี่น้องชาวสมุยรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติบนเกาะสมุยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานปัจจุบันโรงพยาบาลวัฒนแพทย์มีทั้งหมด3สาขาได้แก่โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ตรังโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เกาะสมุยโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยตั้งอยู่ในพื้นที่บ่อผุดใกล้ห้างบิ๊กซีสาขาเกาะสมุยเดินทางสะดวกสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญ
2: นั่นก็คือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับซึ่งมีทั้งหมด3แห่งณตอนนี้นะครับอาจจะมีแห่งที่4 5 6ไปเรื่อยๆเหมือนกับร้านโอมโตไทยอ่ะนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเน้นตอนนี้เน้นที่สมุยนะเพราะว่าต้องการที่จะไปช่วยดูแลชุมชนบนเกาะสมุยแล้วก็นักท่อง

ที่ยวด้วยส่วนอ่าวนางก็เหมือนกันเนาะอ่าวนางแล้วก็เมืองตรังนะเมืองตรังแต่ว่าเมืองตรังเนี่ยถ้าดีต้องไปโฆษณากับร้อยหนึ่งหรือว่า88ไม่แน่ใจของอาจารย์วัชระนะเออนะครับอาจารย์เนี่ยเขาชอบแปลกๆนะ88จำง่ายอย่างเนี้ย101เนี่ยเออนะครับไม่ครบกับเกินอ่ะนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณอาจารย์วัชระก็แล้วกันนะมีหลายฐานีแล้วก็ช่วยดูแลเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของดีเจหนูด้วยนะครับก็ตอนนี้เห็นบอกว่าทางบริษัทเอ็มโรเชียเขาหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวจะหาตัวใหม่ให้แล้วก็ PA Solar ของการไฟฟ้านะครับเขาก็หมดสัญญาเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะหาตัวใหม่มาให้นะครับเพราะว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมรายการลูกทุ่งสมุยทีมเราก็มีสปอนเซอร์ก็ทยอยเข้าออกนะผมก็บอกว่าการโฆษณากับผมเนี่ยอย่าโฆษณาให้นานเอาสักอย่างมากก็6เดือนนะ3เดือนถึง6เดือนพอนะแล้วก็ดูว่าคนเขาสนใจไหมคนฟังแล้วเป็นไงบ้างแต่หลายคนนะเขาบอกว่าโอ้พี่หนูพูดเข้าใจดีไม่ต้องพูดรายละเอียดหรอกอย่างร้านโอมมอเตอร์ไทยก็รู้ดีเลยบอกร้านโอมเลยผมก็โทรไปหาโอมจริงโอมก็บอกเป็นฉากเลยนะครับอย่างบริษัทเอ็มโรเอเชียเหมือนกันถ้าผมพูดหมดนะ1ชั่วโมงก็ไม่พอEM มันดีอย่างไรบริษัทเอ็มโรเอเชียมีอะไรบ้างโทรไปหามิเตอร์พาราดอนอย่างนี้เป็นต้นโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เหมือนกันโรงพยาบาลพระราม9 ผมเคยทำงานอยู่โรงพยาบาลพระราม9มาเกือบ10กว่าปีเนาะผมอยู่ฝ่ายโรคหัวใจใครเป็นโรคหัวใจผมดูแลได้หมดเลยยกเว้นหัวใจอะไรว่าอกหักนะครับเพราะว่าคนอกหักเนี่ยดีนะแต่คนอกหักเนี่ยไม่ดีผมว่าไม่ดีเพราะว่าเขารักไม่เป็นนะเรามาหาพออผมดูที่พออกี้เขาบอกว่าโอ้ยไม่มีใครอกหักหรอกพี่หนูนะครับมาหาผมเนี่ยผมดามให้หมดแหละ นะครับดามเสร็จแล้วกลับบ้านก็โดนดามอะไรดามคอนี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ยังอยู่กับผมนะกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์นะครับและโรงพยาบาลวัฒนแพทย์บอกว่าพี่หนูเอ้ยที่สมุยนะมาเลยไปเลยนะที่สมุยเราเน้นเรื่องประกันสังคมใครอยู่แถวทำงานแถวเวงแถวแม่น้ำแถวละไมมาไม่ต้องไปถึงที่เกาะสมุยเพราะโรงพยาบาลเกาะสมุยคนเยอะมากวันนั้นผมไปนะผมไปหาคุณหมอเพื่อนเขาเป็นพยาบาลอยู่ฝ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับนะครับน้องเขาบอกว่าผมบอกพี่หนูตุ้งติ่งนะพยาบาลชื่อตุ้งติ่งนะเฮ้ยตุ้งติ่งพี่ผมมาเกาะสองก็เปล่าเนี่ยก็บอกว่าทำไมอ่ะโอ้โหผมเห็นแป้งเต็มแก้วหมดเลยยืนเป็นแถวคนไทยไม่มีเลยมีแต่คนพม่าทำไงดีอ่ะแล้วเขาคลอดหมดเลยนะบอกท้องมัน10คนเลยนั่งหน้าห้องเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาพี่หนูนะครับแล้วพี่หนูเป็นไงสบายดีไหมผมอ๋อผมสบายดีผมไม่มีอะไรหรอกนะไม่มีอะไรได้ไงตอนนี้ผมไปตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะตอนนี้ผมไขมันสูงนิดหน่อยความดันนิดๆนะอายุขนาดนี้แล้วถ้าไม่นั้นก็คือเขาเรียกว่าไม่ใช่แล้วนะครับอ่ะโอเคไม่ว่ากันนะครับตอนกี้นะครับก็นั่นคือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วเอานางนะครับส่วนนะครับส่วนกาแฟเหมือนกันถ้าเช้าๆต้องการจะดื่มกาแฟกินกาแฟผมอยากให้ทุกคนนะช่วยพิจารณาหน่อยนึงเพราะกาแฟกินกาแฟยี่ห้ออะไรก็ได้อะไรก็ได้กินแล้วมันก็ตาสว่างใสแต่ว่ากาแฟอื่นเขาใส่ความหวานด้วยน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องโรคเบาหวานแล้วก็ครีมเทียมมีปัญหาเรื่องหัวใจไอเรื่องหัวใจไขมันในเส้นเลือดนะครับฉะนั้นมากินกาแฟเพชรสยามนะเพราะกาแฟเพชรสยามดีอย่างไรล่ะเพราะยังไงคุณกินกาแฟอยู่แล้วถ้าไม่กินเหมือนไม่ตื่นนะก็กาแฟเพชรสยามเนี่ยความหวานเนี่ยเขาทำด้วยสเตอร์เวียหรือหญ้าหวานไม่เป็นอันตรายนะครับไม่เป็นอะไรนะครับต่อโรคเบาหวานแล้วก็ครีมเทียมเขาทำด้วยน้ำมันรำข้าวและยังมีสมุนไพรตัวโน้นตัวนี้ตัวนั้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็ไปหาซื้อได้เลยที่สมุยทีมคาแคร์โทรมาหาผมนี่แหละ0979514529ถ้าเรื่องทุกเรื่องสินค้าทุกสินค้านะในรายการของผมโทรหาผมเบอร์เดียวแล้วผมก็จะให้เบอร์เขาไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและคุณก็จะได้เข้าใจว่านะสินค้าแต่ละตัวมีอะไรบ้างนะครับเอาละครับตอนนี้นะครับเมื่อกี้น้องแพรวโทรมานะครับน้องแพรวแกชอบเพลงนี้นะมีอะไรให้บอกนุ้ยนะ

แคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีนะครับขอบคุณบริษัทมูลทองคำนะครับขอบคุณน้องนิติกรเด่นนะครับขอบคุณนะขอบคุณโอมออโต้ไทยนะครับขอบคุณน้องโอมและน้องปัดด้วยนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับขอบคุณน้องอันขอบคุณน้องลิซ่านะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีทห้างบิ๊กซีกาแฟสุขภาพเพชรสยามขอบคุณคุณณัฐฐานแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับขอบคุณคุณพลอนและคุณโทรุนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมลาไปด้วยเพลงนะครับบอกรักผ่านดีเจนะครับแต่ไม่ต้องผ่านดีเจผมนะเอาดีเจเบาตู้โน่นเอาดีเจน้องกระเพราเอาดีเจน้องสายหมอกเอาดีเจน้องเดียนะครับแล้วก็ดีเจน้องคานอนเขายังรักไม่เป็นเพราะต้องเรียนหนังสือวันนี้

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลมหาดไทยเผยความคืบหน้ามาตรการรองรับ Data Center ดำเนินการตั้งแต่งบปี68จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนกล่าวถึงการยื่นหนังสือให้ข้อคิดเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อเดือนตุลาคม2567และมีหนังสือตอบกลับในปี2568แล้วกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยออกแถลงการชี้แจงเรื่องการดำเนินการด้านผังเมืองและด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center จากกรณีนายสุพนัสมีนชัยนันท์ส.ส.กทม.ภาคประชาชนได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อ3ตุลาคม2567ขอให้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดอาคาร Data Center ในผังเมือง

0: โดยมีความประสงค์ขอทราบความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคารให้มีความชัดเจนในการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตกระทรวงมหาดไทยขอชี้แจงว่ากรณีการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากบุคคลทั่วไปกระทรวงมหาดไทยมอบไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งในขั้นตอนดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่อาจทราบในขั้นตอนรายละเอียดการปฏิบัติทุกเรื่องทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมทั้งกำกับติดตามดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งนำความคิดเห็นดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ Data Centerในผังเมืองและได้มีหนังสือตอบไปยังนายสุพนัทเมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ซึ่งกรมโยธาไม่นิ่งนอนใจพร้อมได้ศึกษาข้อมูลของกิจการ Data Center ตั้งแต่ปีงบประมาณ2568ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงานคนไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเช็คบิลค่าไฟงวดกันยายนด่วนหลังกกพ.สั่งหันค่าไฟ200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยดร.พูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่าจากกรณีกกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือที่เรียกว่าไฟชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ายังไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนหนึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยแต่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงขอให้การไฟฟ้าทบส่วนอัตราใหม่ต่อมาการไฟฟ้าเสนอให้กกพ.เรียกเก็บหน่วยละ 4.4217 บาทซึ่งเป็นอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุดสำหรับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยตามโครงสร้างอัตราเดิมกกพ.ได้นำปัญหาดังกล่าวเสนอต่อนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจนได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.เมื่อ15กรกฎาคมซึ่งมีมติทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับบ้านอยู่อาศัยถาวรล่าสุดกกพ.สั่งการให้การไฟฟ้าปรับลดอัตราค่าไฟชั่วคราวสำหรับบ้านอยู่อาศัยลงมาในเกณฑ์เดียวกันกับบ้านอยู่อาศัยทั่วไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังกพช.มีมติเห็นชอบตามนโยบายของกระทรวงพลังงานเพื่อช่วยบรรเทาภาระให้กับประชาชนเกือบ 40,000 ครัวเรือนในอัตราค่าไฟใหม่เริ่มเป็นเดือนกันยายนเป็นต้นไป200หน่วยแรกจ่ายไม่เกิน3บาทต่อหน่วยจากเดิม6บาท80สตางค์หน่วยที่201เป็นต้นไปคิดอัตราขั้นบันไดของบ้านอยู่อาศัยปกติเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยจริงไม่ใช่การก่อสร้างมีประวัติการชำระค่าไฟต่อเนื่องมาแล้วอย่างน้อย6เดือน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลละสมัย

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริ

0: เข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าไชเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยไชเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้

0: กันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
1: ี่แกเอาต้มจืดที
4: ่ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้าว
0: Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: ลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

0: กำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

ยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบ

0: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้

0: เริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง2มุมข่าว
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรและผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
3: มาช้าไม่ได้พบกัน
4: หลบเครื่องเมื่อเช้าตอนที่ห้าพี่ไพศาล
3: ครับ
4: ไปปักกิ่งมา
3: โอ้อากาศเป็นไง
4: ร้อนค่ะ
3: โอ้โหเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วนี่มันจริงๆมันควรจะเริ่มค่อยๆเย็นลงนะ
4: มันก็ไม่ควรจะร้อนขนาดนี้ค่ะพี่ไพศาลเรียนกันตามตรงร้อนเนี่ยร้อนแบบไม่มีความเย็นเลยค่ะกำแพงเมืองจีนก็มันก็อยู่สูงใช
3: ่
4: ไหมคะที่ปาลีอะค่ะก็ต้องหนาวมันก็ควรจะเย็นกว่านี้นะ
3: ก็ผมก็เคยนั่งรถออกจากปักกิ่งไปก็น่าจะเกือบชั่วโมงกันนะก็ไม่ไกล
4: ใกล้ไ
3: ม่ใกล้
4: ชั่วโมงกว่า
3: เคยไปครั้งหนึ่งนานมากละก็วันนี้ก็เหตุการณ์ที่น่าจับตาก็คงจะเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในสภามีการอภิปรายงบประมาณก็โอเคฟังติดตามฟังก็คงจะได้รับรู้รับทราบอะไรบ้างแต่ไม่ได้ติดตามฟังก็มาดูก็สรุปอีกทีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
4: ได้ความรู้มีความห่วงใยค่ะ
3: แล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการประกาศเดินหน้าถึงเวลาทวงคืนประเทศไทยของคณะคุณสนธิลิ้มทองกุลนะก็แถลงข่าววันนี้ที่บ้านพระอาทิตย์ถ้าดูเฉพาะที่มีการแถลงนี่นอกจากตัวคุณสนธิแล้วก็จะมีทนายนกเขากับคุณพิชิต
4: ตั้มพิชิตชัยมงคล
3: คุณพิชิตชัยมงคลก็สามคนแล้วก็กำหนดการที่คุณสนธิเขาจะขับเคลื่อนเนี่ยคิวต่อไปก็จะเป็นวันที่10ก็คือวันพฤหัสบดีนี
4: ้ครับ10โมงครึ่งจะไปที่สถานทูตอิสราเอล
3: ก็จะไปที่สถานทูตอิสราเอลนะฮะก็จะเป็นแล้วหลังจากนั้นเห็นพูดทำนองว่าจะไปประท้วงจีนเทาแล้วดีเดย์สำคัญเนี่ยจะรอฟังวันที่14สิงกันยายนถ้ากกต.เขาดำเนินการตามที่ได้ประกาศไว้ก็คือจะสรุปคำวินิจฉัยเรื่องของคดีหัวสวนะหลังจากนั้นเนี่ยเขาคงจะมีการกำหนดท่าทีครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งของคณะคุณสนธิครับนี่คุณอันมอง
4: คุณอนุทินมองแบบมันกำลังเริ่มมาถ้าพูดกับภาษาแบบสมมติว่าเรานั่งคุยกันที่ฉันถามพี่ไพศาลว่าพี่แสงคิดว่ามันจะยังไงต่อหรือว่าพี่ไพศาลถามว่าคุณอันคิดว่ามันจะยังไงต่อเนี่ยก็คิดว่ามันกำลังเริ่มแต่ว่าเมื่อเริ่มแล้วเนี่ยจะไปลึกไปแรงขนาดไหนยังมีอีกหลายเงื่อนไขใช้คำว่ามันกำลังเริ่ม

0: มันไม่ได้หมายถึงกลุ่มบุคคลเลยนะหมายถึงสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ต่างๆกำลังเริ่ม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คุณจตุพรพรหมพันธ์

0: ว่าการลงถนนไม่ได้เรียกร้องให้รัฐบาลลาออกหรือไล่ออกแต่เป็นกรณีกลุ่มทุนเทาทั้งจีนเทายิวเทาอินเดียเทาและรัสเซียเทารวมทั้งไทยเทากระบวนการเทาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องเนรเทศและได้ออกระเบียบใหม่โดยเนรเทศยิวเทาออกนอกประเทศไทยไปแล้ว1คนแต่จริงๆมีรัสเซียฝรั่งเศสเพิ่มอีก1ด้วยนะ
1: คู่กรณีครับนั่นแหละค่ะ
0: คู่กรณีที่ทำสวนสัตว์นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาคนนี้ก็ประวัติก็เห็นว่าเก่งมาเลยเกเรนะ
1: ขับมอเตอร์ไซค์ยกลงยกล้อทะเลาะกับคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภรรยาเขาก็จะปกป้องว่าเปล่ามอเตอร์ไซค์เขาสูง
0: อ้าวเป็นอย่างนั้นไปทั้งคู่เลยดินะฮะก็
1: เรื่องฉันเองเนี่ยนะคะเวลาที่เขาถือหางใครสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยบ่อยครั้งที่จะรอดนะ
0: คือยังไง
1: ฮะเรียกว่ามันต้องไม่ธรรมดาที่กันทั้งคู่
0: ครับ
1: คู่นี้เรียกว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน
0: เดี๋ยวบางทีเมื่อกี้หลุดไปคุณจตุพรคุณตู่จตุพร
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าสิ่งที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยคุณจตุพรเขามองนะเรื่องทุนเทาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็โอเคแต่ที่จะเป็นพายุโหมจริงๆเนี่ยปัญหาคือวันที่14กันยายน
1: ค่ะ
0: ซึ่งกกต.นัดพิจารณากรณีหัวสองวอโดยทางการข่าวของตัวคุณจตุพรเองเนี่ยได้ข้อมูลว่าจะส่งฟ้องศาลฎีกาเกิน100ถึง150คนจากจำนวน229คนนะขณะเดียวกันเมื่อกรณีนี้ออกสู่สาธารณะแล้วอารมณ์สังคมจะเป็นอย่างไรโดยรัฐบาลก็ต้องตระหนักเช่นกันว่าเอกสารทั้งชุด26เนี่ยหลุดมาถึงยิ่งชีพกับผลิตนะแล้วก็ยังมีเอกสารชุดอนุ36ก็ยังออกมาถึงสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ด้วยย่อมมีนัยยะสำคัญเมื่อเอกสารชุด26หลุดทุกฝ่ายยอมรับเป็นเอกสารจริงดังนั้นกกต.พิจารณาในวันที่14ต้องมีเหตุผลว่าจะส่งฟ้องใครไม่ส่งฟ้องใครด้วยเหตุใดเพราะเสี่ยงจะถูกดำเนินคดีเช่นกันถ้ากกต.พิจารณาตามเอกสารชุด36ไม่ฟ้องใครก็จะถูกดำเนินคดีได้และถ้าส่งฟ้องบางคนแล้วคนที่ถูกฟ้องย่อมฮึดฮัดไม่พอใจเช่นกันโดยจะเกิดแรงกระเพื่อมผสมโรงทุกฝ่ายซึ่งไม่จำเป็นต้องไหลบรรจบหรือจะบรรจบกันโดยธรรมชาติก็ต้องดูกันตามสถานการณ
1: ์ได้ฟังคุณจตุพรพูดไม่ช้าก็ต้องตามที่พี่ไพศาลว่านั่นแหละ
0: ครับ
1: คือยังขอรอดูสถานการณ์ท่าทีอยู่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่พูดเนี่ยนะคะพี่ไพศาลครับกรณีของคุณสนธิเนี่ยมีเรื่องสว.ด้วยไหมคะ
0: ที่เขาคุณสนธิเขาแถลงเขาจับตาเรื่องนี้ด้วย
1: เป็นปัจจัยด้วยไหมคะที่ออกมาเคลื่อนไหว
0: เป็นปัจจัยด้วยเป็นปัจจัยด้วยนะฮะแต่ว่าที่จะเน้นเฉพาะหน้านี่ก็จะเป็นเรื่องพวกต่างชาติสีเทาทั้งหลายก่อนแล้วก็จะไปรอดูสถานการณ์วันที่14
1: เรียนฟังคุณจตุพรคุณจตุพรอาจจะพูดมาหลายครั้งแล้วถ้าพูดมาหลายครั้งก็อาจจะเป็นจุดยืนเดิมเขาพูดเรื่องที่มาสว.น่ะว่าสว.ที่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ก็เพราะคุณธนาธรเริ่มก่อนพอคุณธนาธรเปิดตัวคนอื่นก็ต้องเอาบ้างแล้วปรากฏเขาทำสำเร็จ
0: คือนาทีเนี้ยมันแปลอธิบายอะไรอย่างนั้นมันน้ำเงินเขากินไปรวบไปหมดละ
1: คือเดน
0: มันจะต้องแปลอธิบายอย่างนู้นอย่างนี้ที่มาอะไรต่างคง

0: มันอย่างเงี้ยที่อาจารย์คำพูดอันเนี้ยมันทำให้เข้าใจได้ว่าฐานความคิดความรู้สึกเขาอะมันหนักเบาแค่ไหนฮะที่อาจารย
1: ์
0: เขาไม่ค่อยถือเรื่องเรียนเลยประเมินได้ตัวเองว่าจะว่าเขาไม่ค่อยถือเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วถ้าไม่ถือเรื่องนี้เท่าไหร่มันก็ไม่ได้มีน้ำหนักที่จะต้องไปร่วมซึ่งแล้วมันก็จริง
1: ๆ
0: แล้วมันก็จริงๆการอธิบายแบบนี้เท่ากับไม่ถือไม่สาเท่าไหร่เพราะเห็นที่มาที่ไปมาแล้วว่าเออก็คุณทำก่อนก็ทำบ้างแล้วคุณไม่ทำไม่สำเร็จเองคนอื่นก็สำเร็จเพราะนั้นมันก็เลยไม่มีน้ำหนักพอที่จะเป็นน้ำหนักของคุณจตุพรเองนะคะที่เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมถ้าอธิบายง่ายๆคุณยังไม่ถึงเวลาด้วยเขาใช้คำว่าไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าเรื่องสวเนี่ยเขาพูดแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ไปร่วมเนี่ยก็มีคุณพิชิตชัยมงคลทนายนกเขาดิติธรนิติธรล้ำเหลือใช่ไหมคะแล้วก็คุณสุทธิค่ะ
1: ก็เฉพาะหน้านี้ก็เปิดกันประมาณก็สามคนนี้วันนี้ที่แถลงข่าว
0: ถ้าฟังบรรดานักวิเคราะห์ที่เขาวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวคดีเขาบอกก็เปิดไปที่10มืออย่างเชิงก่อนแหละทุกคนจะพูดว่าคุณจตุพรก็พูดว่าสังคมทุกวันนี้มันมีแนวทางในการระบายออกทางโซเชียลไอ้ที่หวังว่าจะมีคนจำนวนมากมายมหาศาลมาเนี่ยมันคงไม่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาคิดว่าวันนี้มันยังจุดยากอยู่แหละเพราะคนยังระบายทางโซเชียลอยู่มันเหมือนกับว่าเขาไม่พูดกันตรงๆแต่ที่เข้าใจเองนะฮะเขาพูดว่ามันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายมากกว่า
1: ครับ
0: มันยังไม่มีฟางเส้นสุดท้ายแล้วก็นักบรรดาอาจารย์นักวิเคราะห์ก็มองว่าเขารอวันที่14ว่าออกหน้าไหนแต่ระหว่างนี้ก็คือฟอร์มชิมลางไปก่อน
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: เตือนภัยขณะนี้หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์หากได้รับข้อความหรืออีเมลที่อ้างเป็นหน่วยงานรัฐและมีลิงก์ให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพอย่ากดลิงก์เด็ดขาดแจ้งเบาะแสหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างมายังสายด่วน1111กด87ทันทีไม่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์มีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: 16512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา17นาทีนะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
5: ค่ะพี่เผศานค่ะเมื่อ 3-4 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นที่อาคารมนุษย

0: าสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ค่ะพบกลุ่มควันและเปลวเพลิงจากตัวอาคารเกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะคะโดยจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้น2เป็นห้องเธียเตอร์อาคาร38คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดไม่ให้ลุกลามโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายไม่มากคุณจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าสุรินทร์นะคะรองผู้ว่าอธิการอะไรก็ไปร่วมสังการเบื้องต้นน่าจะมาจากไฟไหม้จริงๆบ่ายสามบ่ายโมง15นาทีค่ะเบื้องต้นน่าจะมาจากตู้แอร์ตั้งพื้น4ตัวในห้องเธียเตอร์เกิดไฟช็อตแล้วก็ลามไหม้พรมปูพื้นขณะเกิดเหตุห้องเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานอยู่ไม่มีคนอยู่ไม่มีใครได้รับอันตรายและโชคดีที่เหตุเกิดขึ้นในตอนกลางวันห้องยังสวยเลยนะพี่ไพศาลพื้นเป็นพรมมาคิดดูเก้าอี้นี่เหมือนเก้าอี้โรงหนังเลยค่ะเบาะหนังอย่างดีหนังแท้ป่ะไม่รู้แต่ดูเป็นเบาะหนังอย่างดีเลยอ่ะก็เบื้องต้นคาดว่าไฟฟ้าลัดวงจรค่ะสาเหตุชัดเจนก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะคะความเสียหายก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าไฟน้ำเนี่ยมันใช้เยอะแล้วมันก็ไหลลงมาเปียกไปหมดนะคะอาคารสวยด้วยนะคะพี่ไพศาลห้องก็สวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหม้แล้วไหม้อีกประเทศไทย
1: ไฟไหม้บ่อยในช่วงนี
0: ้ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่หน้าหนาวแท้แท
0: ้หน้าฝนเลยนะเนี่ย
1: ใช่ปกติมันจะไหม้ในช่วงนู้นประมาณไปปลายปีต้นปีช่วงอากาศแห้ง
0: แห้ง
1: ๆนี่ก็ไหม้ใหญ่มาต้องอะไรนะไอ้คลองถม
0: ของเซ็นเตอร์
1: แล้วมันหนักเลยโอ้โหร้านของร้านค้าเสียหายกันไม่รู้มีประกันอะไรมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีโรงเรียนนะโรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรีนี่ก็เพิ่งไหม้ห้องเป็นห้องพักครูก็คดีกลับมา
0: เมื่อกี้พี่ไพศาลถามดิฉันว่าเรียนว่ายังไงกับไอ้เรื่องที่เขาอะไรจะลงมาชุมนุมอะไรกัน
1: จะลงถนนกันใช่ไหม
0: ดิฉันก็บอกว่ามันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการก็แล้วกันนะคะเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการดิฉันเรียนถามพี่ไพศาลคำถามเดียวกันค่ะพี่ไพศาลคิดว่ายังไงคะ
1: คือศัพท์ลงถนนก็คงจะเป็นศัพท์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวมวลชนกันนะแต่ว่ารูปแบบที่เราเคยคุ้นชินในยุค20ปีที่แล้วเรื่อยมานะฮะก็คง
0: ดาวกระจายแบบปิดถนนแบบ
1: ปักหลักค้างคืนอะไรพวกนั้นคงไม่มีหวนกลับมาแล้วล่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คงไม่มีการชุมนุมใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ปักหลักค้างคืนกันไม่สำเร็จไม่เลิกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีไปชัตดาวที่นู่นที่นี่อะไรต่างรูปแบบนะผมคิดว่าไม่เกิดขึ้นละก็คงจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวจุดกระแสจุดประเด็นไปแล้วถึงว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะไปไล่รัฐบาลหรือว่าโค่นรัฐบาลอะไรนะแต่ว่าผมก็ประเมินว่ามันก็หลีกเลี่ยงไอประเด็นตรงนี้ไปไม่ได้หรอกท้ายที่สุดมันก็ระบาดจุดนั้นแหละนะไม่ว่าจะเริ่มด้วยการต่อต้านพวกกลุ่มเทาธุรกิจเทาทุนเทาหรือว่าต่างชาติเทาอะไรทั้งหลายนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็นะผมคิดว่ามันก็ต้องไปเรื่องของการไม่เอารัฐบาลคุณอนุทินนั่นแหละมันหลีกเลี่ยงไม่พ้น
0: แต่เพียงแต่ว่าหยิบประเด็นที่มันร้อนๆขึ้นมาก่อน
1: ก็เป็นก็มันไม่ได้
0: ที่มันจะรวมตัวคนได้
1: ไม่ได้เป็นการปักหลักค้างคืนอะไรแล้วก็ชูเป้าชัดเจนใช่ไหมอันนี้เป็นการหลีกประเด็นหลีกกระแสก็ต้องเอาเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนแบบนี้แหละเรื่องอิสราเอลเรื่องจีนเทาเรื่องอะไรอยู่ในประเด็นร้อนกันอยู่เป อิสราเอลนี่ก็มีเรื่องสุสานมีเรื่องคนอิสราเอล
0: ได้สัญชาติ
1: มารวมตัวอะไรอันนี้มันก็มีตัวเด่นแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าคนที่จะต้องถูกกดดันหนักก็คือรัฐบาล
0: มันเหมือนกับเกลือจิ้มเกลือยังไงไม่ทราบนะคะพี่ไพศาลคือรัฐบาลนี้คุณอนุทินเนี่ยได้คะแนนเสียงมาจากเรื่องของกระแสรักชาติเพราะตอนนั้นเราก็เปิดบอร์กับกัมพูชามาครั้งนี้ปรากฏคนที่เริ่มเปิดบอร์ด้วยที่จะดักกระแสของคุณอนุทินเนี่ยก็หยิบเรื่องของต่างชาติขึ้นมาแสดงว่าคงจะวิเคราะห์แล้วว่าไอ้ตอนที่ได้คะแนนก็เพราะคนไทยเนี่ยจะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายสีนู้นสีนี้ก็ตามแต่พอมีคนที่มีความรู้สึกว่าไม่ชอบร่วมกันนะฮะเด็กก็ไม่อยากพูดให้มันเกิดความบาดหมางระหว่างชาติมากขึ้นก็แล้วกันเวลาใครก็แล้วแต่ถูกชี้ไปที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเป็นศัตรูของชาติร่วมกันเนี่ยคนไทยก็พร้อมสามัคคีครั้งนี้ฝ่ายนี้ก็คงจะจับประเด็นนี้ได้นะคะพี่ไพศาลว่าถ้าจะเอากระแสของรัฐบาลนี้ลงเนี่ยต้องจับเรื่องนี้เพราะจะไปจับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคนไทยชินกับเรื่องนี้จะไปจับเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดงเรื่องข้าราชการอะไรต่อมีอะไรเนี่ยคนไทยค่อนข้างชินกับเรื่องนี้ละแล้วก็มีเริ่มที่จะเข้ามามีผลประโยชน์จนมันเหมือนกับว่าเขาต่อต้านไม่ได้เขาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทุจริตอะไรกันไปแล้วหลักคนไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเรียนว่าอย่างนั้นนะความเห็นของดิฉันเนี่ยแต่มันยังไงก็ไม่รู้แต่เวลาจะชี้ไปที่ศัตรูของชาติเรื่องชาตินู้นชาตินี้พร้อมจะเข้ามารวมกันได้คงผ่านการวิเคราะห์กันพอสมควรแล้วนะคะถึงหยิบประเด็นนี้
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: มันก็ดูแล้วมันก็เป็นเรื่องของแนวความคิดที่ต่างกันของฝ่ายอนุรักษนิยมนะเพราะว่าการขับเคลื่อนของคุณสนธิเนี่ยยังไงพลังหรือมวลชนที่จะร่วมกันผลักดันเนี่ยคุณสนธิก็ต้องมองในส่วนของพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยนะเป็นแนวคิดที่คุณสนธิเขาก็ยึดมั่นอยู่บางคนที่จะขับเคลื่อนร่วมเขาก็คงจะเป็นกลุ่มนี้แล้วก็เป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็น่าจะเลือกคุณอนุทินมาด้วยซ้ำแบบแต่ว่าพอขึ้นมามีอำนาจแล้วเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนะที่ทำให้ผมว่าในกลุ่มอนุรักษนิยมเองเนี่ยก็คงจะมีคนที่เริ่มมองเห็นความที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะทำหรือว่าแก้ปัญหาอะไรที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆปัญหาที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้คนไทยแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมันเสียประโยชน์ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังแล้วก็ยังมีเรื่องพฤติกรรมที่เล่นพรรคเล่นพวกอะไรเงี้ยนะเอาเฉพาะส่วนของตัวเองเครือข่ายแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนกับกินรวบพฤติกรรมผมถ้าที่ฟังบอกว่าจะโยงไปถึงว่าจะไม่ค่อยต่างจะคล้ายๆกับที่คุณทักษิณเคยทำและซ้ำร้ายดูจะแย่กว่านั้นอีกก็จะมีการเปรียบเทียบอัน
0: นี้คือคำพูดของคุณสันติใช่ไหมคะค
1: ือที่เขาพูดลักษณะนั้นคือมองเพราะคุณผมคิดว่าสิ่งที่คุณทักษิณที่คุณสันติเขาคัดค้านมากก็คือลักษณะแบบกินรวบไปหมด
0: ไงไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทุกอย่าง
1: เบ็ดเสร็จในส่วนภาคส่วนต่างๆแม้กระทั่งในส่วนขององค์กรอิสระในคดีของพรรคภูมิใจไทยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันในมุมมองของคุณสุทธิเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องหาทางที่จะลดอำนาจหรือว่าการเมืองในลักษณะแบบนี้ลง
0: มีคำว่าจะก่อกวนรัฐบาลให้ไม่มีความสุขมีคำนี้ด้วยไหมคะ
1: ไม่ทราบแต่ว่าผมก็คิดว่าในขณะนี้ฝั่งอนุรักษนิยมที่ ที่อาจจะ

0: การที่จะเข้าไปร่วมเคลื่อนกับทางคุณสนธิได้เนี่ยเชื่อว่ายังเป็นเสียงส่วนน้อยอยู่ฝั่งอนุรักษ์นิยมนะยังไม่ใช่เป็นเสียงแบบที่จะมีคนเข้ามาประกอบส่วนจนน่าตกใจยังเป็นส่วนน้อย
1: เพราะอะไรอะคะเพราะมันยังไม่มีฝั่งเส้นสุดท้ายหรือว่าเพราะมันยังไม่มีทางเลือกมันยังไม่มีทางออก
0: เอาง่ายๆดีกว่านะถ้าสมมติว่ารัฐบาลสีน้ำเงินรัฐบาลของภูมิใจไทยไปแล้วจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลมีตัวเลือกเองมีตัวเลือก
1: นี่คือเรื่องน่าเศร้าของประเทศไทยจริงๆเราไม่มีตัวเลือกนานแล้วนะคะที่ไปสั่ง
0: คือเอาว่าตัดทางฝั่งของพรรคประชาชนไปได้เลยคนที่กำลังไม่พอใจเป็นอนุรักษนิยมที่ไม่พอใจอนุรักษนิยมอย่างคุณอนุทินหรือว่าคุณเนวินหรือว่าสีน้ำเงินเนี่ยจะเปิดทางทำทุกอย่างแล้วไปเปิดทางให้พรรคประชาชนขึ้นมาเป็นรัฐบาลเป็นไปได้นะไม่มีทางใช่ไหมฮะในเมื่อไม่มีทางเนี่ยผมก็คิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องให้มีทางออกว่าถ้าลดบทบาทของคุณอนุทินแล้วอาจจะมีใครเพราะฉะนั้นผมจึงสังเกตว่าตอนนี้จะมีนักการเมืองคนหรือคนที่ประกาศตัวว่าจะเข้าสู่วงการเมืองที่เป็นฝั่งนิยมนะเริ่มเปิดตัวเลยขึ้นมา
1: ใครอะคะ
0: ก็ผมก็ไม
1: ่เปิดมาเป็นอะไรเปิดมาเป็นพรรคการเมืองหรือเปิดมาเป็นนายกคะ
0: เปิดมาเป็นพรรคการเมืองอ่ะที่จะกระโดดเข้าสู่คือ
1: คนตำรวจโทรเลวัตอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยเหรอคะ
0: นับไหมคะก็นับได้เพราะว่าเท่ากับว่าให้มันมีตัวเลือกใหม่ๆคุณอย่าไปคิดผูกคุณอย่าไปคิดไปผูกไอ้ความหวังของฝั่งอนุรักษ์นิยมไว้กับทางพรรคภูมิใจไทยครับเดียวมันมีให้มันมีทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็จะมีคนที่ทำอะไรเห็นไหมทำเป็นในภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมีอาเลวัตจะมีคุณอะไรพลตรีเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทแล้วก็คุณหมอวรงค์เด็กกิจวิกรมไม่มีใครอีกคนผมไม่แน่ใจแต่พวกเป็นDream Team มาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการเมืองของฝั่งอนุรักษนิยมที่เป็นการเมืองที่ไม่เล่นพรรคเล่นพวกหรือว่าไม่ไปกินรวบ
1: นี่เข้าใจว่าคนที่เลือกคุณอนุทินมาก็เขาก็เขินตั้งแต่แรกแล้วที่คิดว่าคุณอนุทินกับครูใหญ่เป็นอนุรักษนิยม
0: ไม่นะแต่ว่าตอนนั้น
1: เขาเขินตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยยังไงก็ไม่ใช่อนุรักษ์นิยมตั้งแต่แรกถูกไหมคะเขาก็เพิ่งแยกมาจากสีแดงเมื่อไม่เท่าไหร
0: ่ก็
1: เสร็จแล้ว
0: มันมีกระแสตอนชุมันมีสถานการณ์เรื่องไทยกัมพูชา
1: ใช่ค่ะสถานที่เขาก็เขินว่าอุ้ยพรรคภูมิใจไทยเป็นอนุรักษ์นิยมได้ยังไงเขาก็เขินนิดนึงเสร็จแล้วเขาก็เขินตอนที่เขาเลือกภูมิใจไทยทั้งที่เขาก็รู้ว่าถ้าเขาเลือกภูมิใจไทยยังไงเขาก็ต้องร่วมรัฐบาลกับคุณอุ๊งอิ๊งซึ่งมีปัญหาซึ่งเขาก็โกรธรัฐบาลเพื่อไทยเรื่องกัมพูชาคิดหลงคิดหลุดอะไรนั่นน่ะเรื่องอังเคิลในตอนที่เลือกตั้งเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่ายังไงรัฐบาลคุณอนุทินก็ต้องรวมกับรัฐบาลคุณอุ๊งอิ๊งอยู่แล้วเขาก็เขินจนมาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเขินอยู่ถ้าเกิดเขาจะมาไล่คุณอนุทินแล้วเขาจะเอาใครอ่ะเขาเขินตั้งแต่แรกแล้วที่รับพรรคเสนอเงินเป็นอนุรักษ์แล้วก็เขินตอนเลือกเพราะที่รู้ว่ายังไงก็ต้องมีพรรคเพื่อไทย
0: ครับ
1: เรียกว่านี่มันเป็นปัญหาใหญ่กว่า
0: อืม
1: มันเป็นเรื่องเขินน่ะ
0: ครับ
1: มันเขินมันขวยเขินมันไม่จะไปทางไหนอ่ะฮะพักกัน
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้ง

0: ทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: เอาละครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
3: ค่ะพี่พลิศรจากฟลอริดาบอกว่าคุณอัญชลีสังเคราะห์ให้ฟังหน่อยถามจริงเหอะการเมืองคือละครคุณก็เข้าใจแต่ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญมากๆแต่ละประเทศก็ทำกันทั้งนั้นอย่ามองภาพที่เกิดขึ้นตอนนี้และถามหน่อยจะเอาใครมาเป็นนายกช่วยตอบหน่อยไม่มีอะพี่
2: ต้องถามคนที่เขาเคลื่อนไหว
3: ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีจริงๆเพราะเราไม่สามารถจะเอานายกที่อยู่นอกระบบได้เราไม่สามารถจะเอาคนมาเป็นนายกที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีชื่อนายกได้ถูกไหมคะนายกอยู่ในลิสต์ไม่ต้องไปฝันเป็นด็อกเตอร์อะไรนะคะลูกชายอาจารย์สุรเกียรตินะคะ
2: ไม่ได้ไม่ใช่เป็นแค่ดิ
3: บไปฝันอะไรอย่างนั้นไม่ได้เลยค่ะทุกคนต้องอยู่ในระบบหมดและดิฉันเองก็เข็ดแล้วกับการยึดอำนาจเข็ดแล้วกับการปฏิวัติเราปฏิวัติเรายึดอำนาจเราก็ได้บิ๊กป้อมบิ๊กตู่มาถูกไหมฮะเราอยู่กับบิ๊กป้อมมาทั้ง8ปีท่านก็เป็นยังไงก็นั่นแหละระบบอะไรต่อมีอะไรเราก็ได้เห็นกันไม่เอาค่ะเรียนพูดกันตรง
2: ๆ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ไม่มีสื่อก็พยายามไปถามนายกว่าคุณสนธิเขาว่าอย่างนั้นคุณสนธิเขาว่าอย่างนี้นายกว่าไงนายกก็ครับอย่างเดียวนะฮะวันนี
3: ้อันนั้นแหละที่จะเรียนถามพี่ไพศาลว่ารู้สึกว่าสะเทือนหรือว่าอัดดิ้งๆไปนิดนึงไหมคุณอนุทินนา
2: ก็ดูหน้าก็ดูแบบ
3: ไม่สบายใจ
2: ไม่ค่อยสบายใจนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: คือคุณสนธิในบทสื่อเขาก็เล่นวิพากษ์วิจารณ์คุณอนุทินหรือว่าพรรคภูมิใจไทยหรือเครือข่ายสีน้ำเงินอะไรเนี่ยเขาก็ถล่มของเขาหนักแหละในฐานะสื่อแต่ว่าพอสวมหมวกผู้นำม็อบเนี่ยมันก็เท่ากับมีการยกระดับของสถานการณ์ร้อนทางการเมืองขึ้นอีกขั้นหนึ่งถูกไหมฮะเพราะคนเราเนี่ยมันสวมหมวกได้หลายใบอย่างคุณสนธิเขาก็มีเขาสวมหมวกเป็นสื่อที่มีหน้าที่วิพากษ์วิจารณ์อะไรวิเคราะห์อะไรต่างๆ
3: ทำหน้าที่เขา
2: เขาก็ทำหน้าที่เขาแต่วันนี้เขาสวมหมวกเป็นผู้นำม็อบอ่ะใช่แต่มันก็เท่ากับนายกก็นี่ก็ต้องเท่ากับว่าฤดูกาลของคนที่เขาประกาศเขามาแล้วแล้วไปดูแคลนกันได้ไหมไม่ได้เขามีเขาก็มีชื่อชั้น
3: เขามีประสบการณ์นะ
2: ผ่านงานใหญ่ระดับชาติมามากมายแล้วอันนี้ผมคิดว่านายกก็คงจะก็คงจะต้องดูว่าจะต้องตั้ง
3: เอางี้ดีกว่าไม่สบาย
2: ว่าจะต้องตั้งรับอะไรกันยังไงนะ
3: คุณ
2: สิริพงษ์อังคสุขุมเกียรติเนี่ยจึงต้องออกเป็นผู้ชี้แจงแทน
3: ค่ะ
2: ก็ชี้แจงเรื่องต่างๆไปเรื่องทุนเทาเรื่องต่างชาติเทาเดี๋ยวมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องเขากระโดงเรื่องคดีหัวสวโกงสอบท้องถิ่นอะไรต่างๆที่คุณสุนทรีก็ว่าไปจากฉากนะคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามจะชี้แจงไปตามประเด็นเหล่านั้นนะเอาว่าผมไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาว่าคุณสิริพงษ์เขาก็พยายามที่จะแก้ข่าวตอบโต้ไปครับ
3: พี่สังเกตจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่มันจะจุดติดเวลาที่ความรู้สึกของประชาชนไอ้เรื่องพวกนี้รู้กันอยู่กับใจอ่ะรู้เยอะกันได้ซ้ำไปแต่เขาก็ยังนิ่งๆกันอยู่เพียงแต่ว่ามันรอเวลาบางอย่างเท่านั้นเองนะที่คิดว่าอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่านายกเนี่ยจะดับไฟได้ทันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยออกจดหมายเนรเทศมา2ฉบับเนรเทศอิสราเอลคนนึงเดรเทศฝรั่งเศสคนหนึ่งซึ่งก็ไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งคู่อะไรใช้คำนี้ก็แล้วกันพอจะดับ

0: ได้มั้ยคะจดหมายแบบเนี้ยค่ะ
1: คือ
0: คำสั่งเรียกว่าคำสั่งก็แล้วกัน
1: คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างๆเนี่ยนะเรื่องธุรกิจสีเทาที่มันมีถูกขุดคุยอะไรกันมากมายเดี๋ยวจีนเทาเดี๋ยวรัสเซียเทาเดี๋ยวอิสราเอลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มันอธิบายได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะยุคสมัยของคุณอนุทินมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจะเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องการปล่อยปละละเลยเป็นเรื่องของการที่ไม่บังคับใช้กฎหมายกันอย่างจริงจังซึ่งมันเป็นมาลำดับหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อดีตจนกระทั่งแล้วก็จนกระทั่งมาถึงขนาดนี้มันก็มีการขุดคุยแล้วมันก็โป๊ะแตกอะไรขึ้นมา
0: สีแตก
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษว่าเป็นเรื่องของคุณอนุทินหรือรัฐบาลอนุทินเนี่ยมันก็จะไม่อย่างนั้นเสียที
0: มันเน่าเฟะมานานแล้ว
1: หรือว่าเรื่องเขากระโดงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันก็ผ่านมาเป็นพอสมควรละจะฟันกันให้ลงเพราะว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยนะมันผมก็ว่าก็คงไม่ง่ายแล้วกระบวนการเนี่ยสามารถโยนเข้าไปที่กระบวนการยุติธรรมซึ่งมันก็เดินไปแล้วจริงนะฝ่ายการรถไฟฝ่ายกรมที่ดินอะไรเขาก็มีกระบวนการที่จะเดินไปนะฮะแต่เรื่องเดียวที่ปฏิเสธไม่พ้นเลยนะเรื่องเดียวที่จะหนักที่สุดเลยเมื่อผลมันออกมาแล้ว
0: ไม่ใช่สวใช่ไหมคะ
1: ก็คือเรื่องวัวสวเรื่องเดียวที่แบบไม่รู้จะดิ้นหลบไปทางไหนเลย
0: อ้าวเหรอฮะ
1: อันนี้มันคือเรื่องที่แบบ
0: แต่ว่ามันอย่างนี้นะพี่เลยสารหนึ่งเขาเป็นรัฐบาลเขาไม่เกี่ยวสองถ้ามันเกิดก่อนที่เขาเป็นรัฐบาล
1: คือไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มันก็สามารถที่จะพูดอะไรต่างๆยกเอาหลักการยกเอาอะไรกระบวนการต่างๆมาว่าได้เลยนะถ้ามันไม่มีเรื่องของเรื่องราวในสำนวน
0: เอกสาร
1: สอบซึ่งวันนี้มันชัดแล้วว่ามันหลุดไปแล้วมันเป็นเอกสารจริงมันเป็นเรื่องที่ทั้งกกต.แล้วก็ DSI เนี่ยเขาไปสอบพยานเขาไปหาหลักฐานอะไรต่างๆมาแล้วมันรวมกันอยู่ในเอกสารเต็มไปหมด
0: พี่ไพศาลคะวันนี้หนักกว่านั้นอีกที่ฉันฟังคุณจตุพรพูดนะถ้าฉันฟังจำไม่ผิดฉันว่าคุณจตุพรแหละเพราะเขาพูดหลายคนคุณจตุพรบอกว่าคนที่ปล่อยเอกสารพวกนี้ออกมาไม่ใช่ DSIที่ใครคิดว่าเป็นสมัยรัฐสมัยไทยรัฐ
1: บ
0: าล
1: พ
0: ลเอกประวิตรสอดส่องไม่ใช่นะคุณจตุพรพูดว่าหลุดออกมาจากกกต.เพราะว่าคนดังของกกต.เนี่ยกูกลัวตายเนื่องมาจากว่าเคยเห็นมีการติดคุกเกิดขึ้นแล้วนักการเมืองหลุดและนักการเมืองรอดแต่บรรดาพวกเขาอะติดคุกเขาก็เลยแกล้งให้พวกเนี้ยหลุดออกไปจะได้กดดันให้พวกเขาอะทำอะไรได้เป็นที่และไม่ติดคุกค่ะนี่คืออีกทฤษฎีหนึ่งที่มีการปล่อยออกมาแล้วดิฉันก็ค่อนข้างว่าคิดว่ามันก็เป็นไปได้นะคะพี่เรศาน
1: คือผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อเพราะว่าถ้าพูดถึงว่าไอ้สำนวนในส่วนของคณะอนุชุดที่26เนี่ยมันมีกกต.ครับมันมีดีเอสไอเข้าไปร่วมอยู่เพราะถ้าจะแบบที่รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าเอ้ยมันหลุดมาจากนี้สายสอบแล้วหลุดมาจากกองในคดีฟอกเงินเนี่ยนะผมจะค่อนข้างผมคิดโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่พอชุดที่36ร่วมมาถึงอาจารย์สมชัยด้วยเนี่ยนะผมเชื่ออย่างคุณอันผมว่าในกกต.เพราะว่าไอ้ชุด36เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับนี้สายเลยกกต.ล้วนๆเอกสารยังหลุดมาถึงอาจารย์สมชัยได้ผมก็คิดว่าน่าจะกกต.นี่แหละแล้วก็แสดงว่าอันแรกก็คงไม่ใช่ DSI คงจะกกต.นี่แหละใช่ไหมฮะ
0: ข้าราชการเขาก็กลัวติดคุกค่ะพี่ไพศาลเพราะทุกครั้งที่โดนอ่ะพวกเขานะฮะที่ไม่รอด อาจจะไม่ใช่แค่ข้าราชการด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ตัวคนที่เป็นกกต.เองด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาก็กลัวเหมือนกันนะบางทีเขาก็อยากให้สังคมมาช่วยกดดันเขาหน่อยอะฮะ
1: อืม
0: เอ๊ะอันนี้ที่ฉันคิดเองนะคะถ้าสมมติฉันเป็นกกต.

0: ครับ
1: เจนก็ไม่อยากให้คนที
0: ่
1: ผู้มีอำนาจอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าเคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าเคยเลือกเรามาเปล่าก็ไม่รู้มากดดันเราอ่ะเราอยากให้สังคมกดดันเราบ้างค่ะพี่ไพศาล
0: ครับ
1: ค่ะบางทีสำนวนหลุดไปสังคมช่วยกดดันเราก็รอดถูกไหมฮะ
0: ใช่ก็รู้สึกวันนี้มีอาจารย์นครินทร์ใช่ไหมไปขึ้นอดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย
1: อาจารย์สอนหนังสือมา30ปีเป็นองค์กรอิสระมา40ปีไปพูดให้วปอฟังค่ะ
0: อืมอ
1: าจารย์แบบหลุดหรือเปล่าฮะแบบว่าก็ไม่ได้อยากพูดแต่บรรยากาศพาไปอะไรเงี้ย
0: ผมถึงบอกว่ามันมีเอ๊ะทำไมฝั่ง
1: มันมีสัญญาณบางอย่าง
0: ทำไมคุณสุนทรีเขาออกมาซึ่งเราก็รู้สุนทรีนี่อย่างไรเขาก็ต้องใช้ฐานมวลชนทางฝั่งนิยมพอมันมีความเห็นอย่างเงี้ยผมยังเชื่อว่าเออเรื่องหัวสวเนี่ยมัน
1: ฝ่าย
0: อ
1: ันนั้
0: นฝ่ายอันนั้นนิยมเองก็คงจะเห็นแล้วว่าโอ้โหถ้าให้ทำอย่างนี้ได้ไปเนี่ยมัน
1: ไม่มีใครทนได้ค่ะพี่ไพศาลพูดกันจริง
0: ประเทศไทยมันแทบจะ
1: ไม่เหลืออะไรเลย
0: มันจะไม่เหลือกติกาอะไรกันเลยนะใช่ไหม
1: คือประเทศเนี่ยมันอยู่ได้ถ้าหากว่าเออเราวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องข่าวจากการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงเนี่ยหมดทั้งประเทศไม่เหลืออะไรเลยค่ะพี่อาจารย
0: ์
1: เรายังพึ่งได้เรายังพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้คำถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรอะสวก็สวเป็นคนเลือกองค์กรอิสระทั้งหมดนะทั้งปปชทั้งศาลรัฐธรรมนูญถูกไหมคะ
0: ครับ
1: นั่นคือกระบวนการยุติธรรมถ้ากระบวนการยุติธรรมไม่เป็นที่พึ่งได้ไม่เหลือประเทศอะค่ะ
0: ทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการเมืองอะไรต่างๆก็อาจารย์นครินทร์
1: เดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์นครินทร์เนี่ยนะคะเพิ่งพ้นจากการเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
0: ใช
1: ่แล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ไปพูดนะคะที่วปอ
0: ไปบรรยาย
1: เป็นการแถลงปาฐกถาค่ะบนเวทีผลงานวปอรุ่น68ตามคำเชิญของอาจารย์ธนพรศรียางกูลเกือบไม่ได้เรียนวปอแล้วนะบอกว่านายกตอนนู้นเอาชื่อแกออกนะคะ
0: คุณนุชินช่วยไว้ช่วยให้กลับ
1: ตอนนั้นคุณนุชินอยู่ในรัฐบาลใช่ไหมคะ
0: รัฐบาลคุณนุชิน
1: กลับมาเป็นนายก
0: มาเป็นนายกก็เลยดึงชื่อเพราะว่าคุณรัฐบาลคุณอิงก็เอาชื่อออก
1: ค่ะก็เป็นคุณธนพรเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาเป็นคนเชิญอาจารย์ศาสตราจารย์นครินทร์เมฆไตรรัตน์ไปในหัวข้อการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตเออดิฉันชอบมากเลยนะช่วงหลังๆเนี่ยตั้งหัวข้อปาฐกถาอะไรกันแบบยืดยาวมากไม่รู้จะเป็นการบรรยายเลยหรือจะตั้งหัวข้อกันแน่ตั้งมันสั้นๆเนี่ยการกี่แม่พี่ไพศาลหัวข้อเนี่ยมันตั้งสั้นๆการเมืองและสังคมไทยสำหรับอนาคตไม่ต้องทำมันสามบรรทัดหรอกอาจารย์ก็บอกว่าได้นำประสบการณ์การเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยกว่า30ปีและในศาลรัฐธรรมนูญอีก10ปีมาฉายภาพการพัฒนาปัญหาและอนาคตของการเมืองไทยน่าสนใจมากค่ะ
0: เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันขออนุญาตพักก่อนสักครู่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ

นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว

0: 8:47 นครับคุณอันครับ
1: ค่ะว่ากันต่อก็แล้วกันนะคะขอลงรายละเอียดหน่อยก็แล้วกันไม่อยากจะตัดตอนนะคะเพราะว่าเวลาข่าวก็สรุปมาแล้วเนี่ยไปตัดอีกบางทีจะไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะอาจารย์นครินทร์ก็ได้ไล่เรียงประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง75เลย2475มาจนถึงปัจจุบันบอกประเทศไทยมีการออกแบบการเมืองใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยตั้งแต่ปี40ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน60ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนะคะเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญหลายฉบับมันก็สะท้อนปัญหาระบบกติกาการเมืองการปกครองประเทศเราสร้างบ้านแต่ไม่ตกลงปรงใจเรื่องการใช้โครงสร้างกันตลอดมีการรีโนเวทบ้านตลอดเวลาไม่พอใจก็เปลี่ยนห้องน้ำเปลี่ยนห้องรับแขกใหม่นี่คือการเปรียบเปยค่ะการขึ้นสู่อำนาจการพ้นตำแหน่งของรัฐบาลไทยเป็นเรื่องสับสนกับชาวต่างชาติมากโดยเฉพาะเรื่องการยุบพรรคตามกฎหมายไทยอาจารย์นครินทร์บอกว่าต้องไปอธิบายว่าคุณเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกเพราะอะไรคุณอุ้งอิงตกจากเก้าอี้เพราะอะไรเนี่ยคนเข้าใจยากค่ะพี่สารนะคะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการยุบพรรคนี่แหละเป็นสิ่งที่อธิบายให้ประธานศาลในต่างประเทศฟังได้ยากยิ่งสำหรับปัญหาเชิงโครงสร้างในปัจจุบันเนี่ยการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระมีการเปลี่ยนระบบทุกช่วงเวลาทำให้เกิดความสับสนในขณะที่การใช้อำนาจของรัฐสภาชุดปัจจุบันก็มีความชอบธรรมทางการเมืองในระดับต่ำนี่เรียกว่าใช้ความเมตตาปานีมากนะคะใช้คำว่ารัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยมันก็จะมีตัวหารเยอะหน่อยเพราะสส500สว200ถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: หารออกมาก็โอเครับผิดชอบร่วมกันรัฐสภามีความชอบทางการเมืองในระดับต่ำแต่ประโยคต่อมาคือโดยเฉพาะที่มาของสวค่ะที่เลือกกันเองเป็นระบบที่คิดและใช้กันเองโดยไม่มีใครเคยใช้มาก่อนส่วนปัญหาการบริหารราชการพบความซ้ำซ้อนของอำนาจเนื่องจากแต่ละกรมมีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอำนาจของตัวเองทำให้เกิดความคลุมเครือระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนมากเกินไปทำให้ขาดประสิทธิภาพในการรองรับบริการสาธารณะขนาดใหญ่อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคประชาชนอ๋อเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงก็แล้วกันก็คืออาจารย์บอกว่าเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนสักทีว่าการมาขององค์กรอิสระเนี่ยมันมาทางไหนบ้างเราเปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวพูดเองนะไม่เกี่ยวอาจารย์นะคดีจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้พวกองค์กรอิสระต้องเอาที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศส่งตัวแทนมาแล้วมาเลือกตอนนั้นเนี่ยยังเป็นปัญหาได้ซ้ำไปว่านักการเมืองยกสถานะของราชพัฒทั่วประเทศราชมงคลด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ทำให้มีตัวหารมากขึ้น
0: เพราะว่าเสียงเขาเยอะ
1: ในการใช่เอามาเป็นตัวแทนในการเลือกมันเป็นแบบนี้มาโดยตลอดนะคะประเทศไทยเนี่ยนอกจากนี้นะคะอาจารย์ก็บอกว่าทิศทางการเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันก็อยากจะบอกว่าเอกชนไทยนะฮะเอกชนไทยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปัญหาการซับซ้อนมีฐานะความบุคคลขนาดใหญ่แล้วก็สะท้อนสังคมไทยความเจริญที่ผ่านมาขับเคลื่อนโดยภาคเอกชนเป็นหลักแต่สังคมยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งความไม่เท่าเทียมทางรายได้การกระจุกตัวของความมั่งคั่งและปัญหาหนี้สินครัวเรือนที่สูงมากซึ่งจะฉุดรั้งการพัฒนาในระยะยาวการขยับชนชั้นทางสังคมทำได้ยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดพี่ภิสารคะการขยับชนชั้นทางสังคมในต่างประเทศก็ทำได้ยากแต่ชนชั้นเมื่อก่อนเนี้ยคุณภาพการใช้ชีวิตมันอยู่ในระดับที่โอเคถูกไหมคะแต่ประเทศไทยเนี่ยขยับทางชนชั้นง่ายนะคะเมื่อก่อนนี้แค่เข้าถึงการศึกษาได้ก็ขยับชนชั้นได้แต่ทุกวันนี้ดิฉันว่ามันยิ่งยากก็ไปใหญ่อะค่ะแถมมาตรฐานความเป็นอยู่ก็ต่ำลงด้วยคือไม่ได้ดีเหมือนต่างประเทศอะแล้วก็แถมขยับยากเมื่อก่อนเนี้ยการศึกษาความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีแต่ขยับได้แต่เดี๋ยวนี้ของเราเนี่ยความเป็นอยู่ก็ไม่ดีแล้วก็ขยับยากจนบางครั้งต้องอาศัยอำนาจมืดเมื่อก่อนนี้แค่ลูกหลานเนี่ยดิ้นรนกระเสือกกระสนมาเรียนกรุงเทพ ได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆก็ขยับชนชั้นได้นะพี่ไพศาล

0: เดี๋ยวน
1: อ
0: ี้
1: ือ
0: ่ะ
1: ม
0: ได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆในมหาวิทยาลัยดีๆเขาก็ยังมีอินเตอร์อินเตอร์และอินเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆขยับตามเขาไม่ทันค่ะพี่ไพศาลนี่พูดกัน
1: อื
0: ตร
1: ม
0: งๆดิ้นรนมาเรียนจุฬาธรรมศาสตร์ในจุฬาธรรมศาสตร์อ่ะม
1: อ
0: ี
1: ือ
0: ิน
1: ม
0: เตอร์และอินเตอร์ไปต่างประเทศอินเตอร์สองปริญญาเยอะแยะไปหมดเลยคุณขยับตามเ
1: ค
0: ขาร
1: ับ
0: ไม่ทันจริงๆอืมทิศทางและอนาคตการเมืองไทยในปัจจุบันศาสตราจารย์นครินทร์มองว่าไม่มีไอ้ที่พูดเมื่อกี้เรียนพูดเองนะอาจารย์นครินทร์ไม่ได้ยกตัวอย่างชัดขนาดนี้มองว่าไม่มีความแจ่มชัดมีความพร่ามัวเหมือนขับรถไปบนถนนและมองไม่เห็นทางไกลสังคมไทยยังคงขับเคลื่อนและยึดโยงกันด้วยอํานาจในหลากหลายรูปแบบก็คืออํานาจดิบอํานาจเงินและอํานาจกฎหมายซึ่งสังคมจะมั่นคงได้ก็ต่อเมื่ออํานาจนั้นมีความชอบธรรมทั้งที่มาและกระบวนการส่วนคำถามทิศทางการเมืองและจุดยืนของรัฐธรรมนูญอาจารย์บอกว่าปัจจุบันในการเมืองไทยคุมเชิงและช่วงชิงจังหวะซึ่งหากฝ่ายใดทำได้ก็ไม่ได้แปลว่าสังคมใช้การยอมรับเสมอไปหากประโยชน์ไม่ตกอยู่กับคนส่วนใหญ่ส่วนประเด็นข้อกังวลเรื่องทิศทางรัฐธรรมนูญใหม่ที่จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มอาจารย์บอกว่ารัฐธรรมนูญต้องเป็นของทุกคนไม่ใช่ของสีใดสีหนึ่งประเทศเราจะแบ่งกันกี่สีไม่สำคัญแต่รัฐธรรมนูญต้องเป็นของคนทุกสีแล้วก็การมอบอำนาจให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเขียนบางครั้งก็พารัฐธรรมนูญลงเหวได้เหมือนกันความผิดพลาดของกรรมการยกร่างปี60คือระบบสว.เมื่อเราทำแบบนี้ก็ต้องยอมรับชะตากรรมแบบนี้ค่ะและขณะเดียวกันให้คำแนะนำถึงภาคเอกชนในการรับมือยุคนี้ว่าอาจจะต้องเจ็บตัวกันบ้างการเติบโตบางครั้งต้องพึ่งพาอำนาจทางการเมืองสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสู้ในสิ่งที่ควรสู้ยอมรับในสิ่งที่ควรยอมรับหากเลือกชนในทุกเรื่องธุรกิจก็คงไปไม่รอดค่ะนี่คือที่อาจารย
1: ์ครับท่านก็คงจะสบายใจมากขึ้นนะถอดหัวโขนออกมาก็สามารถพูดได้ในฐานะนักวิชาการให้มุมมองที่คือถ้าตอนที่ยังสวมหัวโขนเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยก็คงจะมานั่งกล่าวอะไรต่างๆเหล่านี้คงจะไม่ได้นะ
0: ท่านพูดเรื่องเอกชนว่าสู้คุณในจุดที่ควรสู
1: ้เออเนี่ยผม
0: ชนในจ
1: ุ
0: ดที่ควรชนก็คงมีคนถามมามั้งคะว่าแล้วมันจะเอกชนจะอยู่ยังไง
1: เพราะในวปอก็จะมีพวกบรรดาพวกนักธุรกิจอะไรต่างๆเขาอยู่พอสมควรนะ
0: จริงๆเสียงเขาคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะเราถึงได้เห็นผู้ว่าแบงค์ชาติที่ท่านไปพูดที่ไหนนะที่เวสันชี้ปัญหาโครงสร้าง
1: ที่จุฬาหรืออะไรนะ
0: ที่บอกว่าการเมืองธุรกิจเนี่ยเขาถักทอเป็นโครงข่ายที่สลับซับซ้อนมากนะ
1: ครับ
0: ยากที่จะแก
1: ้ธุรกิจและทุนมันก็มีหลายระดับนะ
0: ค่ะ
1: แล้วแต่ละระดับมันก็ไม่ใช่ว่า
0: จะไม่ขัดกันอำนาจได้หมด
1: จะมันก็มีการขัดกันอยู่ได้นะถ้าใหญ่กินรั่วไปซะหมดเนี่ยคนที่อยู่ล่างๆโรงพยาบาลก็มันคงจะเดือดร้อนกันแหละเอ๊ะกฟผ.มันมีมาที่เรื่องนี้ก็แล้วกันนะกฟผ.โดยคุณมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการนะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยอมรับข้อจำกัดของโครงข่ายไฟฟ้ามี capacity ระบบสายส่งไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ขณะที่กลุ่ม data center เนี่ยยื่นขอใช้ไฟฟ้ากว่า100รายรวมแล้ว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์ก็ต้องหาลือกับกฟผ.เพื่อขยายสายส่งนะอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณมงคลตรีกิจจานนท์บอกขณะนี้มีกลุ่ม Data Center ยื่นขอใช้บริการไฟฟ้าประ

0: มาณ100กว่ารายเป็นไฮเปอร์สเกลที่ต้องการใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงคิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าราว 2.6 หมื่นเมกะวัตต์แต่กฟผ.รองรับได้ระดับหนึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงโครงข่ายไฟฟ้าทั้งระบบส่งสถานีไฟฟ้าโดยกฟผ.ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากลุ่ม Data Center ได้เพียงไม่กี่รายทางนี้ศักยภาพโครงข่ายไฟฟ้า Capacity ระบบสายส่งกฟผ.มีไม่เกิน 3,000 เมกะวัตต์ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้กฟผ.ต้องปรับปรุงระบบส่งโดยเร่งหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กฟผ.หรือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงกำหนดหลักประกันการใช้โครงข่ายไฟฟ้าเพื่อคัดกรองกลุ่มลูกค้า Data Center ที่ต้องการจองการใช้ไฟและน้ำนะกลุ่ม Data Center ที่ต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ EEC จำเป็นต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงบอร์ด Data Center ที่กำหนดความสมดุลการใช้ไฟฟ้าและน้ำในพื้นที่เพื่อไม่เกิดปัญหาการแย่งใช้ไฟฟ้าและน้ำกับประชาชนท่านผู้ว่าบอกว่าเราต้องประเมินศักยภาพสายส่งหรือกริดว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าลูกค้า Data Center ยื่นขอใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่สูงมากถึง 2.6 หมื่นเมกะวัตต์เราบอกตรงๆว่าไม่สามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้ครบ
1: มันจะมีคนอะไรคะ
0: แล้วก
1: ็กริดไม่รองรับไม่ได้ก็ขยาย
0: มันก็จะต้องดูว่าใครเส้นใหญ่ใครเส้น
1: อ๋ออันนี้ก็เตรียมเปิดประมูลว่างั้นเถอะ
0: ก็เป็นไปได้ใครเส้นใหญ่ใครเส้นเล็กนะมันก็ไม่ใช่ว่าคงจะได้คนถ้าผู้ว่ากบพก็ว่างี้นะจนกว่าจะมีการลงทุนเพิ่มเติมให้ซึ่งก็มันก็ต้องมาดูว่าลงทุนเพิ่มเติมแล้วไอ้ขยายกริดต่างๆขึ้นมาแล้วประชาชนต้องแบกไหม
1: ก็สองแสนล้านเนี่ยค่ะไม่แบกม
0: าถ้าประชาชนแบกก็เขาก็คงไม่ยอม
1: พี่ภาษาก็สองแสนล้านไม่แบ่งให้กฟผ.เขาขยายมาก
0: ค่ะแค่นี้ก็โดน
1: พักก่อนค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าตอนนี้คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดหนึ่งปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยกันต่อฮะ
2: ค่ะเดี๋ยวฉันขอดูความรู้สึกอะไรของแฟนๆรายการหน่อยนะคะ
1: ครับ
2: คุยกันมาตั้งแต่วันนี้จริงๆก็โต้ตอบกันสื่อสารสองทางดีนะคะประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้พนักการเมืองจริงดีจริงเด่นกันคุณชุชนาบอกกฎหมายเป็นผลผลิตจากชนชั้นปกครองที่มีอำนาจค่ะแล้วก็คุณลิสาวันนี้ก็พูดคุยมาเยอะนะคะบอกธุรกิจนี้หมายถึงธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมธุรกิจอะไรนะอ๋ออะไรก็มีอะไรที่แบบต้องชนหรือไม่ชนอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ค่ะหลายอย่างนะคะ

0: คุณก้องบอกว่าคุณนายกคงชอบนะเพราะว่าพระคงรู้นะว่าเมืองไทยนี้ศักดิ์สิทธิ์โอเคเมืองไทยเมืองศักดิ์สิทธิ์นะคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะ
1: ค่ะเอเรื่องว่ามีพวกกลุ่มทุนเทาชาติต่างๆมาถือครองที่ดินมาทำธุรกิจอะไรต่างๆกันแล้วก็ตั้งนอมินีขึ้นมาพวกนี้นะวันนี้ทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยว่าทางกรมเนี่ยได้ทำการตรวจสอบการถือครองที่ดินและอาคารชุดของนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลจำนวน 125,622 รายหลังจากได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากการถือครองจากกรมที่ดินพบว่ามีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินเนี่ยรวมถึง 123,542 รายถือครองโฉนดที่ดิน 1,269,326 แปลงเนื้อที่ 4,054,926.88 ไร่โดยแยกเป็นนิติบุคคลไทย 100% เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน 87,265 รายสัดส่วน 70.64% ของนิติบุคคลทั้งหมดถือครองโฉนดที่ดินรวม 963,488 แปลงสัดส่วน 75.90% ของการถือครองที่ดินทั้งหมดเนื้อที่รวมก็ 3,440,661.50 ไร่ที่เป็นสัดส่วน 76.38% ของจำนวนไร่ที่นิติบุคคลถือครองและนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนอันนี้ถือครองโฉนดที่ดินเนี่ย 36,277 รายคิดเป็น 29.36% ก็คือประมาณ 30% ก็แสดงว่าไทยนิติบุคคลไทย 100% เนี่ย 70แล้วก็นิติบุคคลซึ่งมีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ย30ถือครอง30เนี่ยถือครองโฉนดที่ดิน 35,838 แปลงคิดเป็น 24% เนื้อที่รวม 1,064,265.38 ไร่ 23.62%หากเจาะลึกลงไปในนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนและมีการถือครองที่ดินรวม 36,227 รายเนี่ยยังกล่าวหาว่าทั้งหมดเป็นนอมินีไม่ได้เนื่องจากบางรายมีการร่วมทุนกันระหว่างคนไทยและคนต่างชาติจริงแต่บางรายก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นนอมินีซึ่งกรมจะได้ทำการตรวจสอบเชิงลึกและหากพบความผิดปกติก็จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะฮะคราวนี้โดยมีถ้าจะจำแนกเนี่ยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่ระดับ 0.01 ถึง 49.00% เนี่ยอันนี้มี 31,516 รายคิดเป็น 86.88% ถือครองที่ดิน 287,176 แปลงเนื้อที่ก็ 901,000 ไร่โดย5จังหวัดที่ถือครองมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครนะ 29,518 ไร่ชลบุรี 95,846 ไร่สมุทรปราการ 35,649 ไร่ปทุมธานี 24,441 ไร่นนทบุรี 12,563 ไร่รวมเฉพาะ5จังหวัดเนี้ยถือครองโฉนดที่ดิน 198,019.37 ไร่2นิติบุคคล

นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นตั้งแต่ 49.01 ถึง 99.99% อันนี้ถือครองโฉนดที่ดินทั้งหมดรวม 59,700

0: 3ไร่สมุทรปราการ 3,782 ไร่ฉะเชิงเทรา 6,180 ไร่รวม5จังหวัดเนี่ย 34,928 ไร่อันนี้คือตั้งแต่49ถึง 99.99% อันนี้ที่ต่างชาติถึงครองครับ
1: ค่ะพวกคำว่าถือครองนี่ผิดกฎหมายหรือว่าไม่มีผิดกฎหมายคะ
0: ถ้าเป็นส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยเขาถือแค่ 49% อันนี้ก็หมายถึงว่าตามกฎหมายในที่ดินเหล่านั้นแต่ว่าจะมีนิติบุคคลที่เป็นชาวต่างชาติที่คงจะได้รับอนุญาตพิเศษที่ถือได้เกินมากกว่า 49%
1: ที่เราอ่านไปทั้งหมดเนี่ยไม่ผิดกฎหมาย
0: ไม่ผิดกฎหมายอันนี้ก็คือว่าทั้งหมดเลยถ้าไปภาพรวมที่มีต่างชาติในรูปของนิติบุคคลที่มาถือแต่ต้องไปตรวจดูให้ลึกลงไปกว่านี้ว่า
1: เป็นนอมินีถือแทนหรือเปล่า
0: เป็นนอมินีหรือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยกับต่างชาติร่วมกันถือจริง
1: ๆค่ะไอ้ตรงนี้นี่แหละคือตัวเลขเนี่ยมาแบบต่างชาติถือเท่านี้เท่านี้เท่านี้แต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นแล้วยังมีที่เป็นนอมินีอีกเท่าไหร
0: ่ทางกรมธุรกิจการค้าเขาขอดูเขามีแต่รายชื่อของนิติบุคคลเขาก็ต้องเอาชื่อนิติบุคคลนั้นไปถามกรมที่ดินแล้วกรมที่ดินก็รายงานมาเขาก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นมาแล้วเขาก็จะไปสำรวจเขาก็จะลงไปตรวจสอบเชิงลึกอีกทีนึงเขาว่างั้น
1: ค่ะวันนี้นะคะนางอโลนาฟิชเชอร์คัมพูดอิสราเอลมีแผนค่ะว่าจะเข้าพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราคือคุณเสียศักดิ์ปูเกตแก้วโดยมีการหารือกันเรื่องปัญหาของชาวยูในประเทศก่อนที่จะมีการชุมนุมที่หน้าสถานทูตในวันที่10กันยายนนี้ค่ะโดยที่นางอารณาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมีกำหนดเข้าพบกับคุณเสียศักดิ์ปวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศในเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ 9:30 ค่ะโดยก็มันเป็นเรื่องที่เขาท่านทูตอิสราเอลก็มักจะออกมาเคลื่อนไหวเวลาที่มันมีกระแสหนักๆนะที่ในศาลเช่นตอนช่วงที่มีการเปิดออกมาว่าปายเนี่ยถูกยึดครองโดยอิสราเอลไปเรียบร้อยแล้วมีการมีโบสถ์ยิวมีคนที่ได้สัญชาติไทยมาทำหน้าที่นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นทูตอิสราเอลก็ออกมานะนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะทูตอิสราเอลก็ออกมาพรุ่งนี้จะไปพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศก็เดี๋ยวคอยดูนะคะว่าหลังจากพบกันในวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญคืออะไรเพราะว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือวันที่10ทางฝั่งคุณสุทธิเนี่ยก็จะไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอิสราเอลแล้วก็ทางกลุ่มที่จังหวัดภูเก็ตนะคะมีเพจของคนภูเก็ตนะคะข่าวภูเก็ตสำนักข่าวภูเก็ตชื่อว่าภูเก็ตไทมส์ก็รายงานว่าคนภูเก็ตเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วนะคะภูเก็ตไทม์รายงานว่าลุมต่อต้านเทศกาลของชาวยิวที่จะมีการรวมตัวกันประมาณ 2,000 คนจัดงานปีใหม่ในวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะโดยชาวบ้านเนี่ยจี้ถามภาครัฐและก็หน่วยงานว่าตรวจสอบใบอนุญาตกันหรือยังคนภูเก็ตคนป่าตองคนพื้นที่ได้อะไรคือเขาจะจัดเทศกาลชาวยิวไม่ใช่เฉพาะชาวยิวที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นเขาก็จะมากันจากต่างประเทศทั่วโลกด้วยนะคะที่จะมาสังสรรค์กันเขาก็ถามว่าเรามากันแบบนี้คนไทยได้อะไรเพราะว่าไม่ว่าจะจองที่พักเครื่องบินก็ของพวกเขาจองที่พักผ่านเว็บไซต์เสร็จสับใช้บริการเครือข่ายธุรกิจต่างๆเป็นของชาติตัวเองทั้งนั้นทั้งรถทั้งที่พักทั้งโรงแรมกินก็กินในเขาใช้คำว่าโคเซอร์ค่ะร้านอาหารบริการต่างๆของอิสราเอลทั้งนั้นหลังจากมีการประกาศชวนชาวยิวทั่วทุกสารทิศให้บินมาร่วมงานปีใหม่ร่วมบริจาคและร่วมในพิธีชำระล้างบาปที่ชาบัตในพื้นที่ป่าตองค่ะอันนี้คือภูเก็ตไทมส์ที่เป็นเว็บไซต์ Facebook ของที่เจาะลึกเรื่องข่าวของภูเก็ตประเด็นตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าออกมาต่อต้านคนยิวแล้วตั้งคำถามว่าได้อะไรประเด็นมันสำคัญคือที่เราบอกว่าเราไม่ได้อะไรเลยโรงแรมของเขาร้านอาหารของเขาที่พักรถของเขามันคือโดมินีถือแทนใช่ไหมนี่มันผิดตั้งแต่ต้นตัณหากล่ะ ที่กฎหมาย

0: ายปล่อยให้เขาเข้ามายึดธุรกิจไปหมดเลยอะค่ะ
1: จริง
0: ก็ยาก
1: เขาก็เข้าไปที่ไหนก็เขาก็ทำลักษณะนี้หมดนะ
0: ทุกที่ใน
1: เข
0: โล
1: าก ก็จะทุกที่ในโลกเขาไปก็จะ
0: แล้
1: เป
0: ว
1: ็
0: เร
1: น
0: าจะทำยังไง
1: เขาก็เป็นชุมชนของเขาก็เราเป็นเมืองที่เปิดกว้างรับนักท่องเที่ยวเขาก็เข้ามาออกสะดวก
0: ค่ะ
1: แล้วก็อะไรที่มีกฎระเบียบอยู่เขาก็สามารถที่จะข้ามไปสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เพราะเขาก็รู้วิธีที่ต้องทำยังไงนี้ถ้าเราถึงว่าเราเป็นเมืองที่เปิดรับนักท่องเที่ยวนะเพราะฉะนั้นการเข้าออกก็คงจะสะดวกแต่ว่าถ้าเราเคร่งครัดในเรื่องเกี่ยวกับระเบียบอะไรต่างๆมามันก็คงจะไม่น่าจะเกิดเหตุจนกระทั่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เกิดขึ้นนะ
0: มาจนถึงจุดนี้มันหมายความว่าเราเนี่ย
1: ก็ปล่อยปละละเลยจะด้วยความตั้งใจไม่ตั้งใจอะไรก็แล้วแต่
0: คือเขาซื้อได้หมดอะค่ะจนเขาสามารถสร้างชุมชนของเขาได้อย่างเข้มแข็งขนาดนี้คือเขาซื้อหมดแล้ว
1: อย่างผมดูไอ้ที่ฉะเชิงเทราที่บางคล้าเขาไปทำสุสานนั่นแ
0: หละ
1: แล้วก็พอมาถึงเขาจะขอต่อใบอนุญาตเป็นรอบที่สองก็ไปถึงไปตรวจดูแล้วก็พบว่ามันไม่สามารถที่จะให้
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: อะไรถ
1: ู
0: กสักอย่าง
1: ผมก็ถามว่าแล้วไอ้ทีแรกอะตอนที่เขามาขอแล้วคุณอนุญาตได้ยังไงใช่ไหมฮะคือทำไมเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเนี่ยมันก็คงจะอีกเรื่องหนึ่งมั้ง
0: ชาวบ้านเนี่ยไม่ได้รู้เลยนะคะสงสัยว่าทำอะไรมาพลาดตรงที่จะเอาศพมาฝัง
1: แล้วไปถึงบ้าน
0: มาเคาะประตูเรียกชาวบ้านข้างๆขอกุญแจเปิดสุสานหน่
1: อ
0: ยเพราะเข้าใจว่าบ้านหลังเนี้ยถูกจ้างให้เป็นคนถือกุญแจเฝ้าสุสานความมันเลยแตกก่อนหน้านั้นไม่รู้เลย
1: ครับ
0: ว่าข้างๆนั่นคือสุสาน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนี่ปรากฏว่าตรวจไปแล้วพบว่าใช้ฝังศพไปแล้ว4หลุมแล้วตรวจลงลึกไปอันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยที่เขากับดูแลให้สัมภาษณ์นะคุณอะไร
0: พลพี
1: บอกว่า1ศพเนี่ยถูกต้องเพราะอยู่ในช่วงที่อนุญาตให้เป็นสุสานแต่3ศพเนี่ยเอามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตได้หมดอายุแล้วต้องพักก่อน
0: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
1: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา16นาทีครับมาคุยกันต่อนะฮะครับคืออย่างเงี้ยมันสรุปรวมว่าเราก็มันก็มีอะไรที่มันหย่อนยานไม่บังคับใช้ย่อหย่อนไม่บังคับใช้กฎหมายแล้วก็พอจะเข้มเงินขึ้นมาเนี่ยก็
0: ไม่จะจับตรงไหน
1: ทางอิสราเอลเขาก็คงจะต้องมาปวยวายทางฝั่งกระทรวงการต่างประเทศว่าคุณต้องปฏิบัติให้เท่าเทียมให้เสมอภาพนะคือคนต่างชาติเขาก็มาขอตั้งสุสานนั้นเต็มไปหมดแต่อยู่ๆจะมาเอาเอ้าก็คุณพลพีก็บอกเลยบอกว่าเอาเพื่อความเป็นธรรมเดี๋ยวเราจะตรวจทุกสุสานทั้งสุสานยิวสุสานนู่นสุสานนี่เพราะว่าของบ้านเราเนี่ยคนต่างชาติที่เขามีชุมชนกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายตายก็ต้องไปฝังไปเผาเขาก็จะมีไอสถานชาปนกิจเขาหรือสุสานของเขาอยู่แล้วแต่คราวนี้ถ้าสมมติเราบอกว่าไอสุสานยิวไม่ได้อ้าวแล้วสุสานอื่นๆนะมันก็เลยเกิดการประท้วงขึ้นมาอะไรต่างๆนั้นเราก็ต้องเข้าใจ
0: ถ้าอย่างนั้นก็ไปตั้งต้นใหม่ดีกว่าว่าคุณมาอยู่ประเทศไทยได้ไง
1: สุสานของ
0: อยู่จนตายนี่ไม่ธรรมดานะคะ
1: สุสานของชาวยิวเนี่ย คนยิวเริ่มเสียชีวิตแล้วฝังในประเทศไทยเนี่ย2500ประมาณสัก2532 33เป็นต้นมาตามประวัติเนี่ยเขาติดต่อกับพวกโปรเตสแตนต์พวกโบสถ์โปรเตสแตนต์ให้ไปฝังที่สุสานของโปรเตสแตนต์ที่เจริญกรุงผมเจริญกรุงอะสุสานโปรเตสแตนต์นะแล้วต่อมาเนี่ยเขาไปเจรจาขอซื้อที่ติดกับสุสานโปรเตสแตนต์ได้มา2ไร่ก็ฝังคนอิสราเอลไปเกือบๆ40ร่างแล้วมันเต็มก็เลยเป็นที่มาที่ล่าสุดเขาก็ต้องไปหาที่สุสานเขาก็เอาที่มันสะดวกไม่ไกลจากกรุงเทพนะก็เลยไปได้ที่บางคล้าก็มีเจ้าของที่ขายให้เขาที่เจ้าของที่คนไทยก็รีบมาโวยวายแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่รู้ว่าจะไปทำสุสานผมไม่เชื
0: ่อแต่ก็ไม่แน่นะครับพี่สุสานเพราะว่าคนซื้อที่ไม่ค่อยบอกตรงๆหรอกว่าจะไปทำอะไรบางทีก็ผมอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยที่เพื่อจะกลับไปอยู่ต่างจังหวัดค
1: ือก็จะไปได้แต่ว่า
0: พูดสร้างอะไรที่มันทำให้ดูเหมือนกับว่าลดราคาให้หน่อยจะทำเป็นเรือนหอมันก็ไม่ค่อยพูดความจริงนะพี่สารเวลาที่เขาซื้อที่กันอ่ะ
1: เห็นว่าซื้อไปหกประมาณ6-7ไร่นะที่บางคล้า
0: ค่ะเพราะว่าบางทีบอกอู้ผมจะทำปั๊มน้ำมันอ้าวตายละทำปั๊มน้ำมันถ้างั้นก็โกงราคากันหน่อยสิแล้วไปผมจะทำแค่ทางออกเล็ก
1: ๆ
0: เกิดขึ้นได้ค่ะค่ะ
1: วันนี้
0: คุณ
1: เขาก็รวมตัวเป็นชุมชนกันมาช้านานแล้วล่ะไม่คงไม่ใช่เพิ่งเกิดหรอกครับ
0: แต่ว่าต้องดีที่ว่าต้องดูตรงที่ว่ามาอยู่ประเทศไทยได้ยังไงมากกว่าแล้วได้วีซ่ากันยังไงได้สัญชาติกันยังไงนี่ยิ่งน่าทึ่งมากอยู่กันจริงจังขนาด
1: อยู่จนเสียชีวิตจนฝังกันที่นี่เลยเนี่ยนะไม่ต้องไปทำประดานลงหลักปักฐาน
0: อยู่กันยังไงเดี๋ยวสงสัยตรงนี้มาก
1: ลงคือลงหลักปักฐานไม่กลับไปที่ดินแดนที่เป็นพันธสัญญาของพระเจ้าแล้ว
0: ค่ะคือแน่นอนประเทศไทยทำธุรกิจทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าคุณอยู่จริงคุณทำธุรกิจจริงทำตามกฎหมายเสียภาษีก็ไม่ว่าค่ะพี่อาจารย์แต่ที่ฉันเข้าใจว่าอยู่แบบไหนมากกว่าแล้วยิ่งพวกได้สัญชาติกันง่ายๆดิฉันสงสัยมากดิฉันเห็นโค้ชเชกว่าจะได้นี่โอ้โหทำคุณงามความดีขนาดไหน
1: ผมเคยไปที่อิสราเอลแล้วก็ไปเยี่ยมแรงงานไทยนะมันมีอยู่แปลงมันมีอยู่อันหนึ่งเนี่ยแรงงานไทยประมาณสัก10กว่าคนเจ้าของเนี่ยแต่งตัวแบบไอ้นั่นเลยนะที่มีมวยผมเลย
0: อิสราเอลแท้มีปล่อยผมตรงนี้
1: มีปล่อยผมแล้วใส่หมวกใส่เสื้อขาวกางเกงดำอะไรเงี้ยนะมาถึงทักทายเราเป็นภาษาไทยแบบคนไทยเลยนะ
0: ค่ะ
1: พูดสำเนียงแบบภาษาไทยเลยอ
0: ่
1: ะ
0: พูดอีสานก็ได้ค่ะ
1: แล้วก็พาไปส่งไปอะไรเงี้ยแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมคุณพูดภาษาไทย
0: พูดภาษาไทยได
1: ้ผมโตที่เมืองไทยคุณพ่อเนี่ยถูกว่าจ้างมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเกษตรให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเกี่ยวกับเกษตรอะไรทุกอย่าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ต้องมาอยู่เนี่ยประมาณ20กว่าปีที่เมืองไทยผมเนี่ยมาโตเมืองไทยเกิดที่อิสราเอลแล้วก็มาตามกับพ่อแล้วก็แม่มาอยู่ที่เมืองไทยโตเรียนหนังสือเมืองไทยโตเมืองไทยพูดภาษาไทยแต่เป็นพวกออร์โธดอกซ์นะเป็นพวกที่แบบแต่งตัวแบบเคร่งครัดเป็นนักบวชเต็มที่เลยนี่อย่างนี้ก็มีแล้วผมก็เชื่อว่ามาเจอเผลอๆกลับมาก็มาตั้งถิ่นฐานอยู่เมืองไทย
0: ค่ะ
1: นะ
0: วันนี้มีการประชุมรัฐสภานะคะแล้วก็พิจารณาเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะนะคะคุณกรจาติกะวานิชก็สสของพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายน่าสนใจมากนะคะเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายภาพรวมลง 10% ประมาณ3 แสนล้านค่ะเพราะภาษีเราไม่ใช่ค่ะเพราะงบประมาณเรามัน3.7 ล้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: 3.7 ล้านล้านย้ำว่าการเสนอตัดลดครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตัดวงเงินใช้จ่ายของรัฐบาลค่ะแต่เป็นการ เปิดช่องให้คณะรัฐมนตรีนำเงินกลับมาจัดสรรใหม่ให้มันตรงกับโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประเทศคุณกรณ์บอกว่านโยบายเวลาที่แถลงต่อรัฐสภาเนี่ยก็แถลงไปแต่ทำยังไงมันไม่รู้ถามว่ารัฐบาลนโยบายในการทำจริงมันดูที่การจัดงบประมาณกันคุณพูดไปแต่คุณไม่ใส่เงินไม่ทำอะไรมันก็จบเพราะฉะนั้นมาดูว่าจริงๆแล้วเงินเนี่ยใส่ลงไปจริงหรือเปล่าตามนโยบายที่ว่าคุณกรก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่กับงบประมาณที่จัดดู3อย่างการศึกษาวันนี้มาตรฐานการศึกษาและปัญหานักศึกษาจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงเงินกู้กยศ.เพราะงบประมาณไม่เพียงพออันนี้เรียนขอนิดหนึ่งเถอะคุณกรกยศ.ไม่ใช่ใส่เงินไปทุกปีนะคะกยศ.เป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะให้กู้และคืนให้คนรุ่นต่อๆมากู้ต่อไม่ใช่จัดใส่งบประมาณไปให้ใช้แล้วก็ไม่ต้องคืนแบบนี้นะคะสองสังคมสูงวัยปัจจุบันสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ยังต้องรอเบี้ยยังชีพตามที่พรรคการเมืองเคยให้สัญญาไว้อ๋อคือเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะพี่ไพศาลไม่ใช่600 700อย่างทุกวันนี
1: ้ครับ
0: 3หนี้ครัวเรือนเป็นตัวถ่วงการเจริญเติบโตเศรษฐกิจที่แท้จริงการแจกเงินไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้แต่ต้องใช้นวัตกรรมทางการเงินและวานิชธนากรมาช่วยปรับโครงสร้างหนี้4ประสิทธิภาพการผลิตค่ะโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่ต้องแบกรับต้นทุนขาดการยกระดับการแปรรูปและการเข้าถึงตลาด5การปรับตัวทางเทคโนโลยีเสี่ยงต่อการสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจโดยเปลี่ยนจากการตกเป็นทาสแพลตฟอร์มต่างชาติมาสู่การทาสเป็นทาสแพลตฟอร์มทาง AI ในอนาคตอันใกล้ค่ะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องการกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยแล้วก็อีก200,000 ล้านนะฮะก็ไม่มีความชัดเจนเอาไปทำอะไรแล้วก็จบลงด้วยการซื้อพัสดุหรือว่าแผงโซลาร์เซลล์แบบเดิมๆแทนที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็พูดถึงเรื่องที่เราก็เคยได้ยินมานะคะแต่มันยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือเช่นสัดส่วนรายได้ของ GDP ของเราเนี่ยรายได้ต่อ GDP ของเรามันลดลงเรื่อยๆค่ะจาก10กว่าปีก่อนเนี่ยอยู่ที่ 17% ตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเหลือแค่ 14%แล้วก็ทุก 1% คือ 200,000 ล้านนะคะ2ก็คือโครงสร้างภาษีรายได้ของรัฐบาล 99% มาจากภาษีคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนค่ะพี่ไพศาลอันนี้หมายถึงภาษีอย่างเรานี่ใช่ไหมคะรายได้ส่วนบุคคล
1: ส่วนใหญ่ครับเป็นที่จ่าย
0: ภาษีที่เก็บได้เป็นภาษีรายได้ส่วนบุคคลถึง 99% เหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะเป็นภาษีของคนทำงานและมนุษย์เงินเดือนเท่านั้นส่วน 1% จัดเก็บได้จากทรัพย์สินของมหาเศรษฐีหรือคนรวยที่ไม่ต้องทำงานนะอันนั้นไอ้พวกภาษีมูลค่าเพิ่มอะไรนั่นต่างหาก
1: ภาษีอันนี้ภาษีบุคคล
0: รายได้ส่วนบุคคล
1: ภาษีบุคคล
0: ค่ะแล้วก็อีกตัวเลขหนึ่งที่น่าห่วงก็คือการเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะ2% ของ GDP ถือว่าเศรษฐกิจโตช้ารายได้ที่จะเก็บก็น้อยค่ะทำให้คนทำงานและชนชั้นกลางต้องกลายเป็นผู้แบกรับภาระหลักค่ะ
1: ครับ
0: นี่คุณกร
1: อันนี้คุณกรนี่อัดงบเท่าไหร่200,000เลย
0: 300,000เนี่ย
1: 10% 300,000เลยโอ้โห
0: เอามากองแล้วก็ไปทำในสิ่งที่ควรจะทำ
1: คุณไหมสิริกัญญาเสนอหัน100,000 ล้าน
0: 100,000 ล้านเป็นงบกลางใช่ไหมคะหันงบกลาง
1: น่าจะหลายๆส่วนรวมกัน100,000 ล้านแต่ว่าของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยงบกลาง13,000 ล้านซึ่งเข้าใจว่าจะน่าจะเป็นความเห็นตรงกับทางคุณวัฒนยาบุญนาคคุณเดียเนี่ยก็เสนอหันงบกลาง 12,000 ล้านซึ่งจะเป็นงบที่งบกลางที่จะมาหนุนเรื่องของพลังงานการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งเหตุผลก็คือมันจะไปซ้ำซ้อนกับไอ้เงินกู้200,000 ล้านในเมื่อ มีเงินกู้ 200,000 ล้านแล้วก็ขอตัดไอ้ 1.2 หมื่นล้านในงบกลางที่บอกจะเอาไปใช้โดยบ้านนะนโยบายด้านพลังงานนี่ออกนะคุณวิสิทธ์ก็เหมือนกันก็เสนอตัดงบกลาง 12,000 ล้านเนี่ยบอกซ้ำซ้อนเงินกู้พรก.เงินกู้ 400,000 ล้านครับ
0: ค่ะเอ๊ะวันนี้มีการพูดถึงการตั้งเงินเดือนอะไรตั้ง 400,000 บาทนะคะพี่เวสารเวลามีการตั้งคณะทำงานอะไรขึ้นมาแล้วตั้งเงินเดือนกันสูงๆขนาดนั้นเลยเหรอคะเขาพูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยค่ะ
1: ในการอภิปรายใช่ไหม
0: ใช่ค่ะน่ากลัวมากนะคะเรื่องพวกนี
1: ้
0: เงินเดือนเป็นเงินเดือนคณะที่ปรึกษาค่ะแต่วันนี้ที่สิงคโปร์นี่มีการกำลังจะพิจารณาเรื่องเงินเดือนนายกนะคะ
1: เขาจะเพิ่มหรือลด
0: น่าจะต้องเพิ่มนะคะเพราะไม่ได้เพิ่มมานานแล้วเขาก็มาสะดุดกันตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยค่ะช่วงโควิดที่เขาก็ไม่กล้าที่จะเพิ่มขึ้นพอไม่เพิ่มขึ้นปุ๊บมันก็เลยค้างอยู่จริงๆทุกวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์กับคณะรัฐมนตรีของเขามีเงินเดือนมากเป็นผู้บริหารที่มีเงินเดือนมากสุดในโลกนะพี่ไพศาลเงินเดือนของนายกปีหนึ่งอ่ะ50กว่าล้านและบรรดารัฐมนตรีก็28ล้านค่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: ระมัดระวังในการที่จะขอเพิ่ม
1: ก็กฎงบประมาณเขาไม่มีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้รั่วไหลไปอีรุ่ยฉุยฉาดอย่างนี
2: ้ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโลกทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถึง2ทุ่มกันไปเลยวันนี้อยู่กับดีเจด้งและดีเจบอยครับผม
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับน้องโด้อีกครั้งหนึ่งนะต้องออกตัวคุณผู้ฟังทั่วประเทศก่อนว่าวันนี้ลางานพาคุณแม่ไปหาหมอเนาะ
2: ครับผม
3: ก็เลยไม่ได้เข้าไปจัดที่ห้องส่งนะครับ
2: นะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ส่งเสียงกันเข้ามาได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองมาแน่นอนนะพี่นะ
3: ไปแน่นอนไปแน่นอน
2: กดดันกดดันเออนะ มาทักทายกันหน่อยแล้วกันนะครับช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้อ่านนะฮะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลรายงานตัวเข้ามาแล้วอยากให้พี่ด้งพี่บอยรายงานข่าวว่าพระฉันยาบ้าน่าจะดีกว่าเสพนะครับ
3: โอ้ได
2: ้ฉันเหรอพระฉันยาบ้าเหร
3: อ
2: พี่ศศิมาบอกเป็นพระไม่รู้จักปรงสังขารนะครับพี่พยาวจากพิจิตรมาแล้วนะครับพี่โจรามยองบอกแถวเรียบด่วนฝนไม่ตกนะฮะส่วนที่มหาสารคามนี่ฝนตกนะพี่นวพรบอกมาเออนะครับพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนะครับ
3: สวัสดีครับพี่นา
2: พี่ยายออสสามย่านด้วยนะฮะ
3: สวัสดีครับ
2: ครับพี่บุ้ยบอกว่าชอบบอยกับจามอนคุยกันฟังแต่วิทยุนะป้าเข้าไปดูไม่เป็นแต่ตอนนี้เข้าไปดูเป็นแล้วเพราะเรานี่นะเออฮะ
3: คือขอบคุณมาก
2: ป้าอยากเห็นเลยอยากเห็นเราก็เลยต้องฝึกดี
3: นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปตัวเป็นๆนั่งหน้าปัดหน้าใหม่ให้คุณป้าได้ดู
2: ครับผม
3: เดี๋ยวไปเซตผมแต่เช้าเลยพรุ่งนี
2: ้เออนะครับพรุ่งนี้คุณป้าต้องเข้ามาดูอีกนะ
3: มาแล้วพักมาด้วยนะ
2: นะครับป้าบวยป้าบวยพี่นพนันท์พี่จรูนนะครับคุณเคนะครับพี่วัฒนศักดิ์สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันไปนะมาฟังข่าวกันต่อครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้มีเหยื่อโดนหลอกแล้วพี่เด็กนักศึกษาอีกแล้ว
3: โอ้
2: วันนี้800,000นะครับ
3: โอ้โห
2: ขอเงินพ่อเงินแม่ไปนะครับโดนหลอกไป800,000นะครับก็ทางด้านศูนย์ ACSC นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะฮะก็วันนี้ไปดำเนินการช่วยเหลือเหยื่อนะครับเป็นส่วนใหญ่ก็ยังเนี่ยจะเป็นเด็กเจนนักศึกษาที่ตอนนี้ตกเป็นเป้าหลักๆเลยนะครับวันนี้เข้าไปช่วยน้องคนนี้อายุ19ปีนะครับเรียนอยู่มหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะฮะเหมือนเดิมครับถูกแก๊ง call center หลอกให้ไปขังตัวเองแล้วก็บังคับข่มขู่นะครับให้ไปติดต่อผู้ปกครองกุเรื่องนะครับให้โอนเงินมา800,000 บาทไม่งั้นจะถูกดำเนินคดีนะครับนะก็หลอกรูดหลอกนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับพี่นะครับแผนการเดิมๆแต่ก็มีนักศึกษาหลงเชื่อเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเนาะที่ตำรวจย้ำเตือนกับพวกเราก็คือถ้าเกิดว่ามีใครโทรมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็ตามนะน้องๆกดทิ้งไปได้เลยครับ
3: ค่ะ
2: กดวางสายไปได้เลยแถมโทรกลับไปเนี่ยมันจะไม่ติดด้วยเบอร์พวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับถ้ากดทิ้งไปตั้งแต่แรกก็ไม่เข้าไปสู่วังวนที่จะนำไปสู่การไปหลอกพ่อแม่ได
3: ้คือตำรวจหรือว่าเจ้าที่รัฐหน่วยงานต่างๆเขาจะไม่โทรหาเราคุณฟังฮะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: ยกเว้นโจรเท่านั้นแหละแล้วก็อ้างเหตุผลต่างๆนานา
2: ครับอีกวิธีก็คนเป็นพ่อเป็นแม่อาจจะบอกว่าถ้าอยากได้เงินมาเจอกันดีกว่าเนาะอย่าให้พ่อให้แม่โอนไปเลยอะไรกินดีไหมมาเจอกันแล้วเดี๋ยวแม่ให้เพราะว่าเวลาโอนไปเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าลูกเราตกอยู่ในภาวะอะไรนะฮะ
3: ใช่ก็คือเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะเลือกน้องนักศึกษามอเอกชนแล้วก็มาอยู่หอลำพังเพราะว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมสมัยเรียนมัธยมก็อยู่บ้านกับพ่อกับแม่มีอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่แต่พอแยกตัวออกมาอยู่มาใช้ชีวิตลำพังตามหอพักนักศึกษาหรือว่าหอพักเอกชนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเหยื่อได้ง่ายมันขาดที่ปรึกษาไง
2: ใช่แล้วก็จิตวิทยาเดิมเลยครับอาศัยความกลัวยัดความกลัวให้เด็กก่อนพอเรากลัวแหละเด็กจะเชื่อฟังเพราะเด็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กแบบว่าพูดง่ายคือหัวอ่อน
3: เชื่อฟังครูบาอาจารย์ก็จะหยิบยื่นโอกาสการช่วยเหลือเข้ามาให้ทำแบบนี้สิโอนเงินมาตรวจสอบสิไม่นั่นเดี๋ยวคืนนะนี
2: ่ถ้าไม่อยากโดนคดีเชื่อนะ
3: มันก็จะเอาประเด็นอื่นมาใส่หัวให้เด็ก คือคิดไม่ทันอ่ะบอเด็กเริ่มเอ๊ะจะมีคำถามมันก็จะพูดประเด็นอื่นแล้วก็เริ่มคือมีทั้งปอบทั้งขู่ในเวลาเดียวกัน
2: ใช่ๆครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เออนะฮะไปดูเจ้าที่ประจำด่านตรวจไปเอ็กซเรย์ยาเสพติดเป็นตำรวจสภ.ห้วยไร่นะครับที่จังหวัดแพร่เขาไปสกัดจับรถบรรทุกทะเบียน707902ราชบุรีมาจากราชบุรีนะขณะขับผ่านด่านตรวจซึ่งบรรทุกเข่งนะคุณผู้ฟังแล้วก็ตะกร้าไม้ไผ่มาเต็มคันรถเลยในกระบวนการยาเสพติดเนี่ยเจาะก้นเข่งไม้ไผ่เพื่อทำเป็นช่องว่างแล้วก็ซุกยาบ้าเข้าไปแล้วก็นำเข่งเนี่ยมาสุมวางทับกันแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ้าที่ก็เลยเอาเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยสแกนตรวจค้นอย่างละเอียดก็พบว่ามียาบ้าบรรจุในกระสอบสีฟ้าจำนวน40กระสอบนับรวมเท่าไหร่รู้ไหมโด่ง10ล้านเม็ดนะเยอะมากโอ้ก็เลยจับกลุ่มตัวนายทิตินันนะฮะอายุ38ปีคนขับก็อ้างว่ารับงานขนส่งผ่านกลุ่มไลน์นี่รับงานขนส่งอีกแล้วแต่อันนี้คนเข่งโดยเดินทางจากพะเยามีคนนำเข่งไม้ไผ่มาขึ้นรถที่อำเภอภูกามยาวแล้วก็นำไปส่งที่อำเภอสามชุกสุพรรณบุรีได้ค่าจ้าง 8,000 บาทตามว่าไม่ทราบว่าภายในนั้นมีการซุกซ่อนยาเสพติดมาด้วยโอ้นี่เหมือนจ้างฮิ้วออกนอกประเทศเลยเนาะ แต่ที่เป็นการขนส่งในประเทศโอ้พอแล้วรับงานจากกลุ่มรายรู้ฟังต้องระวังนะ ไปรับกลุ่มติดสมห้าหรือที่ขบวนการยาเสพติดมันตัดตอนไงไม่ขนเองแล้วมาจ้างเนี่ยพวกกลุ่มประกาศหางานออนไลน์เนี่ยขนแทน
2: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: อันดับ8นะครับพาไปดูที่ชัยภูมิกันสักหน่อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ภาคอีสานนี่ก็เจอฝนตกหนักนะครับน้ำท่วมเลยนะครับฝนตก1ชั่วโมงนี่เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังนะฮะแจ้งเราเข้ามาใช่ไหมว่าที่มหาสารคามใช่ไหมฝนก็ตกนะครับนะนี่ชัยภูมิเช่นเดียวกันครับแสดงว่าวันนี้ทางแถบภาคอีสานเนี่ยฝนหนักนะครับก็เขาบอกประมาณ4โมงถึง5โมงที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะตัวเมืองชัยภูมินะครับก็เขาบอกว่าในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่แห้งแล้งมานานนะฝนตกนี่ก็เลยได้ชุ่มฉ่ำกันละแต่ก็นะครับตามมาด้วยน้ำเริ่มท่วมขังนะครับเขาบอกว่าที่บริเวณนะถนน4ช่องจราจรนะหน้าที่ในตัวเมืองเนี่ยนะครับก็เกิดน้ำท่วมขังนะฮะรถนี่สัญจรไปมาลำบากเลยทีเดียวนะครับขณะที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองของชัยภูมินะครับก็น้ำท่วมประมาณ20เซนรถเล็กก็สัญจรด้วยความยากลำบากนะครับมีขยะเนี่ยตัวปัญหาเลยนะพี่บอยตอนนี้หลายที่เนี่ยอ
3: ุดตันท่อใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ขยะมันไปอุดตันท่อนะฮะทำให้น้ำนี่ไม่ค่อยจะไหลนะครับแสดงว่าตอนนี้เหนือก็หนักนะที่เชียงรายแถบอีสานนี่ก็หลายจังหวัดนะครับกรมอุตุบอกว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยจะตก6วันต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยนับไปได้เลยนะครับ6วันต่อเนื่องนะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็โดยเฉพาะนี่แหละครับในพื้นที่อีสานตอนล่างนะฮะรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคกลางนี่ยังไม่เท่าไหร่นะแต่อีสานเนี่ยจะหนักเลยนะครับทางอีสานตอนล่างทั้งหมดนะครับอ่ะก็6วันข้างหน้านะครับใครออกไปไหนก็พกร่มกันหน่อยละกันนะฮะช่วงนี้ฝนน่าจะตกหนักนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: เอามาดูเรื่องของเสือกันหน่อยใครเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในย่านนี้ต้องระวังนะฮะช่วงนี้ซึ่งวันนี้ทางคุณราชันบัวตรีนะผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์3บ้านโป่งก็ได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณบอกว่าเจ้าที่ที่ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการทำผิดเกี่ยวกับป่าไม้เนี่ยตรงพื้นที่หมู่7ตำบลไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะเขาบอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันเป็นคาบเกี่ยวแนวอุทยานแห่งชาติเอราวัณไปเจอรอยเท้าของเสือโคร่งสดใหม่เลย ใหม่ๆเลยคุณผู้ฟังฮะเอามือจับเนี่ยจะอุ่นๆนะผมว่าวัดขนาดความกว้างได้13เซนติเมตรยาว13เซนติเมตรและขนาดอุ้งเท้ากว้าง 9.5 เซนติเมตรโหโด่งโตๆนะ
2: โอ้ครับ
3: ถ้ามาตะปกนี่รับรองคุณผู้ฟังข้างหน้าหันแน่นอนเนื้อหลุดอ่ะจากการสำรวจรอบโดยรอบบริเวณจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเนี่ยเขาไปเจอร่องรอยของสัตว์ป่าคืออ๋อไม่เจอร่องรอยสัตว์ป่าอื่นๆเลยมันคงหนีเสือคุณผู้ฟังพอเสือมาก็ได้กินก็ไปกันหมดนะครับจุดที่พบรอยเท้าดังกล่าวเนี่ยปกติเป็นเส้นทางหากินประจำของช้างป่าที่ออกนอกอุทยานและก็เป็นเส้นทางเข้าป่าเก็บหาของป่าของชาวบ้านที่บ้านทุ่งก้านย่างก็เบื้องต้นก็สันนิษฐานว่าเสือโคร่งตัวนี้น่าจะเดินสะกดรอยตามเส้นทางของช้างป่าเพื่อออกหาเหยื่อหรือว่าเรียกว่าสร้างอาณาเขตหากินใหม่ก็ทางอุทยานก็เตือนนะบอกว่าให้เจ้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็กำชับให้ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นสูงสุดประสานกับชาวบ้านประเตือนชาวบ้านคือเรื่องของการสัญจรในเส้นทางนี้คือก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นถ้าเป็นโรคจะไปไหมถ้าเจอเสือ
2: ไม่ไปนะครับพี่ก็ต้องรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เขาจะเจอมันไปที่อื่นหรือว่าจะจับมันได้หรือยังไงอ่ะ
3: โอ้โหถ้าเสือเจอด้งคุณฟังบอลไม่อยากจะคิดเลยว่าเสือยิ้มอ่ะว่าเนอะมีแต่เนื
2: ้อไอ้ปีนต้นไม้ก็ไม่ได้นะเสือขึ้นต้นไม้ได้นะ
3: ถ้าด้งไม่น่าจะขึ้นต้นไม้ได้ชื่อว่าไหนท้องวิ่งไหนท้องก็ไปไม่เป็นแล้วตกใจพลิกตัวไม่ได้อ่ะ
2: หน้าที่หนีตายเนี่ยเขาว่าทำอะไรก็ได้นะ
3: โอ้ไม่ด้งจะพลิกตัวไม่ได้ไงเพราะแบบว่ายังอะไรอย่างเงี้ยนี่บอกว่า
2: เอาเสือไหมนะที่บ้านอ่ะต๊อกเต็กมันเห่าแล้วจะเสือมาแล้วมั้ง
3: ได้ยินด้วยเหรอ
2: เสือหรือเปล่าไปดูเลย
3: ต้องไปเห็นเสือ
2: เออเอาเห่าไม่หยุดเลยทีนี
3: ้โอ้ได้ยินอีกอ่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: แม่อยากจะบอกคุณรู้ฟังไปตะโกนไล่ต๊อกแต๊กให้หยุดเห่าก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะรู้ทั้งประเทศ
2: เออไม่เป็นไรต้องปล่อยเขาแม่ธรรมชาติเขาใช่ไหม
3: ลุงโยงเข้าใจแตกเลย
2: เข้าใจ
3: ลุงโยงทำอะไรก็เข้าใจหมดเลยอ่ะ
2: เข้าใจหมาเหรอแปลว่าอะไรเข้าใจหมาเออนี่ดีกว่าเตือนภัยดีกว่านะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับแก๊งไปหลอกผู้สูงอายุผู้เฒ่าผู้แก่นะที่อยู่ตามบ้านตามลำพังใครยังไม่เฒ่าไม่แก่ไม่ต้องไปกังวลนะฮะแต่ถ้าท่านเริ่มกังวลแสดงว่าท่านเริ่มเฒ่าเริ่มแก่
3: แต่ผมเริ่มงอก็ต้องระวังแล้วล่ะ
2: มีแก๊งมิจฉาชีพบอกว่าจะไปตามบ้านเลยนะขับกระบะไปตามบ้านบอกจะถ่ายรูปแล้วก็ใส่กรอบให
3: ้
2: 300บาทเป็นที่ระลึกเก็บไว้บางคนเขาก็คิดว่าโอกาสจะได้รูปเดี๋ยวนี้จะไปร้านอัดรูปอะไรมันก็ยากนะ
3: เราถ่ายรูปครอบครัวอยู่หน้าพร้อมหน้าพร้อมตา
2: อะไรอย่างเงี้ยหรือตายายเราสองคนถ่ายเก็บไว้หน่อยไหมเก็บใส่กรอบรูปไว้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะหลงเชื่อยอมจ่ายให้ช่างภาพพวกนี้ในราคา300บาทแต่ภาพที่ได้ออกมาเนี่ยคือเขาบอกว่าคนแก่นะคือถ้าภาพออกมาสวยตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยเขาจะ
3: ไม่เป็นปัญหา
2: ไม่เป็นปัญหาแต่เนี่ยออกมาเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันเหมือนกองจองกองจองคือเหมือนผีอ่ะเหมือนคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมขาลอยบางรูปไม่ติดขาบางรูปไม่ติดหัวบางรูปมันถ่ายออกมาแล้วมันเหมือนผีเขาว่างั้นนะนะครับแล้วก็จะมาเรียกเก็บเงินแก300คนแก่ก็บางคนเขาก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีราวก็ยอมจ่ายไปเพราะว่าค่ากรอบค่าอะไรนะฮะแต่เขาบอกพวกนี้มันระบาดจริงๆคือเหมือนคนทำไม่เป็น
3: อ
2: ่ะเหมือนคนถ่ายรูปไม่เป็นแต่ว่าอยากจะได้เงินก็มาหาเงินด้วยวิธีนี้เมื่อก่อนอาจจะไปเล่ขอกระถินขอใส่ซองผ้าป่าขออะไรแต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนรูปแบบมาในรูปของการถ่ายรูปให้แต่ส่วนใหญ่ถ่ายไม่เป็นนี่ฮะโดนกันหลายบ้านเลยนะฮะตอนนี้ที่ลำปลายมาศบุรีรัมย์เนี่ยคุณยาย70บอกค่อยสิเหมือนกองจองกองจองเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ผอมแห้งแรงน้อยหลังค่อมไม่สง่าเหมือนคนไม่ได้กินข้าวอ่ะแล้วบางคนก็บอกว่าได้รูปอย่างกับเป็นวิญญาณน่ะ
3: ที่ไปเรียนไปเรียนใหม่นะ
2: ก็ อยากจะได้เงินเขาก็ต้องนะฝึกสักนิดนึงคือมันก็เป็นอาชีพที่บางคนเขาก็ยอมจ่ายจริงนะแต่ว่าขอให้คุณแบบเออถ่ายให้มันดีๆหน่อย
3: ไม่ใช่อาชีพนะมึงไปเอาภาพของที่ถ่ายไปเจนใหม่ให้เขาได้นึกออกป่ะถ
2: ่
3: ายปุ๊บก็ส่งเข้า AI ไปเจนภาพให้เขาใหม่สักแป๊บเดียวมันก็ได้ภาพที่สวยงามออกมาแล้ว
2: นั่นน่ะสิเนี่ย
3: โตจะฉากหลังคุณยายถ่ายข้างหลังบ้านเป็นแบบเป็นทุ่งเนี่ยทุ่งนาแห้งๆแต่ว่าเดี๋ยวขอเจนภาพด้านหลังเป็นทุ่งดอกบัวให้คุณยายหน่อยมันทำให้แล้ว AI เนี่ยก็ปรินให้คุณยายไปก็สวยงามได้ตังค์แล้วน่ะ
2: ใช่เนี่ยนะก็ตอนนี้ก็กำลังเป็นปัญหาเลยว่าฝากลูกฝากหลานเตือนว่าบางทีถ้าพวกนี้ดูแล้วไม่เป็นจริงก็อย่าไปยอมเสียอย่าไปยอมจ่ายให้เขาม
0: หานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัด
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: นนะจ๊ะ
1: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
0: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
1: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
0: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
2: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
0: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
7: หานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
9: มหานครรอบทิศอันดับ5
10: ก่อนอันดับ5นิดนึงนะครับพี่จันเปงนะครับบอกว่ากำลังเข้ามาติดตามเรานะฮะ
11: ขอบคุณครับ
10: พี่ปูสั่งแล้วนะพี่บอยต๊อกแต๊กเงียบ จะเงียบไหมเออนะครับ
11: ก็จะอยากให้เห็นภาพเลยก็ต้องลุกไปเปิดประตูบ้านอีกปกติต๊อกแต๊กเขานอนห้องบอยคุณผู้ฟังคือถ้าบอยอยู่กรุงเทพนอนคอนโดเนี่ยแต๊กก็นอนในห้องบอยเป็นเจ้าของห้องแต่ถ้าบอยนอนบ้านอย่างเนี้ยมาสิกลางวันพาคุณแม่ไปหาหมอแล้วคืนนี้บอยค้างบ้านเนี่ยเขาก็นอนกับบอยตะกี้เขาก็เป็นตะกิดประตูให้เขี่ยจะขึ้นบ้าน
10: อ๋อเขาเรียกอุ้ยเก่งเนาะ
11: อุ้ยโด่งมันก็ไม่แพ้โด่งอ่ะ
10: เก่งกว่าด้วยเหรอ
11: มันเห่าได
10: ้เออครับพี่อ้อยบอกอยากให้อัปเดตข่าวผู้กองรับสมัครภรรยาเหรอพี่เหรอเออรถเกตวันนั้นสมัครมา 3,000 คนเนี่ยพี่บอย
11: ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโอ้โหหลั่งไหล
10: เหรอเจอยังเจอ
11: เป็นข่าวแวบๆอยู่เดี๋ยวถ้าจังหวะเจอเดี๋ยวกว่าจะเล่าอยู่แต่ว่าจริงๆมันลั่นมือหายไป
10: ได้เดี๋ยวให้พี่บอยตามให้นะครับ
11: นะมาดูเรื่องนี้ก่อนครับวันนี้ทางตำรวจสน.ไซงามจังหวัดกำแพงเพชรเขารับแจ้งจากโรงพยาบาลไซงามว่ามีผู้ชายเนี่ยถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเกิดในบ้านพักนะที่ตำบลพานทองแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็เลยเดินทางไปตรวจสอบทราบชื่อว่านายเดลินิวอันนี้ชื่อตามบัตรประชาชนนะคุณผู้ฟังไม่ใช่โอ้ไม่ใช่จังสุขินนะไม่ได้มุกนะก็ชื่อนายเดลินิวจริงๆฮะ
10: ครับผม
11: เออชื่อตามบัตรประชาชนเลยอายุ54ปีมีตำแหน่งเป็นผอ.โรงเรียนแห่งหนึ่งด้วยนะครับสภาพมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับด้านขวาจากนั้นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยได้ไปตรวจสอบบ้านพักที่เกิดเหตุภายในห้องนอนเนี่ยพบรอยคราบเลือดบนที่นอนมีปลอกกระสุนปืน1ปลอกแล้วก็อาวุธปืนพกสั้นเนี่ยตกอยู่ที่พื้นเจ้าที่ก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้จากการสอบสวนเนี่ยญาติบอกว่าก่อนเกิดเหตุผอ.เนี่ยเดินทางไปทำงานที่โรงเรียนพร้อมกับภรรยาก็ไปปกตินะหลังอยู่ในโรงเรียนได้ประมาณสัก2ชั่วโมงก็มีการพูดคุยกับภรรยาก่อนที่ผอ.จะย้อนกลับมาที่บ้านตามลำพังก็กลับมารอบนี้ดูอาการค่อนข้างจะเคร่งเครียดจากนั้นเนี่ยคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งอยู่ในบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดหมายถึงพ่อแม่ผอ.เนี่ยนะก็เลยเข้าไปดูก็พบว่าผอ.ซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยบาดเจ็บสาหัสก็เลยประสานกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับว่านายเดลินิวหรือว่าผอ.เดลินิวเนี่ยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานและเคยได้รับรางวัลผู้รู้ชนคุณธรรมผู้รู้ชนคนคุณธรรมขออภัยฮะประเภทผู้บริหารสถานศึกษาด้วยนะโอ้แต่ว่าระยะหลังเนี่ยเหมือนกับมีภาวะเครียดแล้วก็ป่วยซึมเศร้าซึ่งครอบครัวก็ดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุสลดขึ้นในวันนี้ โอ้นี่ฮะก็ภายหลังข่าวการเสียชีวิตของท่านผอ.ตรีนีแพทย์ออกไปเนี่ยก็สร้างความโศกเศร้าให้กับบุคคลใกล้ชิดแล้วก็บุคลากรในสถานศึกษาที่ท่านเป็นผอ.อยู่อย่างมากหลายๆคนเนี่ยผมเชื่อว่าโด่งคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชื่อเดลินิวมันซึ่งตรงกับหนังสือพิมพ์รายวันเดลินิวเลยญาติของผู้ตายเนี่ยบอกว่าชื่อเดลินิวเป็นชื่อที่บิดาเป็นผู้ตั้งให้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะเนื่องจากบิดาเป็นแฟนหนังสือพิมพ์เดลินิวตัวยงติดตามอ่านข่าวสารเป็นประจำทุกวันด้วยความชื่นชอบจึงนำชื่อหนังสือพิมพ์เดลินิวมาตั้งเป็นชื่อลูกชายนี่ครับมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเรดิวชื่อนี้จะจู่ๆตั้งขึ้นมาครับเพราะว่าคุณพ่อของผอ.เนี่ยชอบอ่านหนังสือพิมพ์เดลินิวก็เลยตั้งชื่อลูกชายตามชื่อหนังสือพิมพ์เดลินิว
10: โอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผม
11: แล้วนี่ก็เสียดายเนาะคนคนหนึ่งที่ชื่อเหมือนธุรกิจที่เราทำอยู่ต้องมาเสียชีวิตไปโอ
10: ้ครับครับ
9: มหานครรอบทิศอันดับ4
11: โด่งเคยคิดไหมถ้าชื่นชอบอะไรเอาไปตั้งชื่อลูกคนที่สองที่สามมีไหม
10: หรอ
11: มีไหมมีไหม
10: ก็ถ้าเป็นแบบพวกสโมสรฟุตบอลชื่อแบบถ้าเป็นผู้ชายจะให้ชื่อน้องแมนยูอย่างเง
11: ี้
10: ย
11: โอ้เคยคิดใช่ไหม
10: ใช่แต่
11: ไม่รู้แม่เขายอมป่ะ
10: ไม่รู้แม่เขายอมป่ะ
11: แล้วถ้าลูกสาวลูกสาว
10: ลูกสาวเหรอพี่ไม่เคยคิดแค่แบบอยากได้ชื่อทีมฟุตเอาชื่อพวกฟุตบอลไปตั้งเงี้ยเห็นหลานชื่อแอนฟิลอะไรอย่างเงี้ยไหมแล้วก็มีแมนยูไปแข่งกันอะไรอย่างเงี้ย
11: อ๋อเหรอเราก็เลยคิดที่อย่างนั้นลูกสาวก็เลยยังคิดไม่ออกใช่ไหม
10: ลูกสาวยังไม่เคยได้คิดว่าเราอะไรไปตั้งมีแม่มีไอเดียไหม
11: ก็เพนพันนี
10: ่ทำไมอ่ะทำไมต้องเพนพัน
11: บอลเล่บอลไง
10: อ๋อชื่อแบบพวกนักกีฬา
11: ปลื้มจิตไงดีไหมดีไหม
10: เขาเรียกว่าชื่อเมียอีกคนเมียถามทำไมเอาชื่อพวกนี้มาจากไหน
11: เป็นรุ่นพี่นะชื่อแบบนี้จะเป็นเกณฑ์พี่ๆเลยเนาะ
10: ห
11: รือรุ่นเราคราวเดียวกับเราเนี่ยนะ
10: จริงคนนนทบุรีนะครับช่วยกันหน่อยนะเขาบอกว่ามีรางวัลให้ตั้ง 100,000 บาทใครเจอแมวของเจ้าของบ้านท่านนี้นะฮะน้องแมวหายออกจากบ้านไปชื่อว่าน้องฉางอันเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชนะแล้วน้องเนี่ยป่วยอยู่ด้วยมีโรคประจำตัวหายออกจากหมู่บ้านคิวเฮาส์นะครับที่ถนนพระราม5บางกรวยนนทบุรีนะครับหายออกไปแบบไร้ร่องรอยอะพี่เอ้ยน้องแมวนี่ปกติแล้วถ้าเขาออกไปได้เขาจะกลับมาไหมเขาจะรู้เน
11: า
10: ะ
11: ก็ส่วนใหญ่จะกลับนะโด่งเขาไม่ไปไหนนะ
10: นึกว่าเขาจะรู้เนาะนี่เป็นหมู่บ้านแบบหมู่บ้านปิดด้วยนะฮะคิวเฮาส์อเวนิวแต่ปรากฏว่าครั้งนี้น้องเหมียวเนี่ยออกไปเนี่ยไม่กลับมาเลยพี
11: ่โอ้ทำไม
10: เขาบอกฉางอันเนี่ยเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชอายุ2ปีสีเทาล้วนดวงตาสีเหลืองหายไปตั้งแต่13สิงหาน้องจะเหนื่อยง่ายนะครับต้องคอยป้อนยาอยู่ด้วยตอนนี้ก็ได้แต่เอาผ้าไปติดตามเสาต่างๆนะใกล้ๆหมู่บ้านตอนนั้นเนี่ยตั้งรางวัลไว้ 50,000 บาทตอนนี้ขอเพิ่มเป็น 100,000 สำหรับใครที่แจ้งเบาะแสจนสามารถตามหาฉางอันกลับมาได้คือที่บ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยง2ตัวอีกตัวก็ชื่อมู่หลานปรากฏว่าตอนนี้มู่หลานเนี่ยมันก็เหมือนซึมไปด้วยไม่ล่าเริงเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่ามันรู้ว่าเพื่อนมันหายไปเนี่ยตอนนี้ที่บ้านมีแต่ความทุกข์นะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่แถวบางกรวยนะครับพบเห็นแมวสีเทาเป็นแมวสก็อตติชนะแล้วก็ดวงตาสีเหลืองนะครับก็ฝากไปหาตามเจ้าของให้หน่อย
11: เขาตั้งรางวัลเท่าไหร่นะ
10: 100,000 พี
11: ่แล้วเราลางานแม่พรุ่งนี
10: ้หายไปได้13สิงหา
11: ต้องทำงานต้อง3เดือนนะ
10: จริง
11: เราไปตามหาแม่ดีกว่าถ้าเกิดพรุ่งนี้เจอใน24ชั่วโมงเรานี่ทำงานหยุดลางพักร้อนไปเลย3เดือน
10: ไปตามหากันเถอะจะได้ช่วยพี่เขาด้วยเปล่าเงินนะ เอาขอให้เจอครับผม
9: มหานครรอบทิศอันดับ3
11: วันนี้ท่านพลตำรวจตรีณพันธ์วุฒิเลื่อมสงวนอุปนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาทีมชาติไทย ชุดเข้าร่วมศึกซีเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะฮะระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม69ภายใต้การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเนี่ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากประเทศเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาซ้อมที่ไทยช่วงโค้งสุดท้ายซึ่งขณะนี้นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่โดยมีลุ้นจากทีมกีฬาระยะสั้น1เหรียญทองไปอย่างน้อยจากบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยที่ทำลายกำแพง10วินาทีในระยะเวลาในระยะ100เมตรชายส่วนคู่แข่งสำคัญคือจีนกับญี่ปุ่นนะฮะท่านนภัทรวุฒิว่าอย่างนั้นก็เอาใจช่วยนะอีกไม่กี่วันแล้วนี่ก็จะแข่งขันแล้วนะเดือนนี้แล้วล่ะ19กันยาใช่ไหม
10: นะฮะปิดท้ายสั้นๆนิดเดียวเรื่องของผู้หมวดตำรวจตอนนี้มีคนสมัคร 8,300 รายแล้วนะพี่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเหมือนมาฝึกงานเลยนะบินมาจากเชียงใหม่มาทำงานบ้านให้ก่อนเลยชอบไม่ชอบเดี๋ยวให้ท่านว่ากันอีกทีแล้วก็บินกลับโอ
11: ้มาให้ดูตัวเนาะเหมือนมาดูตัวแล้วนะ
10: เหมือนดูตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตกันเดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับไปแล้วครับ
11: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
7: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
12: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: ขณะนี้เวลา

0: เป๋าร่วมกับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเรือนจำภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดในเรือนจำเชิงรุกมุ่งเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ตามหลักสิทธิมนุษยชนผ่านแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมกันในด้านสาธารณสุขและการแพทย์ตามสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานแอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูจะเป็นเครื่องมือเฝ้าระวังและบริหารจัดการภัยสุขภาพภายในเรือนจำมีการแจ้งเตือนไม่เกิน72ชั่วโมงข้อมูลส่งตรงไปยังส่วนกลางและรองอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สั่งการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้ทันท่วงทีเริ่มนำไปใช้จริงที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและเรือนจำจังหวัดนนทบุรีจะเริ่มใช้ทั่วประเทศในปี2570

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็ก

0: อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ขออนุญาตรายงานตัวนะครับหนุ่มน้ำมนต์จ้าวันนี้สวัสดีพี่ๆด้วยนะครับหนุ่ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หนึ่งละโหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วต้องขออภัยด้วยนะครับมีธุระเร่งด่วนนะฮะเลยไม่ได้มานะแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ก็แก้ตัวใหม่ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยใครที่กดแชร์เรียบร้อยแล้วนะฮะขอให้รวยขอให้รวยนะครับโอ้ทักทายทุกท่านเลยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับก็ เดี๋ยวช่วงนี้ทักทายกันหน่อยนะทางไลฟ์สดนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่แต่สวัสดีพี่แต่ด้วยนะครับแล้วก็พี่ลัสนี่ดีจ้าน้องบอสนี่เลยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าพี่พัทสวัสดีครับสวัสดีพี่นิรมัยด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับบอสนี่เลยคุณบิ๊กสวัสดีจ้าเฮ้ยผมอ่านชื่อถูกป่ะเนี่ยไบไบขอโทษนะฮะสวัสดีครับไบสวัสดีครับผมโอ้สุดหล่อของเรานั่นเองนะครับวันนี้วันเกิดนะครับอ๋อวันนี้วันเกิดไบหรอจริงป่ะเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้หล่อๆเลยนะฮะหล่อๆรวยๆเลยนะครับนะสุขสันต์วันเกิดด้วยนะครับแล้วก็ทักทายน้องแชมป์ด้วยนะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะจ๊ะน้องแชมป์สวัสดีจ้าพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับผู้ใดอีกเนาะผู้ใดอีกเนาะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายก่อนเนาะทางไลน์นะครับพี่จันเพ็ญมาแล้วสวัสดีพี่จันเพ็ญนะครับผมสวัสดีครับน้องบอสหนุ่มน้ำมนต์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้แน่นอนนะครับวันนี้ได้ฟังเพลงเพราะแน่นอนครับพี่นุริ่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สันติสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่สันติบอกว่าขอเพลงรักนี้มีกรรมโอเคนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะกินต้มมาม่าไวๆเน่แน่นอนอยู่แล้วอร่อยอร่อยนะพี่นุริงสวัสดีครับผมแล้วก็รวมไปถึงพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องก่อนมื้อนี้นะครับบรรยากาศก็ดีด้วยนะฝนไม่ตกนะครับพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับแล้วก็พี่ออยมาแล้วพี่ออยไม่เจอนานเลยนะพี่ออยเนี่ยทักทายพี่ออยด้วยนะครับสวัสดีน้องบอสสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ก็อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆเลยวันนี้จนถึง4ทุ่มอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรมาขอเพลงหน้าใหม่ก็ได้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์022481366นะฮะขอเพลงได้ครับวันนี้ดีเจใจดีถ้าเวลาเหลือนี่จะเปิดให้ฟังทุกเพลงเลยนะครับที่ PP FC ขอกันเข้ามานะฮะสวัสดีพี่แม่นอมมาแล้วสวัสดีแม่นอมด้วยครับแม่นอมสวัสดีครับสวัสดีแม่นอมด้วยนะจ๊ะทักทายกันหน่อยช่วงนี้ก็เรียกบิ๊กบิ๊กไบก็ได้นี่โอเคสุขสันต์วันเกิดวันนี้วันเกิดของไบด้วยนะรอฮะรอร่ำรวยร่ำรวยนะพี่สนองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงฮิตมาราธอนนะครับ3เพลงเลยนะครับผลงานเพลงแรกที่จบไปก็เต้ยสังลานะของทีเล็กนั่นเองครับโอ้โหมาแรงด้วยเพลงนี้แล้วก็ผลงานเพลงจากพี่เบิ้ลปทุมราชนะครับคนต้นทางนั่นเองครับเสียเปียกไปไหนเนี่ย ไม่เจอเสียเปียกเลยนะฮะแล้วก็ผลงานเพลงล่าสุดนะฮะที่จบไปอ่านเกมไม่ขาดของน้องเพชรคทาวุฒินะฮะโอ้โหมาแรงทั้ง3เพลงกันเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามานะครับพร้อมพูดคุยกันในรายการนะขอเพลงได้ครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366นะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะจ๊ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับนี่เป็นไงขออวยพรเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะช่วงหน้ารอรับสายหน้าใหม่อยู่นะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่
0: าเอาละครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนครับขอขอบคุณโพซ่าลันซ่าลองไรโกพัดแกะสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนั่นเองครับเอาละช่วงนี้ขออนุญาตฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงหนึ่งนะของพี่พิมดาก็แล้วกันนะครับสงสัย FC เยอะเลยนะฮะของพี่พิมของเรานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากหนุ่มหน้ามนกันเลยครับพิเศษให้ทุกคนจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลขออภัยฮะถูกแล้วฮะสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้น้าไมของเรานะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะขอสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับน้องบอสครับ
1: โอ้สวัสดีพี่แก้วด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: พี่แก้วโทรเข้ามาจากพิษณุโลกใช่ไหมจ๊ะ
2: พิษณุโลกครับ
1: อ๋อตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่แก้วสบายดีนะ
2: ตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ครับ
1: ฝนตกแรงไหมครับพี่ที่พิษณุโลกครับ
2: ทำแต่ก็ไม่ถือว่าแรงมากคร
1: ับ
2: อ๋ออ
1: ันนี้คือตกนานยังครับพี่หรือว่า
2: 10กว่านาทีได้แล้วครับ
1: อ๋อก็คือแบบวันนี้เพิ่งตกปกติก็ 2-3 วันที่ผ่านมาไม่ตกใช่ไหมหรือว่า
2: 3วันมาไม่ค่อยตกครับ
1: ไม่ค่อยตกนะครับวันนี้พี่แก้วโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้
2: วาวอนของคุณเมย์ทิชาครับ
1: วาวอนของพี่เมย์ทิชานะครับเพลงนี
2: ้ครับ
1: พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้แฟนคลับ FM 95ทุกคนครับ
1: ได้เลยเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
2: ขออะไรนิดนึงนะครับ
1: ครับผม
2: สำหรับใครที่เล่น TikTok นะครับคือพอดีผมอยากไลฟ์สดให้ช่วยกดติดตาม TikTok ผมหน่อยนะครับแฟนๆขึ้น95ครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยฮะเดี๋ยวยังไง
2: TikTok ผมชื่อแก้ววัดโบสถ์นะครับกดติดตามได้เลยครับ
1: ได้
2: พอดีอยากไลฟ์สดน้องพิษน้องบอสแล้วตอนเนี้ยคนตามพี่มันไม่ถึง50คนขอแค่50คนตามพอแล้วครับแต่จะไลฟ์สดเล่นดนตรีโชว์ให้ฟังครับ
1: โอ้ได้เลยได้เลยครับ
2: เข้าไปติดตามได้เลยแก้ววัดโบสถ์ครับ
1: โอเคได้เลยครับพี่ยังไงเดี๋ยวหนูน้ำมนต์
2: เดี๋ยวให้ตัวสะกดเนาะ
1: ได้ครับ
2: แก้วก็สระแอก็ไก่ไม่โทแหวนวัดโบสถ์ก็วอไม่หันอากาศดอกเด็กโบสถ์ก็สระโอบอใบไม้สอเสือทอถุงกะลันครับไม่ต้องวักนะครับ
1: อ๋อได้เลย
2: โบสถ์ผมเข้าไปได้เลยครับ
1: ได้เลย
2: พอดีอยากไลฟ์สดเนาะน้องบอสแล้วพี่อ่ะมันไม่มีคนติดตามถึง50เขาไม่ให้ไลฟ์ไง
1: อ๋อต้อง50คนเนาะเออใช่
2: ข
1: ึ้
2: นไปครับ
1: เออได้ได้ได
2: ้ขอฝากด้วยนะครับ
1: ได้เลย
2: ขอฝากด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณพี่แก้วมากมากนะครับ
2: ครับ
1: ผมสวัสดีครับอ้าวแล้วฮะสายหน้าใหม่นะครับผมจากพี่แก้วพิษณุโลกครับขอเพลงเข้ามานะครับหน้าใหม่วอวอนของพี่เมธิชานั่นเองครับหรือว่านักจัดรายการของเรานั่นเองนะฮะเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับอย่างที่พี่แก้วได้บอกนะครับทุกคนนะอยากมาฝากติดตามพี่แก้วด้วยนะทางTikTok พอดีพี่เขาอยากไลฟ์สดต้อง50คนขึ้นไปนะครับยังไงฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะฮะสำหรับแก้ววัดโบสถ์นั่นเองฮะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันเลยครับผลงานเพลงวอลวอนจ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ชักกิมโต๊ะโต๊ะ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงจักกิ้มกับตั๊กโตนั่นเองฮะโอ้โหผลงานเพลงนี้เพราะมากนะต้องบอกว่าในยุคนั้นนี่ก็แบบโอ้โหดังเปี้ยงป้างเลยนะผลงานเพลงนี้เต้นกันแบบสนุกมากเลยนะทักทายทุกท่านด้วยนะครับพี่ๆที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์กันหน่อยนิดนึงนะครับผมพี่นิรมัยบอกว่าเข้าไปกดติดตามคุณแก้วแล้วค่ะนี่สวัสดีครับพี่นางหนูวันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดโอ้โหผมเปิดเพลงนี้ไปแล้วนะฮะอาจจะมาช้าไปนิดนึงนะฮะแต่ก็โหยไม่เป็นไรเป็นรอบหน้ารอบหน้าอาจจะเดี๋ยวเปิดให้อีกรอบนะรอบหน้าโอเคพี่ลำพึงสวัสดีครับผมขอบพระคุณพี่ลำพึงด้วยนะครับพี่ออยนอนเร็วจังเลยอ่ะพี่ออยทำไมไปนอนเร็วจังแล้วก็รออยู่เพิ่งจะถึงบ้านแง่ๆนี่ตอนนี้จังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีไหมเอ่ยมีบ่อนอบ้านใดฝนตกแน่นอทางไหนฝนตกแน่นอครับพี่น้องสวัสดีเสียเปียกด้วยนะครับเสียเปียกสวัสดีครับเสียเปียกสุดหล่อของผมนะฮะมาช้ามากเสียอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยคนต้นทางไปแล้วเสียโอ้เสียมาช่วงท้ายๆพอดีอ่ะทำไงดีอ่ะเสียครับผมเปิดไปแล้วอ่ะเอ้ยทุกครั้งเลยเสียเปี๊ยกนี่มาไม่ทันตลอดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเปิดตีสามให้ฟังเพลงของหนุ่มหน้ามนก็แล้วกันนะครับสวัสดีพี่ปตพ.ด้วยนะครับผมทักทายน้องชายบอส V6 นามสกุลเก่าผมเลยนะตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับเป็นบอสธีรพงศ์นะฮะเป็นบอสธีรพงศ์เฉยๆนะฮะยังไงฝากค่ายน้องใหม่ด้วยนะฮะบุญเพิ่มเรคคอร์ดนะครับค่ายตัวเองนะค่ายตัวเองแล้วก็เป็น CEO เองด้วยฮะฝากด้วยนะครับเมืองศรีสะเกษจ้าตกใช่ไหมตอนนี้ต้องอยากจะประชาสัมพันธ์กับพี่ๆทุกคนก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้คือมันกลับมาอีกแล้วนะฮะสำหรับโควิดนะฮะโหน่ากลัวมากเลยนะมันมาอีกแล้วนะครับทุกคนครับพี่ๆที่จะไปเที่ยวหรือว่าเดินทางไปไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไปทำธุระยังไงก็ใส่แมสกันด้วยนะครับต้องใส่แมสกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันกลับมาอีกแล้วโควิดเนี่ยมันไม่หายไปไหนเลยแล้วที่สำคัญครับยิ่งฝนตกแบบนี้ฮะโอ้โหมันพาโรคมาด้วยนะจริงๆอ่ะผมเวลาผมไปไหนผมก็ใส่แมสแต่ว่าตอนนี้ผมเอาแมสไว้ในรถเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเป็นหวัดละต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนบ่อยผมที่จะเป็นหวัดตลอดเวลายิ่งคนที่เป็นภูมิแพ้แบบผมเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยคือเหมือนเป็นคนที่มีสัญชาตญาณน่ะจริงๆนะอันนี้ผมพูดเลยคือลองสังเกตตัวเองดูนะฮะคนที่เป็นภูมิแพ้หรือว่าแพ้อากาศง่ายๆวันไหนที่แบบรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบเอ๊ะทำไมจามแล้วก็เป็นหวัดนิดๆเนี่ยวันนั้นน่ะฝนตกแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีเลยผมเคยจับสังเกตไอ้ขอไปนะครับจับสังเกตหลายรอบแล้วผมเป็นแบบนี้ตลอดเลยวันไหนที่รู้สึกว่าแบบตัวเองเป็นหวัดอ่ะวันนี้ฝนต้องตกจริงๆแล้วมันก็ตกจริงๆด้วยมันเหมือนเขาเรียกว่ายังไงดีอ่ะเหมือนร่างกายเรามันรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างอะไรนี่แหละจริงครับคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยหรือว่าแบบหลายคนอาจจะเป็นภูมิแพ้โดยที่ว่าแบบไม่ต้องฝนตกก็ได้ยังไงอ่ะเหมือนอากาศเปลี่ยนอ่ะอย่างสมมติว่าเราอยู่ในบ้านปกติแล้วโอเคอากาศก็ปกติแต่พอเดินออกไปข้างนอกหรือเจอแบบแดดร้อนๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับคนที่เป็นภูมิแพ้มันจะมีอะไรสักอย่างนึงบางคนแพ้อากาศบางคนก็แบบมีแบบผื่นขึ้นตามตัวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมนี่ไงพี่แต่บอกว่าต้องดูแลสุขภาพกันด้วยใช่แล้วครับนี่ไอ้กินฟ้าทลายโจรดักเลยนะอย่าว่ายังสั้นยังสี่นะพี่รัตผมบอกก่อนช่วงหนึ่งอ่ะนั่นแหละก็ไปหลายเตือนเพื่อกันครับก็เหมือนเดิมนะมันก็ยังแบบร่างกายมันก็ยังปรับสภาพไม่ได้นะฮะคือมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรผมก็ยังงงอยู่นะฮะทั้งไข้หวัดใหญ่ก็เป็นมาละผมเป็นมาละโอ้น่ากลัวผมบอกเลยจริงๆไข้หวัดใหญ่นี่แบบไม่ธรรมดาเลยนะฮะโอ้โห40 องศาครับผมนี่เป็นมาละน่ากลัวมาก โควิดยังไม่ขนาดนี้นะแต่ไข้หวัดใหญ่นี้แบบก็น่ากลัวเหมือนกันจริงๆมันก็น่ากลัวทั้งสองอย่างแล้วก็เป็นมาทั้งสองอย่างแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นอาการโควิดนี่คือจะเป็นลักษณะเหมือนแบบไข้สูงไข้สูงแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบหลายวันอาจจะเป็นสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหแต่ไข้หวัดใหญ่นี่ผมบอกเลยนะฮะอย่าเป็นดีที่สุดนะครับห้ามเป็นเลยไข้หวัดใหญ่นี่ผมเป็นมาแล้วโอ้โหผมไข้สูงมา3วันน่ะทรมานมากทำงานก็ไม่ได้นะฮะเสียงก็ไม่มีเจ็บแบบเจ็บคอด้วยเหมือนแบบคือมันลุกไปไหนไม่ได้อ่ะคือมันหนักมากฮะอย่าเป็นดีที่สุดฮะเราต้องหนีจากโรคนี้ให้ได้อย่าไปเป็นเชื่อผมครับอันตรายมากยิ่งคนที่แบบภูมิต้านทานที่แบบไม่แข็งแรงอ่ะโหนี่ต้องระวังมากๆเลยครับมันน่ากลัวจริงๆจริงๆเนี่ยต้องใส่แมสด้วยเวลาออกไปไหนอ่ะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แบบดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะดูแลได้ฮะใช่ไหมพี่ยังไงพี่ก็บอกว่าใช่ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะฟ้ามืดๆเนี่ยเดี๋ยวจามแล้วเดี๋ยวใช่เลยพี่ฟ้ามืดมาจามมาแล้วนะฮะสำหรับคนแพ้อากาศยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้20:45นะฮะยังไงก็อยู่กันยาวๆฮะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนครับฟังเพลงเพาะๆกันจนถึง4 ทุ่มนั่นเองนะครับ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับ

0: ไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคู่ขุนสองเข้มข้นเหมือนเดิมขุนเกิดครับหมูสับก็มี

0: เพียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47-69A
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิม
4: คุ้มเกิด
5: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำจีโนโมโต
7: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครบัตรดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเครื่องไฟฟ้า
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
10: ล้าน
9: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อ

0: ตุลา69
1: หลดเลย
2: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
3: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เอาละครับผม 20:50 นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆ FC ที่รับชมรับฟังอยู่นะครับสำหรับพี่ๆนะฮะที่รู้สึกว่าทำงานทุกวันฮะแต่ทำไมหาเงินแล้วมันไม่พอนะเคยคิดไหมทำไมแบบทำงานทุกวันแต่ก็ยังหาเงินไม่พอนะฮะรายได้ที่หามาได้ก็ต้องแบ่งไปจ่ายหนี้หลายทางจนเงินในมือแทบไม่เหลือเลยนะฮะถ้าพี่ๆคนไหนครับที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ฮะออมสินเขาอยากช่วยจ้ะเปลี่ยนหนี้หลายทางและจัดการให้ง่ายขึ้นนะฮะกับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับช่วยรวมหนี้ไว้ที่เดียวครับลดภาระการผ่อนชำระดอกเบี้ยต่ำลงผ่อนสบายนะครับสำหรับผู้ประกอบการอาชีพที่มีรายได้อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทเป็นไงล่ะอึ้งมาล่ะ 200,000 นะครับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปนะครับวงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.75% ต่อเดือนแบบแฟลตเรทด้วยนะฮะหรือ 0.90% ต่อเดือนขึ้นอยู่กับหลักประกันฮะผ่อนได้นานสูงสุด5ปีหรือ60งวดโอ้โหได้ยินคำว่า60งวดนี่ผมก็สนใจแล้วนะทุกคนเพราะว่าหลายคนอาจจะมีหนี้หลายทางอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะรวมยอดไว้ที่เดียวที่นี่เลยฮะออมสินเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองนะครับแล้วก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากรวมหนี้มาออมสินที่นี่มีทางออกแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจฮะสามารถสมัครเลยฮะวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนะฮะใครที่มีแบบหนี้จุกจิกหนี้นู่นหนี้นั่นหนี้นู่นก็สามารถสำหรับสินเชื่อตัวนี้ช่วยคุณได้แน่นอนนะครับสำหรับใครที่อยากจะลดภาระหนี้จุกจิกเล็กๆน้อยๆอยากจะรวมกันต้องบอกเลยว่าสินเชื่อตัวนี้ช่วยได้แน่นอนนะฮะสินเชื่อเพื่อแก้ไขหนี้รายย่อยนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับในช่วงของพระชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าเพิ่งหลับนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งหลับนะฮะอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะฮะขอเพลงเข้ามาได้อยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสายหน้าไมค์ก็ได้นะครับที่เบอร์022481366นะฮะช่วงหน้านะครับโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4พานะครับให้สิทธิ์สายแรกนะครับที่โทรเข้ามาและพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับชั่วโมงที่2อะไรครับท้ายชั่วโมงนี้ขอเสิร์ฟผลงานเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้รับชมรับฟังกันหน่อยในช่วงนี้ชั่วโมงที่2เจอกันใหม่จ้า

0: หานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: กัมพูชาเป็นอาณาจักรสแกมเมอร์ขนาดใหญ่บนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารแบ่งเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารหนึ่งในไฮไลท์ที่ฐานพาสื่อมวลชนไปดูคือโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์ซึ่งเชื่อว่าไว้ใช้รักษาชาวจีนระดับหัวหน้าที่เกิดอาการเจ็บป่วยภายในตัวอาคารมีห้องผ่าตัด1ห้องซึ่งมีข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าห้องผ่าตัดแห่งนี้อาจเป็นห้องนำไว้ผ่าตัดอวัยวะของสแกมเมอร์ที่ทำยอดไม่ได้และถูกซ้อมทรมานใกล้เสียชีวิตนำไปขายเพื่อหารายได้ต่อนอกจากนี้ยังพาไปดูสถานที่จำลองสถานีตำรวจที่ใช้หลอกลวงซึ่งมีหลายประเทศซึ่งภายในห้องมีทั้งสคริปต์ใช้ในการพูดหลอกลวงเรื่องแต่งกายตำรวจต่างประเทศฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้มีความคล้ายสถานที่จริงมากที่สุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่8กันยายนนี้จะครบ9เดือนที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกไปภายนอกสภาพอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีทรุดโทรมลงเป็นอย่างมากบางอาคารมีน้ำท่วมขังข้าวของเครื่องใช้แตกหักและอาหารขึ้นราวัชรพลเผยผลการตรวจฐานเจ้าป่าแคมป์อยู่ในเขตสปก.ยังไม่มีสิทธิ์ก็ไม่ได้รับการจัดสรรนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยกรณีชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยยื่นเรื่องต่อสปก.และปปช.ให้ตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์เนื้อที่7ไร่ในพื้นที่หมู่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีการพาดพิงถึงข้าราชการระดับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและบุตรสาวซึ่งเป็นข้าราชการครูว่าได้รับการรายงานเบื้องต้นจากนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์เลขาธิการสปก.แล้วพร้อมสั่งการเร่งตรวจสอบการถือครองและการใช้ประโยชน์อย่างละเอียดโดยย้ำชัดว่าต้องยึดตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือไม่ซึ่งผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจะต้องเป็นเกษตรกรและคุณสมบัติตามกฎหมายกำหนดเท่านั้นด้านสปก.รายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าดงใหญ่โซนอีตามพระราชกฤษฎีกาพ.ศ.2521ไม่เคยมีการสำรวจรังวัดจัดสรรที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนพบผู้ปรากฏตามข่าวถือครองมาตั้งแต่ปี2553ปลูกบ้านไม้ผลและเลี้ยงปลาก่อนสละการถือครองให้บุตรสาวดูแลต่อมา6สิงหาคมมีบุคคลอื่นยื่นขอรับการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวต่อสปก.ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นคำขอและความเชื่อมโยงกับผู้ปรากฏตามข่าวหากพบว่าขาดคุณสมบัติตามกฎหมายจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการจัดสรรที่ดินแปลงดังกล่าวอย่างแน่นอนขณะที่นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงกรณีถูกพาดพิงว่าตนซื้อต่อมาจากเพื่อนที่ครอบครองพื้นที่อยู่เป็นที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่มีเอกสารสิทธิ์ยืนยันไม่ได้บุกรุกที่หรือยึดที่ดินสปก.โดยมีเพียงพ.บ.ท.5ซึ่งเป็นหลักฐานการชำระภาษีให้ท้องถิ่นมีการชำระทุกปียืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เป็นบ้านพักไม่ใช่รีสอร์ทและเห็นว่าการนำเสนอว่าเป็นการบุกรุกที่ดินสปก.เพื่อสร้างรีสอร์ทไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ขับเสมหะ
1: ผ่านง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งราย
0: ไอยาราน
2: ี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21นาฬิกา8นาทีครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับเอาละตอนนี้สายน้ำใหม่อยู่ในสายกับหนุ่มน้ำมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีกันหน่อยในช่วงนี้ครับโรสสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะน้องบอส
3: สวัสดีครับพี่พินใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะ
3: พี่พินโทรมาจากที่ไหนครับอันนี้
4: ลบบ
3: ุ
4: ร
3: ี
4: ค่ะ
3: ลบบุรีอยู่อำเภออะไรครับผม
4: อำเภอมันมีค
3: ่
4: ะ
3: ฝนตกไหมครับตอนนี้พี่พินครับ
4: มันตกค่ะ
3: ก็คือไม่มีฝนเลยใช่ไหมครับวันนี้ฮะ
4: เมื่อวานมีค่ะแต่วันนี้ไม่มี
3: อ๋อเมื่อวานมีพี่พินผมคุยกับพี่พินน่าจะเป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะ
4: สองครั้งค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อสองครั้งโอ้ผมขอโทษผมจำสองครั้งนะฮะเอ้ยรอบที่แล้วพี่พินโทรเข้ามาขอเพลงอะไรนะ
4: อ๋อเพลงนั้นเคยขอเพลงดอกกระเจียวบาน
3: อ๋อจำได้แล้วผมจำได้แล้ววันนี้โทรเข้ามาครับพี่พินขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี
4: ้มอหุงข้าวค่ะ
3: มอหุงข้าวเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับ
4: มอบให้ลูกทุ่ง95มหานครทุกคนค่ะ

0: พันท้าย
1: หนักเครื่อง
0: หนักเครื่อง
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอาละครับผมพี่พินจากลพบุรีครับสายหน้าไมค์ของเรานะโทรเข้ามาขอเพลงมอหุงข้าวนะครับพิเศษให้ FC ของ FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับในช่วงนี้ครับพาเลทเพลงฮิตต้องบอกว่าช่วงนี้มีเพลงพอๆมากครับที่ผมจะมอบพิเศษให้ทุกคนด้วยแล้วก็พี่พินจากสายหน้าไมค์ของเราด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวฟังเพลงพอๆกันเลยครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของพี่เก่งทัชยะนะครับหัวใจนนทกนั่นเองครับผมสังกัด Wildline Music ครับผมคำน้องทำขออภัยครับคำร้องทำนองครับเจนจิราเชียงเอกครับเรียบเรียงก็เจนจิราเชียงเอกนั่นเองครับผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเพราะมากเพลงนี้โอ้โหนี่แบบเป็นตัวตนสุดๆเลยนะเพลงนี้นะหัวใจนนทกนะฮะยังไงฝากไปด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงใหม่จากพี่เก่งทัชยะนั่นเองครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

แล้วครับผม21:41นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะเหมือนเดิมนะยังไม่ไปไหนนะครับพี่ๆหลับกันหรือยังเนี่ยทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมสวัสดีครับพี่วรรณาสวัสดีครับสวัสดีพี่วรรณาด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีครับดีเจบอสขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจบไปแล้วนะครับล่าสุดเลยพี่อรุณแซวบอกว่าทำสีหน้าขาวผ่องเลยเอ้าแสดงว่าที่ผ่านมาหน้าผมดำใช่ไหม โอ้เศร้าจังเลยสวัสดีพี่จรันด้วยนะครับผมพี่จรัดนะครับขออภัยนะฮะสวัสดีพี่จรัดด้วยครับแล้วก็พี่สุวิมลนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะขอบพระคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะก็อยู่กันยาวๆครับวันนี้4 ทุ่มเลยนะฮะฟังเพลงเพราะๆนะฮะเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆที่ขอเพลงกันเข้ามานะฮะที่ขอเพลงกันเข้ามาบ้างเพลงไหนที่ผมอาจจะยังไม่ได้เปิดไปหรือว่าเปิดไม่ได้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะซ้ําอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ๆแบบมาช่วงท้ายชั่วโมงก็อาจจะมาไม่ทันที่ผมเปิดไปนะครับต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็เปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดแชร์นะฮะฝากติดตามด้วยเนาะหนุ่มน้ำมนต์นะฮะอยู่กันยาวๆเลยจนถึง4 ทุ่มนะฮะขอเพลงสิทธิ์ของเจ้านะครับอยากจัดให้นะฮะอยากจัดให้มากๆเลยนะฮะตอนนี้เวลา21:43นะฮะช่วงนี้ขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไมด้าสูตรสัมเพอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านฮะตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะฮะวันนี้ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะสำหรับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเวลามันไม่พอจริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอๆกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:00 นจนถึง 4:00 นทุกสัปดาห์เลยนะฮะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆกันได้นะฮะขอเพลงได้เลยนะฮะดีเจจัดให้ตามคำขอแน่นอนนะครับเอาล่ะท้ายชั่วโมงนี้ฮะขอจัดผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนนะฮะนอนหลับฝันดีครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเก่าเวลาเดิม 20:00 นจนถึง 4:00 นสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีวันจันทร์ต้องมาแบบนี้นะคะทักทายกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะจากดีเจคนนี้นี่เองนะคะดีเจลูกตาลชนทิชานะคะก็ถือว่าเริ่มต้นเดือน9อย่างเป็นทางการนะคุณผู้ฟังนะคะวันนี้วันที่7กันยายน2569นะคะเดือน9แล้วคุณผู้ฟังนะ9 10 11 12โอ้นะเดี๋ยวก็ผ่านไปอีก1ปีแล้วนะคะจาก69เป็น70นะคะเวลาอย่างที่เราพูดกันตลอดแล้วนะเดินเร็วๆคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีเนี่ยนะจะทำอะไรก็เอ้านะผ่านไปหมดละ1วันหมดวันไปละเร็วมากๆนะแต่มันก็แปลกนะคุณผู้ฟังมันจะมีอย่างคือถ้าวันไหนวันหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่าโหวันนี้มันเป็นวันที่ยากลำบากสำหรับเรามากๆดูมีแต่เรื่องอะไรที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจอะรู้สึกว่าทำไมแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันผ่านไปได้ยากมันช้าจังเลยอะไรเนี่ยมันนานมากแต่ถ้าช่วงเวลาที่เรามีความสุขคุณผู้ฟังเราจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีเวลาที่ดีนะมีความสุขไปด้วยกันนะคะเป็นว่าวันไหนที่เหนื่อยที่เบื่อที่เพลียที่ท้อที่เซ็งนะคะก็จะมาอยู่ด้วยกันได้ตรงนี้ตลอดเวลานะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเอาล่ะมาพูดถึง3งานเพลงต้นชั่วโมงของเรากันก่อนดีกว่านะคะสำหรับฮิตมาราธอนนะวันนี้3เพลงคุณผู้ฟังสังเกตมั้ยว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะนอกจากเป็นเพลงช้าๆแล้ว3เพลงที่ตานำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนเนี่ยเริ่มต้นด้วยคำว่าอยากคำว่าอยากนะคะคำว่าอยากเริ่มต้นมากับอยากเป็นคนที่โดนอ้ายฮักฮะนะใครๆก็อยากเป็นคนที่โดนรักแน่ๆนะคุณผู้ฟังนะคะงานจากพี่การะเกดอาสยามเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากๆอีกเพลงนึงนะเพลงที่2ต่อมาอีก1อยากนะอยากโทรหาใจสิขาดนะอยากโทรหาใจสิขาดงานจากพี่อ้ํานันทิยาอันนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้นะงานจากพี่ตั๊กแตนชลดานะคะ3งานเพลง3ความอยากที่เกิดขึ้นคนเราคุณผู้ฟังนะมันความอยากมันเหมือนเป็นกิเลสอย่างนึงอันนี้เราพูดกันตามพระพุทธศาสนานะอยากนะคะแต่ว่าความอยากนั้นต้องเป็นความอยากที่ไม่เดือดร้อนใครด้วยอันนี้จะดีที่สุดนะคะเราอยากทำอันนี้เราทำได้ด้วยตัวของเราเองทำแล้วมีความสุขทำแล้วไม่เดือดร้อนใครไม่ลำบากใครอันนี้ดีนะคะและที่สำคัญเลยทำแล้วทำให้คนอื่นมีความสุขด้วยอันนี้ยิ่งดีแบบดับเบิลดีแบบคูณ2ไปเลยนะคะอ่ะนะ3งานเพลงฮิตมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณพาวซ่าลาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอนนะคะวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะหรือวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรนะอยากมอบให้ใครด้วยก็นะฝากเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ของเราเบอร์เดียวเบอร์เดิมเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังที่022481366นะคะ022481366อีกสักครู่นึงใครอยากคุยสายหน้าไมค์กับดีเจนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ได้เลยนะคะที่เบอร์นี้วันนี้แป้งสแตนบายรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะเน้นย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึง022481366นะคะแล้วก็ยังมีช่องทางทาง SMS ด้วยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังอาจจะถนัดพิมพ์เป็นข้อความส่งมานะบางคนก็รู้สึกเขินไงนะเวลาคุยสายกับคนที่อาจจะนานๆคุยกันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่นะเป็นแฟนประจำเป็นขาประจำเนี่ยเขาจะรู้แล้วนะโทรมาปุ๊บเนี่ยเป็นแป้งเป็นกวางกว้างหรือว่าเป็นน้องเม๋ๆนะคะโคออดิเนเตอร์ที่นี่มี2พยางค์นะคะเพราะว่าพี่ลูกตาลตั้งให้ดูน่ารักไงเดี๋ยวลูกตาลจะเป็นตันตานอย่างเงี้ยนะคะเม๋ๆกวางกว้างแป้งอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาน่ารักนะคะอ่ะเผื่อว่าใครอยากส่งเป็น SMS นะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400มีข้อความมาถึงข้อความนะบอกว่าไม่มีอะไรทำก็เลยนะนั่งเห็นหน้าบ่อยๆมันอยากเห็นหน้าดีเจอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ากเห็นหน้าดีเจต้องเข้ามาที่นี่เลยค่ะทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage ค่ะผู้ฟังใครที่ฟังเสียงดีเจนะคะทางวิทยุแล้วเอ้ยเสียงแบบเนี้ยหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนะอาจจะมีคิ้วข้างซ้าย2ข้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะเราไลฟ์กันทุกชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะเผื่อว่าช่วงไหนรู้สึกว่าเอ๊รับสายรับฟังคลื่นทางวิทยุอาจจะมีปัญหาบ้างสมมุติเนาะในบางพื้นที่บางช่วงเวลาอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถเข้ามาติดตามผ่านทางไลฟ์ได้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความแชทกันแบบสดๆพูดคุยกันได้เลยในนี้เนี่ยมีครอบครัวมหานครแฟมิลี่เราอยู่เยอะมากเงาๆก็คุยกันได้นั้นพี่ๆน้องๆพ่อๆแม่ๆนะคะพี่ป้าน้าอานะอยู่กันแบบครอบครัวเลยตรงนี้นะคะ LTM FM แล้วก็ตามด้วยเลข95นะจ๊ะฟังได้ทั้งหมดค่ะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท Mcord Radio Network นะคุณผู้ฟังทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแต่มีบางคนบอกว่าเอ๊ะแถวบ้านไม่รู้ว่าเลขเมกะเฮิร์ตซ์อะไรนะคะก็เอาแบบด่วนๆก็ทางออนไลน์ได้นะคะทั้งทางเพจที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้หรือจะดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันนะแอปพลิเคชันเอาไว้ในมือถือได้เลยนะคะ Mcord Connect อันนี้ฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะนะเดี๋ยวสักครู่เราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับสายชิวฮิวใจโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้ฝากเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องแล้วก็รอแป๊บนึงคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวได้คุยกันแน่นอนสุ่มนะ1สายนะคะ random มา1สายแต่ว่าตอนนี้ฟังเพลงสนุกๆ น่ารักน่ารักจากพระเอกลิเกคนนี้กันดีกว่าเอสปราชญาบัวหลวงพ่อมดค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิวฮิวใจมาแล้วจ้านะคะสายมารออยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะสายของเราสายแรกวันนี้จากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ช่างรถถูกต้องไหมคะ
2: ครับผม
1: อ๋อช่างรถนี่คือทำงานเป็นช่างซ่อมรถเหรอคะ
2: ครับผม
1: อ๋อรถประเภทไหนคะคุณพี่คะฮัลโหลสวัสดีจ้า
2: ครับ
1: จ้า
2: ครับ
1: รถประเภทไหนคะหมายถึงว่าซ่อมรถแบบรถรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์
2: ซ่อมรถยนต์คร
1: ับ อ๋อรถยนต์นะโอเคก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยเคยค
2: ุ
1: ยยังนะโอเคโอเควันนี้ครั้งแรกเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: ครับผมโอ้โหจากอุบลราชธานีเลยนะ
2: คร
1: ับ ค่ะเห็นวันนี้บอกว่าอยากฟังขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากา
2: ครับผม
1: ค่ะอยากจะส่งมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: ให้ช่างรถน้องนุ๊กครับผม
1: ได้เลยนะเอ๊เดี๋ยวนะช่างอะไรนะคะเมื่อสักครู่นี้ช่างรถ
2: ครับ
1: ชื่ออะไรนะคะฮัลโหล
2: ครับ
1: อ๋อช่างเดี๋ยวนะช่างรถนี่หมายถึงว่าชื่อรถหรือว่าเป็นช่างรถเดี๋ยวดีใจงง
2: ผมชื่อรถผมก็เลยตั้งชื่อร้านผมช่างรถครับผม
1: อ๋อก็คือแบบนี้ด้วยก็คือเป็นช่างซ่อมรถแล้วก็ชื่อรถด้วยก็เลยเป็นช่างรถ
2: ครับผม
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วค่ะได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะกับขอกำลังใจนะวันนี้ที่อุบลฝนตกไหมคะคุณพี
2: ่ตกอยู่ครับ
1: โอ้ได้เลยชุ่มฉ่ำเลยเย็นสบายนะ
2: คร
1: ับ โอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามานะจ๊ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไอเราก็งงตนาบอกช่างรถเนี่ยคือช่างรถเนี่ยเป็นอาชีพด้วยแล้วก็เป็นชื่อเขาด้วยนะโอเคจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้นะสายชิลฮิวใจกับเพลงที่ส่งต่อกำลังใจดีๆมากๆนะคะงานจากพี่หนุ่นเล็กกากาฟีเจอริ่งกับลูกชายสุดน่ารักน้องวินวรพัฒน์นะคะขอกำลังใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำวิคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เป็นเพลงที่ส่งต่อมอบกำลังใจให้กันได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับขอกำลังใจงานจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริงกับน้องวินวรพัฒน์นั่นเองนะคะตอนนี้หลังไมค์เข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทาง022481366นะคะอยากฟังเพลงอะไรนะคะหรือว่าอยากจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีก1สายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะมาทักทายสมาชิกทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่าว่าวันจันทร์วันนี้เนี่ยนะมีใครมาอยู่เป็นเพื่อนกันบ้างนะคะสวัสดีพี่เสาคำด้วยนะเจ้าโอ้หายไปหลายวันเนาะ เพลงเพราะเจ้าเนี่ยยินดีจังนักเลยพี่สุรีนะคะแล้วก็พี่สุนะจ๊ะพี่คุณลุงเขาบอกไม่ให้เรียกลุงนะแต่บอกพี่คุณลุงแล้วเพราะว่าเขาไม่ยอมเขียนชื่อมา แล้วก็สวัสดีคุณแม่ธัญวิชานะคะพี่ดอยพี่ดอยด้วยพี่นันทาพี่ปะทานพี่กะลา1บาทนะคะแล้วก็มีใครอีกน้องสินชัยน้องไบค์นะพี่จักรพันธ์พี่สมชาวจากสุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีไม่ได้เดี๋ยวสำเนียงไม่เป๊ะ นะพี่สมบูรณ์พี่สมบูรณ์นะคะแล้วก็พี่เอกอินทิราค่ะพี่หลังชุมพรนะมีใครอีกพี่ธนาธรบอกสวัสดีครับดีเจหน้าหวานนะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะน้องแชมป์น้องหนูดีน้องใบเมื่อสักครู่นี้พี่สุรีนะคะหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสุรานะสุราธานีนะนครนครซี่ธรรมราชได้ไหมสำเนียงพอได้ไหมฝึกอยู่ฝึกอยู่นะคะเพราะปกติแล้วหลายๆคนเนี่ยพี่ๆโดยเฉพาะนะแฟนๆจากนครสุราษฎร์ชุมพรภูเก็ตนะเรียกว่าน้องลูกโหนดไงได้อยู่ได้อยู่นะได้อยู่แปลว่าได้แหละนะคะให้เวลานิดนึงให้เวลานิดนึงสวัสดีพี่ประจวบแล้วก็พี่บอลวีนะคะนะพี่บอลวีวีรศักดิ์พี่ณัฐพลแล้วก็พี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะนะทักทายกันเข้ามาได้เลยค่ะนะคะทางเพจของเรา LTM FM 95ใครยังไม่ได้กดติดตามนะกดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะจ๊ะนะตอนนี้จัดให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะนะเพราะเพลงมาค่อนข้างเยอะเลยพี่สมศักดิ์จากอุตรดิตถ์นะบอกว่าขอฟังเพลงของพี่ธันวาราศีธนูหน่อยกับกบเท่านะคะเอ้าจัดไป

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากกบเท่าธันวาราศีธนูนะคะไปกันต่อในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมานะวันนี้เนี่ยมีเวอร์ชันพิเศษของเพลงคาถาขุนแผนนะน้องการทัศนะมาฝากเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มาร่วมงานของเรากับมหานครแฟนแล้วก็นำเวอร์ชันใหม่ๆมาฝากแฟนๆนะคะวันนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากคาถาขุนแผน3ชาติการทัศนะกับมหานครไลฟ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โอนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770

โอ้โหเต้นเหนื่อยอะ สองงานเพลงนะคะเดี๋ยวไปสนุกกันต่ออีกสักเพลงแล้วกันกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับเพลงที่พี่มนาจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามากับหนุ่มดาวสาวป่าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่นะคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงหน้ายังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนิชาจ้าลืมไปสายน้ำไม้02-248-1366นะคะว่างอยู่นะรออยู่จ้า

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี
1: ่เลยขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกผมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะมาอยู่กันต่อในชั่วโมงที่2นะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะคุณผู้ฟังนะคะนะมีเพลงเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยแล้วก็ตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วนะคะกับช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสวัสดีค่ะน้องไบร์ทนะ
2: ครับสวัสดีครับพี่ปาน
0: สวัสดีค่ะโอ้ไม่ได้คุยหน้าไมค์กันนานเหมือนกันนะไบร์ทนะ
2: ใช่แล้ว
0: ใช่แล้วเห็นวันนี้บอกว่าเป็นวันพิเศษด้วยหรอ
2: ใช่ครับวันเกิดครับ
0: วันเกิดนะแล้วเป็นไงบ้างไปไหนมาบ้างไหมไปทำบุญอะไรอย่างนี้ไหม
2: ก็เมื่อเช้ามีไปทำบุญแล้วครับแล้วก็เมื่อตอนเย็นนี้ก็ไปกินเลี้ยงครับผม
0: หรอนะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๋า
2: ครับผม
0: ค่ะผมครับปีนี้เท่าไหร่ละ40เท่าไหร่แล้วล่ะ
2: 28ครับ28
0: เหรอ28เหรอพี่ตาบอกไม่รีบนะโอเคได้เลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นอีกหนึ่งปีที่ดีมากๆนะคะดีมากๆก็ดียิ่งๆขึ้นไปนะใบนะ
2: ครับผม
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรเอ่ย
2: คิดถึงเธอของเอิ้นขวัญวรัญญาครับ
0: หรอคิดถึงใครล่ะ
2: คิดถึงดีเจทุกคนเลยครับ
0: ทำไมคุณไม่ตอบเจาะจงอ่ะคุณคิดถึงใครคุณต้องตอบเจาะจงได้สิ
2: เจาะจงเลยก็น่าจะเป็นดีเจช่วงต่อไปครับ
0: ทำไมอ่ะนี่คุณคุยกับลูกตาลชนทิชานะคุณจะมาบอกคิดถึงคนอื่นได้ไงอ่ะ
2: คิดถึงพี่ตาลด้วยครับคิดถึงทุกคนเลยครับ
0: เหมือนโดนบังคับน้องบอกทำไมพี่เหมือนผมผมแบบโดนขู่เลยหยอกเล่นหยอกเล่นได้เลยเดี๋ยวจะให้เป็นพิเศษนะจ๊ะอ้าวนะเดี๋ยวก่อนที่ไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวน้องพูดตามพี่ตาลเลยนะ
2: ครับ
0: ครับขอขอบคุณ
2: ขอขอบคุณ
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
2: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนัก

0: ่อง
1: จากเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: ค่ะวันนี้เดี๋ยวนะบายโทรมาจากสมุทรปราการ
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนตกไหมล่ะวันนี
1: ้ไม่ตกนะครับตอนนี
0: ้แต่ช่วงนี้แบบเขาพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกเรื่อยๆมีมานิดหน่อยแหละแต่อาจจะเป็นบางพื้นที่นะคะโอเครักษาสุขภาพกันด้วยเพราะช่วงนี้เนี่ยมีหลายๆคนไม่สบายแล้วก็ในเรื่องของทั้งโควิดไข้หวัดสายพันธุ์ A สายพันธุ์ B เหมือนจะเริ่มกลับมาระบาดด้วยนะนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นะไปไหนมาไหนคนเยอะๆก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแมสยังนะสำคัญนะคะนะคะการล้างมือการรักษาสุขอนามัยด้วยนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากๆนะจ๊ะวันนี้ที่โทรเข้ามานะ
1: ครับขอมอบให้กับแก๊งเฝ้าดีเจและทุกๆคนนะครับ
0: ค่ะได้เลยจ้าสวัสดีค่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะกับสี่งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะเริ่มขบวนพาเรทของเรากับเพลงที่น้องไบรท์นะคะฝากเข้ามาเอิ้นขวัญวรัญญากับคิดถึงเธอค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สี่งานเพลงเพราะๆโอ้โหนะทั้งซึ้งกินใจทั้งหวานทั้งแบบโอ้หลายอย่างนะคะเป็นความรู้สึกที่นะอยู่ในเพลงแล้วก็ส่งต่อมอบให้กับผู้ฟังทุกท่านนะคะสี่งานเพลงจากพาเรตเพลงฮิตที่สี่ภาคมีเพลงอะไรบ้างเนี่ยที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าไม่ได้เปิดนานๆเลยแต่เป็นเพลงโปรดของตาด้วยเหมือนกันงานจากน้องจิ๋วสกุลชัยนะคะรจนาเอ่ยค่ะก่อนหน้านั้นมีโลกทั้งใบนะคะเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากๆงานจากเล็กรัชเมศแล้วก็2เพลงที่เกี่ยวกับความคิดถึงเลยคุณผู้ฟังคิดถึงใจจะขาดเชยโยธนวัฒน์และต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่นะคะคิดถึงเธอในเวอร์ชั่นของน้องเอิ้นขวัญวรัญญาที่ต้องบอกว่าเป็นในเวอร์ชั่นของน้องเอิ้นขวัญวรัญญาเพราะว่าจริงๆออริจินอลต้นฉบับคือพี่แสนนาการนะคะก็ถือว่าแต่ละเวอร์ชั่นเนี่ยก็มีเสน่ห์ที่ต่างกันไปนะฟังเพลงเวอร์ชั่นไหนก็เพราะมากมากเพราะมากมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันคิดถึงเหลือเกินนะคนที่เราเคยเจอแล้วพอไม่ได้เจอกันนานๆนะคะก็เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้คือความคิดถึงนั่นเองนะคะเจอกันบ่อยๆพอไม่ได้เจอกันนานๆหรือเราเว้นช่วงไว้สักนิดนึงเนี่ยให้มันเกิดความคิดถึงบ้างนี่ก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะป่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยเพราะว่าวันนี้เพลงค่อนข้างเยอะมากๆเดี๋ยวสี่งานเพลงที่ผ่านไปเป็นเพลงช้าๆคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศโชจังหวะขึ้นมานะคะฟังหมอลำกันสักเพลงก็แล้วกันคุณผู้ฟังนะคะพี่ออสจากนครศรีธรรมราชบอกน้องปันจัดให้หน่อยเลยได้ไหมในเพลงนี้จ้าไถ่จ้าโบรักสีดำจ้า

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับจอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ให้กับผู้ฟังนะทั้งเพลงช้าเพลงเร็วจากศิลปินที่หลายๆคนคิดถึงเลยแบบนี้นะคะจอคิวฮิตของเราขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะในชั่วโมงนี้ค่ะงานจากวงฟูค่ะผู้ฟังปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาเขาส่งซิงเกิลมาเนี่ยเป็นเพลงแบบช้าๆซึ้งๆกินใจอะไรเงี้ยแต่รอบนี้มีจังหวะขยับจังหวะขึ้นมานิดนึงนะคะกับงานเพลงนี้เก็บทรงเก็บทรงจะเก็บทรงอยู่หรือเก็บทรงไม่อยู่เดี๋ยวต้องไปฟังกันนะเก็บทรงจากวงฟูค่ะอัลบั้ม Sound of Highland สังกัด Genie Records นะคะคำร้องทำนองโดยบารเมศเมืองสันเทียและเรียบเรียงโดยวงฟู

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะใครที่อยากจะมาร่วมลุ้นนะคะว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะมีเพลงไหนอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่กันบ้างคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นไปด้วยกันได้นะคะทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะแต่วันนี้2งานเพลงจากชาร์ตของเรานะคะเลือกมาเป็นฮิตที่14นะคะล่าสุดกับเพลงจบสารเนาะนุชวิลาวันจากภูไทยเรคคอร์ดและเดี๋ยวต่อด้วยบุญพลาบอฮอดจ้าฮิตที่19นะคะงานจากอ้ายแมนพิสิทธิ์พงษ์แบมบูบีทค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะคะส่งท้ายกันเลยค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเหมือนว่าข้างนอกฝนจะตกหนักเลยคืนนี้นะคุณผู้ฟังขอให้นอนหลับฝันดีทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมง 4:00 นเลยมาจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะเดี๋ยวช่วงนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะสนุกๆอีกสักเพลงแล้วกันนะคะงานจากพี่ลิฟแล้วก็พี่ออยนะคะดูมั้ยดูไม่ดูอะดูไม่ดูเอ้ยวัยรุ่นอยู่90นะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชลิชานะคะ4:00 นจะถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: ลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลงสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: Pulsar

นี่นะคะพอแล้วผลงานเพลงนี้นะคะพี่แจ็คขาค่ะจากขิมเบญญานั่นเองนะคะเห็นว่าดึกๆแล้วก็อยากจะปลุกสักนิดนึงนะกับ3ผลงานเพลงที่ผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกกลัวนะคะไม่ว่าจะเป็นหนูกลัวตุ๊กแกจากแมงปอชนทิชาค่ะตามมาด้วยน้องนอนมีลับหูหัวใจมันกระซับกระซ่าย

0: เถามว่ากลัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันมันต้องจะยิงตรงนั้นน่าจะต้องจะยิงตรงนี้จะกระตกใจตื้นนั่นแหละนั่นแหละนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่แจ็คขานะคะจากคิมเบญญาเป็นผลงานเพลงล่าสุดเลยเพิ่งจะลงผลงานเพลงในวันนี้เลยด้วยซ้ำมั้งนี่ถือว่าเป็นสถานีแรกเลยมั้งที่เปิดนะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็จัดให้นะคะตามคำขอจากแฟนรายการด้วยนะ3ผลงานเพลงในช่วงฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณก่อนเลยและขอบคุณกับพาวซ่าด้วยนะคะพาวซ่าลูเซอร์ไอพาวซ่าลูซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนตอ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงจัดให้แล้วนะคะต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะใครที่อยากจะแนะนำผลงานเพลงไหนเพลงใหม่เพลงที่คุณติดอกติดใจนะคะก็สามารถแนะนำเข้ามาได้ผ่านหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น022481366นะคะอันนี้คือการโทรมาขอหน้าไมค์กันในช่วงนี้ชั่วโมงแรกน้องเมย์ก็ยังรอสายอยู่นะ022481366เนี่ยศิลปินมาทักทายแล้วนะคะขิมเบญญาบอกว่าฝากเพลงใหม่ของขิมด้วยนะคะFM 95เปิดเป็นที่แรกเลยกับเพลงพี่แจ็คขานะถ้าใครที่ชื่นชอบก็ส่ง SMS มาขอเพลงกันได้ที่4689400กับเพลงสนุกสนุกแบบนี้ด้วยนะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางเลยนะทั้ง Facebook Live Fanpage นะคะ LTM FM 95รวมถึง TikTok ส่วนตัวของน้องเมย์ด้วยนะตอนนี้นะคะมีพี่การา1บาทกาลา1บาทมาแล้วพี่นโมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมหมายพี่ณรงค์นะคะหูมากับฝนเลยนะจริงๆวันนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะคะสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีไปยังพี่อย่าเรียกลุงก็แล้วกัน ชื่อนี้จริงเหรอสวัสดีพี่นโมพุทโธด้วยนะคะโอ้ดูธรรมะธรรมโมมากเลยสวัสดีพี่ศักชัยค่ะพี่สุรยุทธสวัสดีไปยังพี่ต้นน้ำด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสรีมาจ้าพี่นุเจริญนะคะมารายงานตัวครับผมสวัสดีไปยังพี่ณภานะคะพี่วันชัยมาแล้วรายงานตัวจากกระบี่มีที่ไหนที่แบบฝนตกโปรยปลายก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะว่าสัญญาณฟังชัดเจนหรือเปล่านะคะสวัสดีพี่สังด้วยนะคะพี่เสรีบอกเสรีมาแล้วจ้านะใครแกล้งเนี่ยเปิดกล้องเร็วจัง ไม่น่าถามเลยว่าใครจริงๆนะจะบอกว่าโคโปรแกรมคนเดียวที่ชอบแกล้งหนูอ่ะมีอยู่คนเดียวไม่ต้องถามเลยว่าใครที่ชอบเปิดกล้องไวๆแบบแกล้งแบบกำลังแบบทำนู่นทำนี่ยังทำอะไรไม่เสร็จน่ะจะชอบเปิดไว้ก่อนแล้วสวัสดีพี่วิชัยด้วยนะคะพี่เล็กค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กยินดีนะพี่วีรศักดิ์บอกว่าฮะอะไรนะเนื้อเพลงผีจับอะไรนะไม่รู้เหมือนกันก็ต้องไปฟังเนื้อเพลงใหม่อีกสักรอบอยากฟังอีกก็ต้องขออีกไงจะได้รู้ว่าผีจับอะไรนะอย่างนี้นะคะอ่ะตามมาด้วยนะขออนุญาตดูทาง TikTok ด้วยนะคะสวัสดีแบมแบมจ้าสวัสดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะคะพี่มิทุสวัสดีพี่ต้นกล้าพี่สมเกียรตินะคะพี่วิวัฒน์สวัสดียูสเซอร์ทุกๆยูสเซอร์เลยพี่หนูสันตานเหรอสันทานหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เบิร์ธเดย์บอกว่าแปลว่าวันเกิดจ้าพี่อนุกูลนะคะหนูดีมาแล้วพี่โชคดีสวัสดีค่ะไปตามฝันพี่บุญยฤทธิ์นะคะแล้วก็น้องตีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะชื่อนี้เนาะสวัสดีพี่ทันพิชาด้วยนะคะพี่จารัตพี่จันลันชื่อคล้ายกันด้วยนะสองคนเนี้ยนะคะอ่ะทักทายทุกๆคนเลยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่เพิ่มทรัพย์สวัสดีค่ะอ่ะประมาณนี้นะคะล่าสุดนะน้องเมย์เพิ่งจะโพสต์ไปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเชิญชวนไปท่องเที่ยวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะมันมีไวรัลออกมาใช่ไหมว่าเชิญชวนไปท่องเที่ยวสมุทรปราการที่ฟาร์มจระเข้เนาะออกมาปั๊บก็จะมีทุกๆคนเนี่ยก็ออกมาช่วยกันโพสต์นะคะจากที่ตอนแรกเนี่ยมีคนดูแค่1คนน่ะแล้วก็มีพนักงานนะคะเขาก็จำเป็นจะต้องโชว์ไปตามรอบเนาะแล้วน้องจระเข้เนี่ยก็มีการแบบว่าแสดงอย่างเต็มที่ทีมงานแสดงกันอย่างสนุกสนานนะคะก็มีพี่ๆที่เขาไปดูนะเขาบอกว่าโอ้โหมันวังเวงมากเลยอ่ะคนไม่มีไปเลยนะมีพี่เขานั่งอยู่แค่

คนเดียวก็ยังแสดงอย่างเต็มที่นะคะแล้วเขาก็มีการโพสต์ผ่านโซเชียลเนี่ยค่ะจึงเกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยออกมาช่วยเหลือกันนะคะไม่นานเลยไม่ถึง1สัปดาห์ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการกลับมาคึกคักค่ะตอนนี้มีคนไปท่องเที่ยวกันแบบว่าอุณหภูมิคลั่งนะน้องช้างที่อยู่ในฟาร์มจระเข้ก็ได้กินอิ่มนอนหลับไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าคนมาดูกันเยอะแยะมากมายมีคนให้อาหารมีคนเอาไปเอาเงินไปช่วยนะคะในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพนู่นนี่นั่นนะเจ้าของเขาก็จะได้บริหารที่ทำให้สัตว์ทั้งหลายเขาได้มีอาหารทานเนาะและล่าสุดเนี่ยน้องเมย์ก็เลยเห็นว่าปีที่แล้วน้องเมย์ได้ไปที่นึงเขาเรียกโอเอซิสนะคะที่จันทบุรีโอเอซิสซีเวิลด์นะน้องเมย์ไปอ่ะก็เหมือนกันเลยคือเงียบแบบเงียบแบบหลับตาเดินก็ยังไม่ชนคนอ่ะคือไปถึงอ่ะด้วยความที่เราอ่ะซื้อแพ็กเกจเอาไว้ตั้งแต่ปี68แล้วมันแพ็กเกจอ่ะมันอยู่ได้1ปีเราก็จองเอาไว้เนาะเพราะว่าเห็นแบบเห็นในโฆษณานี่แหละเราก็เลยจัดการโดยการจองพอจองปั๊บปีนึงหนูยังไม่ได้ไปเลยอ่ะก็บอกว่าเออจะไปก็ไม่ได้ไปสักทีละจันทบุรีน่ะตอนนั้นเนาะปรากฏว่าอ่ะตัดสินใจว่าต้องไปแล้วเพราะว่าแพ็กเกจมันจะหมดอายุแล้วแล้วก็เลยไปพอไปปั๊บเราก็มีการเช็คกับแอดมินเนาะว่าเอ๊ะเราเนี่ยไปแล้วมันเปิดอยู่ไหมนะเปิดกี่โมงไปถึงไม่มีรถเลยสักคันคุณผู้ฟังโล่งเงียบแบบหนูต้องเดินลงไปถามเจ้าหน้าที่ว่ายังเปิดอยู่ไหมคะ เขาก็บอกอ๋อเปิดค่ะเชิญด้านในได้เลยค่ะโอ้ไม่มีใครเลยจ้าเดินไปก็คือไม่มีใครเลยจ้าในแพ็กเกจที่เขาให้มาน่ะจริงๆมันเข้าได้สามคนแต่วันนั้นไปคนเดียวเนาะก็เดินไปแล้วก็ไปเช็คว่าอ๋อมันมีให้อาหารกระต่ายมีให้อาหารกวางมีให้อาหารปลาหมอยักษ์มีให้อาหารปลาคาร์ฟในแพ็กเกจนั้นนะนะเราก็เดินไปเล่นไม่มีคนเลยไม่ต้องต่อแถวเลยเดินไปเล่นช่ำๆแล้วก็สามารถตั้งกล้องถ่ายรูปได้ฝากเอาตะกร้อไปด้วยก็ฝากพนักงานบอกเออพี่ฝากถือตะกร้อหน่อยถ่ายรูปให้หนูด้วยอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นถ้าใครเห็นในสตอรี่ที่เคยลงตามโซเชียลของหนูนะก็จะรู้เลยว่าไม่มีคนเลยจริงๆเออแล้วก็ตอนนั้นโพสต์ไปมันไม่ได้บูมแล้วเราก็ไม่ได้เชิญชวนอย่างจริงจังอะเนาะพอครั้งนี้เห็นว่าฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเขาบูมแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเออตอนนั้นโพสต์ไปเมื่อปีที่แล้วมันยังไม่บูมอ่ะเราลองโพสต์อีกสักรอบสิปรากฏว่าข้ามคืนเดียวเลยตื่นมาตกใจคนเข้ามาดูถึง4ล้านคนในโพสที่น้องเมย์โพสอะนะเป็นไวรัลเลยนะคะมีหนังสือพิมพ์หลากหลายช่องมีทีวีมีอะไรโอ้เอาไปโพสเอาไปพูดกันเอาไปแชร์กันต่อนะคะว่าอย่าลืมน้องปาโลมาด้วยนะซึ่งปาโลมาที่นี่นะเขาก็เป็นปาโลมาติดอวนใช่ไหมแล้วเจ้าของอ่ะเขาก็เลยพามารักษานะคะก็ไปเหมือนไถ่ชีวิตมันมาเพราะว่าบางทีไปเจอกับชาวประมงใช่ไหมชาวประมงเขาก็อ่ะมาแย่งปลาเขาอ่ะบางทีเขาก็ทำร้ายใช่ไหมคุณลุงเขาก็เลยไปขอไถ่มาพอไถ่มาเสร็จก็เอามารักษาเป็นปีๆกว่าจะหายอ่ะน้องเขาก็ติดคนไงถ้าปล่อยเขากลับไปคืนสู่ธรรมชาติเขาหากินเองไม่ได้แล้วเขาก็จะวิ่งหาคนเนอะไหมแล้วคนข้างนอกก็ไม่ใช่ว่าจะดีกับเขาอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอภิบาลสัตว์แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะมันมีค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าอาหารและคิดดูดิปลาโลมาไม่ได้กินน้อยๆนะกินเยอะอยู่นะเหมือนช้างเหมือนพวกสัตว์ใหญ่ทั้งหลายแล้วกินเยอะนะคะมันใช้กำลังทรัพย์เยอะเหมือนกันในการรักษาในการดูแลในการเอาสัตวแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพน้องๆอ่ะเนาะก็เลยอยากจะบอกคนไทยแบบนี้นะคะว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่นี่นะเพราะว่าน้องเมย์แอบเห็นคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าไม่ไปหรอกไกลไม่ไปหรอกเปลืองน้ำมันก็จะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องช่วยไม่เป็นไรแต่ไม่จำเป็นจะต้องโพสต์แบบนี้นะคะถ้าสมมติว่าตัวเองรู้สึกว่ามันไกลก็ไปที่ใกล้ๆก็ได้มันมีตั้งหลายที่ใครใกล้บึงฉวากก็ไปบึงฉวากใครใกล้บึงบอระเพ็ดก็ไปบึงบอระเพ็ดใครใกล้สมุทรปราการก็ไปใครใกล้ตรงโอเอซิสก็ไปพัทยาก็มีนะคะมีหลายจังหวัดเลยที่มีน้องๆแบบนี้นะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงโควิดเนี่ยมันซบเซาแล้วคนเนี่ยก็อยู่กับโทรศัพท์มากขึ้นคนติดโทรศัพท์มากขึ้นติดเทคโนโลยีมากขึ้นดังนั้นสะดวกที่ไหนไปที่นั่นนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบังคับใครว่าเอ้ยช่วยโพสต์ด้วยสิทำไมโพสต์ถึงคนนี้แล้วไม่โพสต์ถึงคนนั้นล่ะทำไมโพสต์ถึง
ฟาร์มจระเข้อันนี้แล้วทำไมไม่โพสถึงคนนั้นเออก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปบังคับเขานะมันเครื่องมือของเขาอะนะนะคะก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยใช้โซเชียลแบบสร้างสรรค์แบบนี้นะคะช่วยเหลือกันแบบนี้นะมีคนถามว่าสวนสัตว์ดุสิตเปิดไหมยังเปิดไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนจะย้ายมาแถวธัญญะแล้วหรือเปล่านะคะก็ลองดูค่ะมันจะมีเพจตามอะไรเนาะใครที่เล่นโซเชียลเก่งๆก็ลองไปค้นดูก็อยากจะให้สถานที่ทุกๆสถานที่มันได้รับการตอบรับที่ดีอ่ะเนาะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้หนึ่งผลงานเพลงแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะคะตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงขอมาทาง SMS ค่ะมาไวมากวันนี้ SMS นะคะสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันมารับสายอันนี้4นาทีนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นมีเวลาให้4นาทีในการโทรเข้ามาขอเพลงนะคะ022481366ค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิลฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้สวัสดีจ้า
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเสียงดังฟังชัดเชียว
2: กรีดยางอยู่ค่ะ
1: กรีดยางอยู่ค่ะไหนส่งเสียงกรีดยางมาให้ฟังหน่อยสิ
2: ชัดไหมคะ
1: ชัดมากค่ะขอบคุณมากค่ะแนะนำตัวเองหน่อยเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงเล็กหนูสุกอยู่สงขลา
1: พี่นิดอยู่สงขลานะคะโอ้ยวันนี้ช่วงนี้สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่กำลังบูมเลยสงขลามีพื้นที่ไหนที่น่าไปบ้างเอ่ย
2: เอาแถวบ้านพี่ก็แล้วกันนะคะ
1: ค่ะ
2: เสี่ยมโพชนะมีวัดขวดค่ะวัดที่เขาสร้างด้วยขวด
1: เดี๋ยวพี่นิดแป๊บนึงพี่นิดตอนนี้เอาหูแนบโทรศัพท์อยู่หรือเปล่า
2: เอาโอเคค่ะเอา
1: จ้ะไม่ชอบอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆนะมันกอกแกกนะ
2: จ้ะ
1: โอเคเอาเป็นว่าที่ไหนนะขออีกทีสิ
2: เอาที่หมู่บ้านที่พ่อเชื่อพี่อยู่ดีกว่านะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา
1: จนะสงขลา
2: ค่ะเขาเรียกว่าวัดขวด
1: วัดขวด
2: ค่ะเขาจะทำด้วยขวดไง
1: หรอมันดียังไงไหนอธิบายซิวันทำไมถึงจะต้องไปที่นี่ด้วย
2: เพราะมันแตกจากที่อื่นไงมีห้องน้ำไอ้สักอย่างเขาจะทำอุโบสถอะไรก็จะทำด้วยขวดหมดเลยค่ะ
1: หร
2: อ
1: เป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติก
2: ขวดแก้ว
1: ไม่น่าถามเนาะเนี่ย
2: เยอะมากเพราะว่าชาวมาเลเซียเขาจะมาเที่ยวกันเยอะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นขวดอะไรอะคะ
2: จะเป็นขวดเบียร์ที่สีเขียวๆสีน้ำตาลแบบนี้แล้วค่ะมันสวยสวยมากเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจริงๆแล้วก็เอาวัสดุเหลือใช้เอามาทำเป็นวัด
2: ค่ะค่ะ
1: หรอแล้วแถวนั้นมันมีแบบสวนสัตว์หรืออะไรที่มีแบบสัตว์โลกที่แบบเขามีโชว์สัตว์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีไหม
2: ก็มันก็มีที่ตัวอำเภอเมืองสงขลาเป็นสวนสัตว์ของสงขลาโดยตรงเลยค่ะ
1: แล้วปกติเราเคยไปไหมอ่ะ
2: ก็เคยไปอยู่นานแล้วค่ะหลายปีแล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปหรอก
1: ไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าที่นั่นมีคนไปท่องเที่ยวเยอะไหม
2: ก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะที่เคยผ่านไงก็มีเรื่อยนี่เพราะว่าแถวสงขลามันก็มีสวนสัตว์เพียงเดียว
1: แล้วจริงๆคนที่ไปสวนสัตว์สงขลาเขาจะไปดูตัวอะไรแบบเป็นหลักเลยแบบฉันจะไปดูตัวนี้เลยอ่ะอย่างเช่นอะไรนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะไปดูหมูเด้งเมื่อก่อนอยากไปดูเชียงใหม่ก็จะไปดูแพนด้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแพนด้าแล้วสิมี
2: ไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีก็จะไปดูทั่วไปไงเขาจะช่วงส่วนมากก็เป็นช่วงวันเด็กช่วงเทศกาล
1: แต่พบมันไม่ใช่เทศกาลพวกคือที่น้องเมย์โฟกัสแบบว่าการท่องเที่ยวที่มันมีสัตว์อ่ะเพราะว่ามันต้องกินไงที่อื่นไม่ไปก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่นึกออกไหมแต่ว่าโหสัตว์ป่ามันหากินเองไม่ได้เด้มันก็ต้องพึ่งพวกเราที่ไปเดินทางไปดูแลเนาะ
2: แต่น้องเมย
1: ์ค่ะ
2: ที่วัดขวดเขาจะมีบ่อปลาขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหมมันจะดุกอะไรตัวโตเลยแล้วก็คนที่ไปเที่ยวเขาก็จะเอาอาหารไปให
1: ้ก็มีขายอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงปลา
2: ใช่ค่ะ
1: ก็คือถ้าใครเนี่ยอยากไปวัดขวดหนึ่งเลยก็คือเห็นขวดสวยๆแล้วก็มีการไปให้อาหารปลาน้องปลาทั้งหลายเนี่ยเขาจะได้มีอาหารการกินที่ดีด้วยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอเควันนี้พี่นิดอยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
2: อยากเจอคนจริงใจค่ะ
1: มีค่ะอยู่แถวนี้เลย
2: มีเหรอคะน้องเมย
1: ์หนูเองไม่ใช่พี่นิดเพราะว่าเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ก็ให้น้องเมย์กันแล้วกันก็น้องอยากมาแล้วก็สมาชิกทุกคนที่ฟังรายการน้องเมย์อยู่พี่ก็ฟังประจำนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: กีดไปก็กีดยางไปก็ฟังไป
1: นะอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อุ้ยแล้วอยากเจอคนจริงใจนี่เพลงเร็วด้วยนะจะแอบเต้นไหมเน
2: า
1: ะ
2: ก็ดีมากค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะครับขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย์
1: สวัสดีค่ะขับผม นะคะอ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเลยเปิดโลกให้กับทุกๆคนเลยเปิดจังหวัดของตัวเองมาหน่อยว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วอยากจะเชิญชวนไปเที่ยวสวนสัตว์ที่ไหนบ้างมีแสดงโชว์สัตว์อะไรบ้างอ่ะช่วยกันพิมพ์มาในอย่างน้อยก็เป็นคุณผู้ฟังทาง Facebook Live ก็ได้หรือ TikTok ก็ได้นะคะอยู่จังหวัดไหนอะไรยังไงเดี๋ยวน้องเมย์มานั่งอ่านกันก็แล้วกันเนาะในช่วงสาระดีๆนะวันนี้อยู่จังหวัดไหนนะคะแล้วตัวนั้นน่ะมีสัตว์อะไรชูโรงอะไรเงี้ยตั้งใจพิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวจะอ่านกันยาวๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะช่วยมากเหมือนกันไปแล้วถ้าน้องๆไม่มีใครเลยเนี่ยมันอุ้ยจะกินยังไงจะอยู่ยังไงนะแม้กระทั่งแบบอะไรนะสุรินทร์ใช่ไหมสุรินทร์ช้างเยอะน่ะก็ควรจะได้เหมือนกันถูกไหมบอกหน่อยว่าอยู่จังหวัดไหนแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอยู่ให้พิมพ์ให้อยู่ในประโยคเดียวกันนะเดี๋ยวหนูอ่านไม่เจอนะคะพิมพ์ให้มันอยู่ในแบบล็อกเดียวกันในคอมเมนต์เดียวกันอะว่าชื่ออะไรจังหวัดอะไรนะคะแล้วก็มีสวนสัตว์ที่ไหนแล้วมีสัตว์อะไรเป็นน่ารักเป็นพิเศษขายของเลยค่ะขายเต็มที่ มาตอนนี้ฟังผลงานเพลงกันค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หลังจากเชิญชวนประชาชนคนไทยไปเที่ยวแล้วนะคะช่วงนี้อากาศประเทศไทยบางทีก็มีบางพื้นที่ที่มันร้อนใช่ไหมเราก็ต้องมาอาบน้ำเพื่อความสุขสบายนะคะให้มันเย็นสดชื่นเลยด้วยสุขสกินสบู่สมุนไพรนะคะที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดค่ะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าก็ได้สระผมก็ดีเป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยแบบนี้ค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คนี้นะแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทนะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อก็โทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะยังไงก็แอดมาได้ที่ @shop my nia ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะวันนี้ขอเชิญน้องทิวเทนขึ้นมาเต้นมาลองกองแก๊งให้แม่ๆดูซะหน่อยในช่วงนี้น่ารักจะตายเพลงนี้อยากจะเอามาฝากกันนะคะจะได้คึกครื้นคึกครื้นนะจ๊ะก็ต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวขันกลิ่นกายนะคะจัดไป
3: ขอบคุณค่ะยาวไปยาวไปขอเสียงหัวใจ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิด

0: ือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเมที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: อ่ะมาในช่วงนี้นะคะเรามารักตัวเองกันก่อนหลังจากที่ลืมรักตัวเองกันไป2วันเชื่อเถอะว่าถ้าไม่ทวงไม่เตือนก็จะไม่กอดตัวเองเลยอย่างน้อยก็เดินไปหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองวันละ1ทีนะคะจะบอกว่ามันเป็นการดูดพลังดีๆเข้าสู่ร่างกายของตัวเองเอาง่ายๆคนเราอ่ะเวลาพูดอะไรที่ไม่ดีอ่ะใครได้ยินตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยมันจะเข้าตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราส่องกระจกอุ้ยสวยรวยมากอะเธออย่างเงี้ยชมตัวเองบ้างนะช่วยแบบให้กำลังใจใครมันจะไม่ให้กำลังใจเราไม่รู้หรอกแต่เราต้องให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันนะคะฟังน้องเมย์แล้วเนี่ยลองคิดตามดูว่าถ้าเราน่ะเช้าตื่นมาโอ้ยเสียงดังรำคาญนู่นนี่นั่นโอ้ชีวิตนะวันนั้นน่าจะหงุดหงิดไปทั้งวันวันนั้นจะแบบมีอะไรก็ไม่รู้ขัดอกขัดใจทั้งวันแต่ถ้าแบบอุ้ยตื่นมาสวยชีวิตดีเจอวันนี้ต้องเจอแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยลองบอกตัวเองนะคะรู้ไหมว่าเราจะเจอแต่สิ่งดีๆจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมถ้าวันนี้น้องเมย์บอกว่าสีฟ้าอย่างเงี้ยเชื่อไหมว่าปกติลองมองหาสีฟ้าสิลองดูก็ได้วันพรุ่งนี้นะตื่นเช้ามาลองมองหาแต่สีฟ้าดูแล้วมาบอกสิว่าคุณจะเห็นสีฟ้าเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วพออีกวันนึงลองกำหนดสีดูสิว่าสีครีมแล้วดูสิว่าคุณจะเห็นสีครีมเยอะแค่ไหนเชื่อไหมว่าปกติเราจะมองไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยเราจะไม่เคยสังเกตเลยว่าเราเห็นสีฟ้าเยอะขนาดนี้แต่พอเราโฟกัสอ่ะมันจะชัดมากเลยนะพอเราบอกว่าสีครีมปั๊บเรามองเห็นสีครีมเยอะไปหมดเลยเยอะอะไรก็สีครีมคนนี้ใส่เสื้อสีครีมทำไมทุกคนดูใส่สีครีมเหมือนกันหมดเลยวันนั้นน้องเมย์ก็คิดเหมือนกันว่าทำไมทุกคนขับรถสีขาวแล้วก็เชื่อว่าวันนั้นขับตลอดทางเจอสีขาวเยอะมากแบบเจอรถสีขาวอีกแล้วเจอรถสีขาวอีกแล้วเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะดังนั้นถ้าเราพูดว่าวันนี้เราจะโชคดีอุ้ยมันจะโชคดีทั้งวันเลยนะจริงๆวันนั้นน้องเมย์ก็โชคดีมากน้องเมย์ก็พูดกับตัวเองแต่เช้าเลยว่าวันนี้ฉันจะหาที่จอดรถได้แล้ววันนั้นน้องเมย์ขับไปโรงพยาบาลจุฬาภรณ์คิดดูดิปกติอะ7 โมงก็รถเต็มแล้วนะ8 โมงก็เต็มแล้วนะวันนั้นน้องเมย์ไป9 โมงมาถึงปั๊บได้ที่จอดเลยไม่พอน้องเมย์เดินออกไปแป๊บเดียวเจอพี่ที่รู้จักเขาบอกว่าเอ้ยเมย์เดินไปไหนอ่ะบอกอ๋อนี่กำลังจะไปตึกนี้เอ้ยขึ้นรถมาดิหนูไม่ต้องเดินหนูขึ้นรถได้เลยนะเห็นไหมนะคะมันเป็นพลังของการที่เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัวเองนะคะต่อให้เจอสิ่งไม่ดีเราก็ต้องพยายามพูดให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาแล้วมันจะเจอแต่สิ่งดีๆจริงๆนะลองดูนะคะเป็นเคล็ดอ่ะช่วงนี้ขออ่านสิ SMS ที่เกี่ยวกับการสถานที่ท่องเที่ยวนะคะจังหวัดอะไรต่างๆนานาที่อยากจะแนะนำกันนะคะเขาบอกว่าสุพรรณบุรีครับมีสวนสัตว์บึงฉวากอยู่ด้วยนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะมีนครศรีธรรมราช

นะคะน้องแวนก็มาบอกเหมือนกันว่าอีกที่นึงฮะสวนสัตว์ทุ่งท่าลาดนะคะอยู่ที่นครศรีฮะเข้าฟรีไปตั้งแต่เด็กแล้วนะตอนนี้โตแล้วนะแวน ความสูงเราเกินหรือเปล่ามีนครพนมลานพญาศรีสัตนคราชนะคะแนะนำให้ไปกันนะที่บางเมืองเลยจ้าสมุทรปราการนะคะมีฟ้าท้องน่ากลัวแต่ตอนนี้ยังไม่ตก อันนี้คือชวนไปดูฝนเหรอรายงานตัวจากน้องเมย์วันนี้รอฟังนะจ๊ะฝากรอฟังตั้งแต่ช่วงพี่ลูกตาลแล้วนะมีคนรายงานว่าฝนตกเยอะแล้วเนี่ยแกลงระยองก็ฝนตกเหมือนกันใช่ไหมสวัสดีเปอร์สเปกทีฟด้วยนะคะนี่สวัสดีพี่ไอเปอร์สเปกทีฟด้วยนะบอกน้องเมย์น่ารักมากๆเลยนะคะมีอีกที่นึงบอกว่าตอนนี้อยู่บึงกาฬอย่าลืมมากันด้วยนะมีศรีสะเกษนะคะศรีสะเกษก็แนะนำสถานที่มาเหมือนกันนะอุ้ยมันเยอะมากนะสถานที่ท่องเที่ยวไทยนี่ถ้าให้พูดจริงๆวันนี้ยังไงก็ไม่หมดใช่ไหม เราอยู่จังหวัดไหนเราต้องรู้สิว่าที่บ้านเรามันมีที่ไหนที่น่าเที่ยวใช่ไหมที่ไหนที่ไปได้ที่ไหนที่มีเวิร์กช็อปที่ไหนที่เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยเชื่อไหมว่าเด็กเจนซีสมัยนี้นะเขาไปดูโขนกันนะเขาไปดูโขนนะแล้วโขนสมัยนี้บัตรไม่ได้แพงนะหลักร้อยนะแล้วไปดูแบบผ้าไทยไปดูความเป็นไทยใช่ไหมแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรบ้างมันเกิดจากอะไรบ้างแล้วเวลาที่มีใครเอาของวัฒนธรรมไทยไปใช้หรือเงี้ยเราจะบอกได้ว่ามันคืออะไรอันนี้นะอ๋อเราอธิบายได้เลยเธออันนี้คือสบายไทยนะสบายไทยเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ.ไหนแล้วนะแล้วใส่กันยังไงนุ่งยังไงมีกี่แบบอย่างเงี้ยถ้าเรามีความรู้นะมันก็สามารถแบบเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมือนกันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่พี่กระแตเนาะที่เขาร้องเพลงแบบแบบชวนมาเที่ยวประเทศไทยต่างๆอ่ะนั่นแหละนั่นแหละคนไทยก็ฮิตใส่ชุดไทยกันเยอะแยะมากมายใช่ไหมก็ขออีกสักทีนะ ชอบมากอะไรแบบนี้นะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจกับผลงานเพลงนี้ค่ะแม่น้ำความรักจากท็อปทองดีนะคะและสุนทรีเวชานนท์นะใครที่อยากฟังผลงานเพลงในชั่วโมงหน้าอยากฟังผลงานเพลงอะไรโทรเข้ามาได้เลยค่ะ022481366เดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งซ้ายหน้าไม้ต้นชั่วโมงรีบโทรมาเลยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: มาแล้วนะคะในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าฟังจากสมุทรปราการนะคะอยู่บางเมืองจ้าทำไมบางเมืองวันนี้เยอะจังสวัสดีค่ะอยู่โคราชร้อนมากครับจ้าสวัสดีนะคะสวัสดีพี่สมัยพี่นางหนูวันด้วยนะมีใครขอหมายไทยอีกนะจะบอกว่าเปิดตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วนะไม่ฟังนะจำไว้นะ พี่อินทิราสวัสดีค่ะพี่สมศรีจ้าบอกว่าพระราม4ฝนตกหนักมากเลยค่ะน้องเมย์ค่ะนะคะโอ้มีพระราม4ก็มาฟังกันเยอะเหมือนกันพี่นักรบสวัสดีค่ะอยู่สงขลาครับผมโอเคอ่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้าสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดี
0: ฮัลโหลสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
3: พี่ชาติครับ
0: อะไรนะ
3: ชาติ
0: พี่ชาติ
3: ชาติเพชรบุรี
0: พี่ชาติใช่ไหม
3: ครับ
0: ชอช้างสระอาตอเต่าสระอีนะ
3: จ้า
0: ค่ะจากจังหวัด
3: ตอนนี้อยู่ประจวบแต่ผมคนเพชรบุรี
0: ตอนเนี้ยอยู่ประจวบแต่พี่เป็นคนเพชรบุรี
3: ใช่
0: ไปทำอะไรตรงนั้นเล่า ไปหาสาวเหรอ
3: ไ
0: ปหาสาวเหรอ
3: ใช่ปะหาไม่ปะหาอะไรมาทำงานอยู่เนี้ย
0: อ๋อไปทำงานแล้วเอาตังค์ไปเก็บไว้ไหนอะ
3: อู้เดี๋ยวขอกินไม่เคยคิดแบบเนี้ย
0: โอ้ยกระเป๋าน้องเมย์ยังว่างนะมาเก็บที่น้องเมย์ก็ได้หัวล้อแบบนี้คืออะไร
3: โอ้ยฝนบ้างอะไรบ้างแล้วยังได้มีฝนขืนไม่เลยเนี่ย
0: เฮ้ยเขาบอกคนหน้าตาดีไม่ใจดำหรอก
3: อุ้ยคนเพชรคนเพชรใจดำเอ้ยไม่ใช่
0: ไอ้หนุ่มเมืองเพชร
3: ใจดำใจดี
0: รักเธอเม็ดใจใช่เออทำงานได้เงินมา
3: แล้วคุณไม่ใช่ใจดำใจดี
0: เอาก็บอกว่าไม่มีสาวไม่มีสาวก็ต้องมีเที่ยวมาเก็บตังค์ดี
3: ไปเที่ยวได้หรืออยู่เข้าไร่วันนี้ฝนก็มีไม
0: ่ไม่รู้ว่างไม่มีอะไรทำชวนทะเลาะเล่นสนุกดี
3: เอาอีกอ่ะ
0: นั่นแหละแล้วที่นั่นไม่ฝนตกเหรอคะ
3: แรงเลย
0: แรงเลยเหรอ
3: ใช่
0: มีน้ำกินไหมเล่า
3: อุ้ยต้องสร้างน้ำของเรามาส่งแค่น้ำถังอ่ะ
0: อ๋อก็ได้แปลว่าไม่แรงขนาดนั้นน่ะเนา
3: ะ
0: ไม่แรงขนาดที่ไม่มีน้ำกินน่ะเนาะ
3: เขาสร้างน้ำทั้งมาหวานส่งน้ำทั้งเลย
0: อืมโอเคก็ได้วันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ก็บอกไปแล้วอะ
0: เออก็บอกอีกไม่ได้ไงฮ
3: ะ
0: บอกอีกไม่ได้ไง
3: โอ้เขาเอาเพลงสวยขยี้ใจเนาะ
0: เออสวยขยี้ใจอยู่ประจวบอะนะ
3: จ้าผมมาทำงานอยู่ประจวบนี่
0: ก็นั่นแหละสวยขยี้ใจที่ประจวบเลยเหร
3: ออุ้ย
0: เอามอบให้ใครเป็นพิเศษ
3: ก็บอกว่าคุณรัชุลีคุณรัชุลีแล้วก็คนที่ว่าฟังรายการนี่ทุกคนแล
0: ้วได้มีสาวคนเดียวนะ
3: อีกคนนึง
0: คน
3: ที่ว่าคนที่ว่าเขาชอบฟังเล่านิทานให้ฟังอ่ะ
0: พี่พิมดา
3: เหรอชื่อเลยเออจินดา
0: พิมดา
3: พิมดาแหละ
0: เออเอาใหม่ช้าๆพิมดามหานคร
3: ชอบฟังเจ้าฝังนิทานเขาฝังนิทานสนุกดี
0: รอเขาเล่าว่าไงอ่ะ
3: โอ้ยทุกเรื่องแหละ
0: โอ้ยจำไม่ได้ดิ จำไม่ได้ดิบอกให้เล่าเล่าไม่ถูกอ่ะ
3: ฮะ
0: จำไม่ได้ดิบอกให้เล่าแล้วเล่าไม่ถูกอ่ะ
3: เล่าให้ทุกฝันที่ว่าชื่อเรื่องเนอะเขาเล่าให้ฝันเนอะ
0: เออ
3: ผู้หลายเรื่องผมเล่าฝันจริง
0: ๆไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้หนูก่อน
3: หูเหลืองหูเหลือง
0: น้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่อง
3: นะ
0: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำใดคำนั้น
0: เออนี่ภาษาอะไรเนี่ย
3: คุณเพชรดี
0: จะเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยจะตายก็ไม่ตายซะทีเดียวงงๆเนาะพยายามจะแปลอยู่ฟังก็ไม่ค่อยออก
3: ทำไมล่ะ
0: พยายามอยู่อย่าว่าหนูเออได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะสวยขยี้ใจนะ
3: จ้าจ้า
0: ขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะอะเพลงสวยขยี้ใจโทษติดมาอ่ะผลงานเพลงนะคะวันนี้มาแบบความสวยรัวๆเลยเหมือนกันสวยขยี้ใจเปิดหัวขบวนมาก่อนเลยนะคะอยากฟังสวยแบบไหนอีกแนะนำกันมาจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะวันนี้มาเป็นผลงานเพลงจากพี่สิงโตนำโชคค่ะวันนี้พูดแบบมีสติที่สุดแล้วเมื่อกี้เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วหยุดไม่ได้น่ะอะในช่วงนี้นะคะกับเพลงป่าตองสะอื้นนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยสิงโตนำโชคด้วยแล้วก็เรียบเรียงด้วยนะแล้วก็จะบอกว่ามีพี่ป๊อกเขาเขียนว่าป๊อกพงเรียบเรียงไม่แน่ใจว่าใครเดี๋ยวไปสืบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะผลงานเพลงนี้ป่าตองสะอื้นจะไพเราะขนาดไหนในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะก็จัดให้

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกัน

0: สินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็

0: ว้าวุ่นเลย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมธิชาแล้วนะคะวันนี้ไม่มีอัปเดตราคายางนะจ๊ะSMS ก็หมดแล้วด้วย ไม่มีอะไรให้อ่านเลยอะไหนมาดูสิว่าวันนี้มีใครโทรศัพท์กันเข้ามาบ้างนะคะสวัสดีพี่นัทพี่มนัสนครศรีธรรมราชด้วยนะคะสวัสดีพี่ต้นน้ำสนามบินสุวรรณภูมิมีพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็มีแค่นี้เลยเพราะว่ากวางเขาไม่ให้ดูแล้ว มีพี่ต้นจากเลยนะคะมีลุงยามแดงจากลาดพร้าวนะคะมีลุงยามสีอื่นไหมน้อนะมีพี่หนึ่งลงก๊อกนะคะแล้วก็มีช่างรถจากอุบลพี่โอมเชียงใหม่พี่วิทยาศรีสะเกษพี่ชินระยองมีพี่ก้อยจันทบุรีพี่เบียร์มีนบุรีพี่เฉลิมพลลพบุรีน้องแวนนครปฐมนะคะแล้วก็พี่พิชิตจากสงขลาสงขลาด้วยนะจ๊ะนี่นะครั้งหน้านะคะใครที่อยู่ภาคใต้โทรมาเตรียมสอนน้องเมย์สักคำได้ไหมเมื่อกี้คือแบบหนูพยายามเนี่ยจะหนูอ่ะหนูพยายามจะฟังแล้วมันเหมือนแบบหนูก็รู้สึกว่าหนูฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคือพี่เขาพูดเป็นภาษาใต้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามีความเหน่อๆ นิดนึงคือชาวเพชรบุรีจะมีความแบบเหน่อน่ารักมีเสน่ห์แล้วก็มีความเป็นภาคใต้มันจะดูแบบมันน่ารักแต่หนูทำไม่ได้นึกออกไหมหนูก็พยายามจะแบบลองพูดดูแต่มันเชื่อเถอะว่ามันหนูจะออกสุพรรณนะดิ เออนะมีคนบอกว่ารอพยายามเข้าน้องเมย์สู้ๆเขาพยายามแล้วนะมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่ใช่นะเออมันแปลกๆนะแล้วก็โดนเซลล์นะว่าติดและติดเหน่อมาแล้วหนูว่าหนูก็จะติดต่อคำว่าหนูนี่แหละหนูไม่เหน่อนะนะคะช่วงนี้ช่วงท้ายๆช่วงเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ด้วยนะคะช่วงนี้หมดหน้าที่ของเมธิชาแล้วทิ้งเอาไว้เพื่อนเพลงหวานกับเพลงรักคุณเข้าแล้วจากกิตติคุณนะคะพี่กุ้งกิตติคุณแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงนะคะเดี๋ยวช่วยหาช่วยโพสช่วยลงเพราะว่ามีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยเหมือนกันนะเดี๋ยวจัดให้พรุ่งนี้เจอกับน้องเมย์เวลาเดิมนะจ๊ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลา

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะกล้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่าก
2: ลับมานะฮะในช่วงของฮิตมาราธอนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับพาวซ่าเลาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อนะครับกราบสวัสดีครับทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับน้ำตาจระเข้ครับพี่คัทริยามารสีพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงมารายงานตัววันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตี2ถึงตี5เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับทักทายครับไปทาง SMS ครับ4689400สวัสดีครับไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงแน่ใจว่ารักนะครับของพี่มิ้นอัธวดีนะครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95สามารถรับชมกันได้นะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีพี่สว่างสวัสดีพี่เออินทิราขอเพลงขอกำลังใจด้วยค่ะพี่จ่าเพลงน้ำแข็งพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีในชั่วโมงแรกนะครับสวัสดีครับเหมือนเดิมเนาะพี่การะเกดพี่เกษมพี่ชัดชนะนะครับพี่นงนุชนนครครับพี่จิรวรรณนะครับพี่ CEO สวนยางนะครับบอกว่าสวัสดีครับ FC น้องค่ายกำลังกรีดยางเลยนะครับพี่แมวผู้ว่าการนะฮะพี่สุวรรณีพี่บุษยานะครับพี่สว่างครับทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับช่างแจ็คเทวานะครับทักทายครับป่ะไปฟังเพลงกันต่ออีกสักหนึ่งเพลงหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงของสายชิลฮิวใจกันนะครับเราไปฟังเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์กันก่อนสักหนึ่งเพลงมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสบู่ลามโซนมือซัฟเฟอร์

0: อร์2.5%ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลังใหม่ของเรานะฮะเป็นน้องกวางน้องกวางขวัญใจพี่เรวัตอีกแล้วน้องกวางไม่น้อยมารอรับสายอยู่นะฮะเบอร์เดิมครับ02-248-1366นะครับตอนนี้ไปฟังเพลงนี้กันต่อนะฮะในช่วงของมหานครไลฟ์ครับเดี๋ยวเรามารับสายกันครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมมายำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับบทเพลงเมื่อสักครู่นะครับรักน้อยๆจากน้องโอ๊ตคณิตนะฮะดีเจสุดหล่อของเรานั่นเองนะครับทักทายครับไปทาง Facebook ครับ LTM FM 95สวัสดีพี่แมวภูประการพี่สุฮอเกนบูมนะครับทักทายครับผมน้องแบมมางับนี่พี่เกิดสิรินะพี่ปุ๊กนะฮะ Hello very good มาแล้วมาแล้วนะสวัสดีพี่เมธแล้วก็พี่ปุ๊กด้วยนะฮะทักทายครับไปถึงช่างแจ็คเทวานะครับพี่รัตนาครับพี่รัชนีครับพี่บุษยานะครับผมพี่จิรวาลพี่น้องนุชนนครครับพี่เกษมพี่เออินทิราพี่พุทธวัฒน์นะครับพี่กระเกตนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่นรมนจากส่งคล้านะครับวันดีครับผมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันต่อดีกว่าตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องกวางไปรับสายกันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องแพ้
0: สวัสดีครับผมพี่สุภาพ
1: ครับผม
0: พี่สุภาพโทรมาจากไหนครับ
1: ที่เดิมนาทวีสงขลาครับ
0: นาทวีสงขลานะฮะช่วงนี้ฝนตกไหม
1: อากาศร้อนมากเลยคืนนี้
0: อากาศร้อนมากแต่ว่าตอนนี้กรีดยางอยู่ใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: กรีดยางไม่มีฝนเนาะ
1: เนี่ยเขากระลาให้ฟังแล
0: ้
1: ว
0: เด็ดฟังอยู่
1: น้องเพชรรู้ไหมเวลาน้องเพชรไปวัดเขาจะถามว่าอะไรนะที่ว่าหนักกว่าเพื่อน
0: หมายถึงที่ไหนนะฮะ
1: เวลาไปวัดไปวาเวียทำพิธีในรู้ไหมอะไรหนักกว่าเพื่อน
0: อะไรนะอะไรหนักกว่าครับ
1: นโม
0: นโม
1: เพราะว่าเขาบอกว่าตั้งนโมพร้อมกันถ้าว่าตั้งไม่พร้อมกันมันก็จะเอ็นในอีกข้างถูกต้องไหม
0: ครับ
1: นั่นแหละ
0: ครับเข้าใจครับต้องตั้งพร้อมกันนะ
1: ต้องนั่งนโมเขาบอกว่านโมถ้าว่าต้องให้พร้อมกันมันจะหนักไหม
0: อ๋อประมาณนั้นนะฮะได้เลยครับผมวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงนอนกอดตัวเองครับผม
0: นอนกอดตัวเองนะครับแล้วทุกวันนี้พี่สุภาพนอนกอดตัวเองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: ก็คนโสดอย่างว่าเนาะ
0: คนโสดใช่ไหม
1: ครับผมน
0: ี่ผมเข้าใจ
1: นั่งกอดตัวเองความฝันเน
0: า
1: ะ
0: เข้าใจแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเนาะนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
1: พิเศษให้ที่รักที่อยู่คนเหนือมาอยู่บางกัน
0: ร
1: วม20ปีแล้วครับแล้วก็ให้พิเศษน้องกวางให้น้องเพชรให้ป้าเอื้อนที่อยู่บ้านลุ่มนาทวีนะครับ
0: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่สุภาพฟังนะ
1: ครับ
0: ขอให้พี่สุภาพฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วก็กรีดยางสบายๆนะครับ
1: รักษาสุขภาพด้วยนะครับน้องเพชร
0: เช่นเดียวกันครับพี่ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผม
0: ครับนะครับพี่สุภาพนะจากนาทวีส่งคล้านะครับคิดถึงนะคิดถึงนาทวีนะครับไม่ได้ไปนานแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับจากคุณพี่ศรีภัยบทเพลงชื่อว่านอนกอดตัวเองนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกัน10

0: ขา50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ครับบทเพลงศรัทธาครับจากพี่โป่งหินเหล็กไฟหรือว่าพี่โป่งปฐมพงษ์นั่นเองก่อนหน้านี้ครับมีขอกำลังใจจากพี่หนุ่นและกาก้าฟีเจอริ่งน้องวินวรพัฒน์ตามคำขอนะครับสู้เพื่อเธอครับพี่หลวงไก่ครับรอยยิ้มนักสู้ครับพี่เสกโลโซนะฮะทักทายครับไปถึงน้องดาราวันนะฮะสวัสดีฮะบอกว่าตื่นมาฟังพี่เพชรเลยนะเนี่ยนี่น่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราสวัสดีครับผมสวัสดีพี่แมงภูพการแล้วก็ทักทายครับพี่ปราณีตนะครับพี่วิชัยไอ้กว้างนะฮะแล้วก็พี่นรมนครับคุณพี่ศักชัยพี่มาภู

การนะครับสวัสดีพี่ปุ๊กนะฮะสวัสดีน้องแบมพี่สว่างนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้เอาละครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงต่อไปผมก็มีเรื่องของสุกายะยานดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพมาฝากนะครับปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะครับโดยนวัตกรรมนาโนประสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกระสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะครับสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกระสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียงแค่999บาทนะครับรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990นะฮะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียครับสวัสดีพี่ผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อฮะหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปพักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวาง02-248-1366เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อฮะจัดไปครับ

0: นี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากให้ดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากให้ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
7: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบา

0: ซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสี่ห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: กลับมานะฮะในช่วงที่สองนะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะครับยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันก่อนนะครับหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับน้องแ
2: พ้สวัสดีครับพ่อพี่เล็ก
3: ครับ
2: พี่เล็กอยู่สุราษฎร์กรีดยางเนาะตอนนี้เนาะ
3: คร
2: ับ ฝนตกไหมครับ
3: ฝนไม่ตกวัน
2: ฝนไม่ตกเนาะกรีดยางสบายๆเนาะอยากฟังเพลงอะไรครับ
3: ฟังก็ฟังเพลงของโอ๊ยโอ้สาวอีสานโอ้สาวอีสานรอรักของคนอุมา
2: สาวอีสานรอรักเวอร์ชันของคุณน้าออนอุมานะฮะต้นฉบับเลยเนาะ
3: ครับ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
3: มอบก็เรื่องเพราะว่าน้องกว้างโลกมีเดียวัด
2: ครับมอบให้น้องกวางวีรวัฒน์นะได้เลยครับผม
3: รังฟังอยู่ตอนนี้
2: อ๋อฟังอยู่นะ
3: คร
2: ับได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
3: ไม่ได้ครับ
2: จำไม่ได้ไม่เป็นไรครับพูดตามเพชรนะครับนี่เลยแป๊บนึงฮะน้ำพริกเผาพันท้าย
3: น้ำพริกเผาผันดาว
2: หนักเครื่อง
3: หนักเครื่อง
2: ร้อยคำในคำนั่น
3: ร้อยคำในคำนั่น
2: ครับผมนะครับพี่เล็กขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะ
3: ครับ
2: ครับพี่สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมนะฮะพี่เล็กพี่เล็กพี่เล็กสุราษฎร์นั่นเองนะฮะสาวอีสานรอรักสวัสดีทักทายกันทาง Facebook กันหน่อยนะครับ LTM FM 95สวัสดีพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีไปถึงพี่โอเว่นนะครับนี่พี่วันวิสาพี่จุ๊บแจงพี่สุจัญญานะครับพี่จรัสนะครับสวัสดีครับผมพี่ผู้ใหญ่วันนะฮะพี่สุภัตราสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่แมงภูวการครับพี่ปราณีตนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยป่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับทั้ง4เพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะสาวอีสานรอรักครับจากคุณน้าออนอุมานะครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับ4เพลงสาวอีสานรอรักจากนาออนอุมานะครับยันไอบ่ฮักพี่ต่ายอรทัยกลับมาทำไมครับพี่มัมนะพี่มัมจกมกแล้วก็คือทอดกลับก็ได้ครับเวอร์ชันจากพี่พิสเดชนั่นเองนะครับทักทายกันทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95ครับพี่สมโชคบอกว่าแฟนชาวบ้านเปรียบเหมือนดวงดาวสวยแค่ไหนก็ได้แค่มองหมดสิทธิ์ครอบครองนะฮะอันนี้ถูกต้องครับแต่พี่สมโชคนะอันนี้น่าจะไม่ชิมุกใช่ไหมน่าจะแบบเรียกว่ารำพึงรำพันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่อารมณ์นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาพี่นิพาพรพี่สุวรรณีพี่สุนิสา พี่อารมณ์บอกว่าขอบคุณทุกเสียงเพลงเลยค่ะนะครับสวัสดีครับพี่โอเว่นครับผมพี่สุจัญญาพี่จบแจงครับพี่จรัสนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเราไปฟังเพลงกันต่อไปกันต่อบทเพลงนี้ฮะจอกคิวฮิต

0: นะครับวันนี้เป็นเพลงที่3นะครับวันจันทร์เข้าวันอังคารนะครับเพลงชื่อว่าบอนฟ้าอย่าขวางฝันจากคุณสำราญบุญลาภสังกัดบุญลาภเอนเตอร์เทนเมนต์คำร้องทำนองโดยอาจารย์พรชัยสารบันเรียบเรียงโดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามนะครับในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านสองครับไปฟังเพลงกันต่อฮะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผม DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158เพลงเมื่อสักครู่ขอใครสักคนครับจากพี่ลีโอพุทธนะสวัสดีพี่สาวครับนะครับสวัสดีครับน้องแชมป์สวัสดีครับผมกรี๊ดเพลงพี่ตาลนะฮะสวัสดีพี่มิสเตอร์เอ็ดดี้พี่น่ารักสุดๆนะพี่เอ็ดดี้โคราชนั่นเองนะฮะเจ้าของร้านมาลองมาเลงมาเลงมาลองแห่งโคราชนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีครับบอกว่ามือสั่นแล้วใช่ไหมฮะมือสั่นอีกแล้วนะสั่นทุกวันตอนนี้พี่อิเลสานะครับพี่อาทิตย์จากเจ

ใหม่อำเภอเมืองนะครับเอ้าอยู่อำเภอเมืองผมอยู่สันทรายนะฮะพี่สาวขามนะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวนะครับพี่จุ๊บแกงสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ปาลินพี่ผู้ใหญ่วันนะครับพี่อารมณ์นะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับออนไลน์ฮิตสตอรี่ช้างเผือก AEC มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: 14 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับสองเพลงจบไปมีกันละครั้งหนึ่งนะฮะจากปรางทิพย์แล้วก็ดอกกระเจียวบานขุนก้องห้วยไร่นะฮะสวัสดีครับในชั่วโมงที่3อยู่กับผมเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงพี่อิลิสานะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะฟังไปตัดยางไป

ยพี่อาทิตย์บอกว่าสวัสดีครับจากเชียงใหม่ทักทายไปแล้วเนาะพี่สาวขามสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่3พี่จุ๊บแจงพี่บรรเทาพี่เจริญนะครับพี่บรรเทา

0: ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะครับผมแล้วก็พี่บันทิตาสวัสดีครับพี่อัมพรพี่รัตติยาพี่ประสิทธิ์พี่สุทัศน์นะฮะแล้วก็พี่คำเตยด้วยนะครับทักทายนะครับทุกท่านเลยนะฮะที่ทักทายกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อไปกันต่อไปกันต่อนะฮะอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะเพลงฮิตสตอรี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมนี่ในช่วงของ Big Hit Story 2เพลงครับไม่ว่าจะเป็นพ่อเนื้อทองจากน้องเปาวลีพรพิมลนะครับคาถาขุนแผนจากน้องการทัศนะนะฮะสวัสดีครับพี่อารมณ์บอกว่ายังอยู่ค่ะพี่สุชาดานะครับพี่สุภัทราบอกว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการประกอบสัมมาอาชีพนะคะนะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่อมราครับป้าลินนะครับพี่ดวงใจยังอยู่นะพี่สุทัศน์นะครับจากจุฬาภรณ์ครับนี่พี่ใครนะแล้วก็สวัสดีครับพี่รัตดาวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีน้องเพชรน้องหลังใหม่แล้วครับทุกๆคนด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่านะฟังเพลงกันเพลินๆวันนี้สบายๆกันไปนะก่อนที่เราจะไปฟังในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับจัดไปครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวัยวัยว้าวมามีว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองด้วยนะครับทักทายครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผาบอกว่าขอเพลงเพชรก็อยู่ของเพชรเฉยๆใช่ไหมเพลงนี้เลยใช่ไหมฮะ สวัสดีคุณใจพอเพียงนะฮะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะครับสวัสดีคุณน้องอนิชานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจคุณยายออดสามย่านพี่เทวีนะครับสวัสดีครับผมแนะนำเพลงกันหน่อยฮะเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงของฝากจากวง My Eyes นี่ Featuring Joke Ice Cream นั่นเองนะฮะแล้วก็ Stand By หล่อนะฮะ New Country นะครับห้ามตัวน้องมินตรา Featuring Organic Yeah นะแล้วก็พอได้เสียวนะฮะจากน้องเนสพอน้ำหน้านั่นเองนะช่วงนี้กำลังดังเลยเพลงนี้แต่ว่าเพลงนี้ถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณดิดคิตตี้นะครับแต่ว่าน้องเนสเขาเอามา cover ใหม่แล้วกันนะฮะอ่ะพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อนะครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: รวดไปดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับผมนะสวัสดีครับพี่ชลิตาบอกว่าฝนตกทั้งคืนอากาศแบบนี้ฟังถึงว่าเพราะจะหลับต่อแล้วนะครับผมมาส่งเดินทางปลอดภัยนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ดวงใจนะฮะเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็พี่ปราณีตนะครับทักทายครับสวัสดีพี่ครูล่านิพรัตใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณมอนิ่งครับน้องปาวมี่ยังไม่หลับไม่นอนนะฮะแม่แล้วก็สวัสดีครับน้องแสงแดดที่เปิดเผาบอกว่าคิดถึงพี่เพชรวันละ3นาทีฮะ3นาทีเองเหรอโอ้ไวมากเลยนะ3นาทีเนี่ย สวัสดีครับพี่บุญสมนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่อะไรนะหัสดินใช่ไหมครับทักทายครับพี่สาวขามนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงพี่ประสิทธิ์นะครับคุณยายพอเพียงคุณยายออสสามยานพี่สุภตราลุงต้อยสวัสดีครับอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตแล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม14:00 ถึง 17:00 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะกับผมเป็นพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักไม่พึ่งโบกหนึ่งจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

0: งทั่วไทยโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบา

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะ 5:12 น.เช้าวันอังคาร8กันยายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมท.แล้วก็ Facebook LTM FM 95ค่ะสวัสดีฟังทุกวันเด้อจากตะวัดต้มตำชุมพรนะคะสวัสดีพี่พิษณุจากศูนย์อาหารหอวังพี่หนูคำเพียงพี่สะอาดจำพาทองพี่แววมาทักทายแล้วนะคะพี่ณรงค์สอนสงวนพี่ปูกัญญรัตน์พี่อัมพรกาลิเทศนะคะพี่กอบแก้วพี่สะอาดพี่สุชาดาพี่นงนุชพี่วัชรีก็มาแล้วค่ะลุงจรูนก็มาพี่ศิลาวันพี่พี่เล็กพี่เล็กนะคะเดี๋ยวนะพี่เล็กชื่อจริงอะไรนะคะพี่หลวงเล็กของเรานี่แหละนะคะแล้วก็พี่เล็กสกุลชัยพี่สริญญาพี่อารมณ์นะคะพี่ธัญรัตน์สวัสดีนะคะพี่ยงยุทธ์ค่ะพี่ประสิทธิ์มาแล้วเนาะแล้วก็ตัดยางได้เหมือนเดิมวันนี้ที่จะอวดฝนไม่ตกนะคะวันนี้ตามที่กรมอุตุได้มีการประกาศเตือน

หนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13 6วันต่อเนื่องหนักๆเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะหลายพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มจากภาคอีสานก่อนนะคะส่วนภาคอื่นจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเพราะว่าในช่วงวันนี้ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกลางตอนบนและอีสานแต่ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยแล้วก็มีหนักบางแห่งด้วยนะคะหลังจากนั้น12ไปจนถึง13บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือนะภาคอีสานก็ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างกับภาคตะวันออกด้วยก็มีอีกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นก็ทำให้สรุปเลยทั่วทุกภูมิภาคจะมีฝนเพิ่มขึ้นหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ค่ะอันนี้ก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆนะคะวันนี้คาดว่าที่จะหนักเลยนะคะภาคเหนือค่ะมีน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อีสานเกือบทุกจังหวัดนะคะวันนี้หนักเลยนะคะแล้วก็ภาคกลางหนักอยู่ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ที่หนักวันนี้ระนองกับพังงานะคะส่วนจังหวัดอื่นตกแต่ไม่หนักมากค่ะอันนี้เอาวันนี้ก่อนนะวันที่8นะคะที่บอกว่าถล่มเนี่ยนะคะไปจนถึงนู่นเลยค่ะวันที่13นะคะกันยายนเตรียมรับมือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายจังหวัดก็ผวาเนาะโดยเฉพาะเชียงรายที่ต้องเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่แม่สายแม่น้ำสายนั่นแหละค่ะหลังจากฝนตกถล่มตอนเหนือของพม่านะคะน้ำก็ทะลักทะล้นท่วมมาที่ท่าขี้เหล็กแล้วก็ชาวบ้านแม่สายก็ผวาเพราะว่ากี่ปีแล้วแม่สายเนี่ยท่วมทุกปีนะคะแล้วก็ท่วมหนักด้วยล่าสุดนั้นเห็นทางผู้ว่าจังหวัดเชียงรายบอกว่าแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงนะคะก็เมื่อวานนี่หนักเลยค่ะทางฝั่งพม่านะแต่ว่ามันส่งผลให้น้ำในแม่น้ำสายเพิ่มขึ้นเร็วมากตรงสะพานมิตรภาพระดับน้ำพุ่งสูงแตะ 398.36 เมตรอ่ะแล้วก็มีระดับสูงกว่าแนวตลิ่งอยู่ประมาณ 0.77 เมตรก็เกือบ1เมตรนะก็สร้างความกังวลให้กับชาวบ้านในพื้นที่แม่สายกับชุมชนโดยรอบนะคะกลัวว่าโอ้ยอีกแล้วแม่สายนะก็เมื่อวานผู้ว่าเชียงรายกับผู้ว่าของท่าขี้เหล็กนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งติดตามสถานการณ์ตรงชายแดนท่าขี้เหล็กประสานข้อมูลระดับน้ำแล้วก็แนวทางในการรับมือนะคะล่าสุดก็ดีใจด้วยแนวโน้มดีขึ้นน้ำเริ่มลดลงนะคะเพราะว่าน้ำที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำยังไม่มีรายงานว่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนของอำเภอแม่สายนะคะโอ้โหถ้ามาอีกเนี่ยนะคะสีแบบสีน้ำภูเขามาเลยนะคะในฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ยนะคะไอ้ตรงข้ามแม่สายที่เราข้ามไปซื้อของเนี่ยนะคะตอนนี้เขาบอกว่าฝั่งนู้นเนี่ยน้ำจากแม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมเป็นวงกว้างเลยหลายจุดสูงมากนะคะครึ่งเมตรอ่ะแล้วก็ผนังกั้นแม่น้ำพังลงก็ทะลักเข้าไปฝั่งนู้นนะคะเราได้เห็นรถบรรทุกก๊าซนะคะของพม่านะคะจอดคาถนนอยู่เลยก็เอาเป็นว่ามันติมอยู่นะคะก็คงจะต้องดูถ้าเผื่อว่าไม่เกินระดับวิกฤตเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหายังสามารถป้องกันไว้ได้นะซึ่งตอนนี้จังหวัดเชียงรายก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะแจ้งเตือนภัย3ระดับเลยค่ะรวมถึงแผนอพยพโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยนะต้องขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็รถ

0: ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินนะคะก็จริงๆในพื้นที่ที่เคยท่วมแล้วเนาะมันต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกรมธนารักษ์อนุมัติให้ใช้พื้นที่ที่เป็นของกรมธนารักษ์นะคะอยู่ระหว่างขั้นตอนทางระเบียบราชการในการเสนอเรื่องไปที่สำนักงบประมาณซึ่งได้รับอนุมัติแล้วงบประมาณก็จะถูกส่งต่อไปที่สำนักโยธาธิการจังหวัดนะคะเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็รื้อถอนไอ้สิ่งกีดขวางแล้วก็สามารถก่อสร้างผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรได้นะคือเป้าหมายเนี่ยเขาก็จะสร้างผนังกั้นน้ำถาวรให้เสร็จสิ้นหลังพ้นฤดูน้ำหลากไปแล้วนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจกับสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในปีต่อไปคือมันมาทุกปีค่ะแม่สายเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้แนวโน้มเริ่มดีขึ้นนะคะวันต่อไปก็คงจะต้องรายงานกันเป็นระยะนะเรื่องน้ำนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปค่ะมาแล้วเริ่มมาแล้วนะคะ022481366นะคะวันนี้น้องกวางรอรับสายอยู่นะใครที่จะโทรมาก็มาได้เลยนะคะมาดูข่าวเรื่องของถนนสามเสนกันสักนิดนึงนะคะล่าสุดตรงหน้ารัฐสภาถนนยุบตัวโอ้20 เซนนะคะ20 เซนประมาณไหนก็เกือบไม้บรรทัดอ่ะเนาะนี่ค่ะตรงฝั่งอาคารรัฐสภาเลยนะคะก็ล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่นะคะฝ่ายโยธาก็ลงพื้นที่เพื่อติดตามแก้ไขสถานการณ์นะคะจุดนี้อยู่ในแนวโครงการวางท่อเป็นท่อประปานะคะของการประปานครหลวงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.2 เมตรจากเดิมนั้นขนาด80 เมตรกับ1 เมตรก็จะวางท่อใหม่เป็น 1.2 ตลอดแนวถนนสามเสนเลยค่ะเพราะฉะนั้นผู้รับจ้างของการประปาก็เดินมาที่เดินทางมาถึงพื้นที่เมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวบอกว่าจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงก็คงไม่มีอะไรเนาะถ้าเป็นการซ่อมประปาแต่ว่าพอมันยุบลงไปเนี่ยหลายคนก็กังวลนะเอาสามเสนอีกแล้วอันนี้คนละจุดกันกับก่อนหน้านี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะคนละจุดกันก็เห็นว่าซ่อมแล้วนะคะรู้สาเหตุแล้วก็ไม่หนักมากเนาะสำหรับในส่วนของถนนยุบนะคะส่วนเรื่องที่เราติดตามข่าวให้อยู่กรณีอินฟูต่างชาติที่มาฉีดเพิ่มอวัยวะของตัวเองให้มันโตขึ้นเหรอการฉีดนี่คือฉีดให้โตขึ้นใช่ไหมให้มันใหญ่ขึ้นนะก็ปรากฏว่ามาเที่ยวไทยแล้วไปฉีดอันนี้แหละตายค่ะที่คลินิกแห่งหนึ่งแถวปทุมวันน้องดงล่าสุดก็แน่นอนมันก็อาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อสถานพยาบาลไทยนะคะซึ่งกระทรวงยุติธรรมบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะสร้างความเชื่อมั่นทั้งคนไทยและต่างประเทศว่าเอามารับบริการยังไงอ่ะคุณภาพมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้องไปดูอ่ะโรงพยาบาลแห่งนั้นน่ะน้องดงจริงๆเข้ามารักษาไม่ใช่รักษานะเข้ามาทำหัตถการตั้งแต่วันที่5 มีนาคมแล้วนะคะตอนแรกนึกว่าเพิ่งทำตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วค่ะรุ่งรุ่งก็
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟัง
0: สวัสดีค่ะเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นอินฟูชื่อดังเขาเป็นเศรษฐีเลยแหละเอาอย่างนี้ละกันแต่
1: ว
0: ่
1: า
0: ที่แปลกใจเป็นลูกที่เป็นลูกครึ่งอังกฤษไนจีเรีย
1: ครับ
0: แสดงว่าเขามีความเชื่อมั่นนะเขาถึงกล้ามาทำในประเทศไทยเนาะ
1: ก
0: ็มาฉีดไอสารเติมเต็ม
1: ครับ
0: จริงๆเรื่องขยายขนาด
1: นั้นเรื่องพวกหัตถการเรื่องพวกอะไรพวกนี้จริงๆเราก็มีหมอเก่งๆเยอะนะพี่ หมอระดับโลกอ่ะ
0: ก็นั่นแหละเขาถึงช่วงมั่นมาทำในบ้านเราก็เห็นบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะคะไม่ใช่ครั้งแรกนะที่มีการฉีดสารเติมๆก็เรียกว่าฟิลเลอร์นั่นแหละอ่ะฉีดฟิลเลอร์เข้าไปคนนี้เนี่ยมาฉีดตั้งแต่ปี67แล้วไม่ใช่ครั้งแรกเขาถึงรู้สึกว่าพอมาทำแล้วรู้สึกมันคงดีนะกลับมา5ครั้งค่ะน้องรุ่งครั้งที่1 2 3 4มาฉีดตั้งแต่ปี67 68ต่อเนื่องส่วนครั้งสุดท้ายก็คือฉีดเมื่อเดือนมีนาคมเพิ่มเข้าไป40 cc ค่ะแพทย์แนะนำว่าแบ่ง2รอบไหมอย่าฉีดรอบเดียวนะแบ่ง2รอบครั้งละ20 cc ไหมแต่ผู้ป่วยประสงค์จะฉีดในครั้งเดียวฉีดไปเลย40อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ก็ฉีดเข้าไปจนสุดท้ายปรากฏว่าฉีดเสร็จเข้าไปนวดต่อค่ะไม่รู้ไปนวดตรงไหนสงสัยภาวะลิ่มเลือดอุดตันก็เสียชีวิตค่ะ
1: ครับ
0: เสียชีวิตนะคะก็มาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่ามันเพิ่งเป็นข่าวนะมันเรียกว่าโอ้มันผิดเพิ่มขนาดในบริเวณเพศแล้วก็มาเสียชีวิตนะคะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยไปตรวจนะคะมีตรวจโดยตอนนี้นะคะบอกว่ามีแพทย์ไว้มีอะไรครบคันหรือเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อุทาหรณ
0: ์อุทาหรณ์จริง
1: ใช่ว่าเราทำมาตลอดนะที่จะปลอดภัยนะเหมือนว่าเคยทำมาแล้วครั้งสองครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะยังจะปลอดภัยจะไม่แท้จะไม่อะไรอย่างเงี้ยเราต้องพอใจในสิ่งที่เรามี
0: ฟังดูปลอบใจตัวเอง
1: เราต้อง
0: นะประการนั้น
1: แหละแต่มันก็ไม่ใช่ของนอกกายนะเงินทองเป็นของนอกกาย
0: เราต้องพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วมีโอกาสก็จะลองไหมมันก็ว่ากันไม่ได้นะคือแต่ว่ามันก็มันแหละปัญหาคือมันไม่คือมันมีปัญหาเรื่องริ่มเลือดอุดตันไปรู้สึกว่าไปอยู่ในปอดหรือยังไงไม่ทราบนะคะ
1: เ
0: สียช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: ผมว่าไม่ยากที่ว่านะเพราะว่ามันทำแล้วชีวิตจะมีความสุขขึ้นนะบางคน
0: ใช่แต่เลยไม่ว่ากัน
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: มีสายมาหนึ่งสายค่ะจากคงเตยนี่เองหนูรุ่ง
1: ครับผมรับสายกันเลยครับ
0: กันค่ะสวัสดีพี่ประเทืองเหรอคะ
2: สวัสดีครับน้องรุ่งครับผมอยากร้องเรียนในคือทางเข้าตลาดคงเตยครับ
0: กระดนค่ะ
2: ตลาดตรงเตยไอซอย5ครับ
0: ค่ะเชิญ
1: ซอย5นี่ฝั่งไหนนะครับพี่ฝั่ง
2: ท่าเรือเนี่ยไอ้ฝั่งสนามบอลนี
1: ่อ๋อฝั่งท่าเรืออ่าฮะครับผม
2: ทางไปจะไปฝรั่ง3นี
1: ้ครับ
2: ครับมันเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะครับไม่รู้หน่วยงานไหนรับผิดชอบผมเห็นมาเป็น
0: ท่าพี
2: ่แล้วผมก็จะเรื่องของเขาคงจะซ่อมเขาคงจะซ่อมเก็บนานแล้วนานอยู่ก็ไม่มีใครซ่อมในตลาด
1: มันเป็นขนาดไหนที่ถ้ามอเตอร์ไซค์วิ่งมานี่ล้มได้เลยไหม
2: มันก็มีส่วนแต่มันต้องชะลอรอเอากันมึงจะผ่านกูก็ต้องรออย่างเงี้ยมันมีหลายหลุมแล้วก็ในตลาดของเตยก็เป็นแอ่งใหญ่ๆไอ้พวกกินผงกินผักก็รอกันบางทีรถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มก็หลายคันเหมือนกัน
0: โอ
2: ้ในตลาด
0: ของเตยเองคลองเตยนี่คือใจกลางเมืองเลยนะคะ
1: โอ้
2: ครับ
1: ที่มันเป็นถนนเส้นหลักหรือเป็นถนนทางเข้าตลาดพี
2: ่ทางเข้าตลาด
1: ก็แต่เขาต้องของตลาด
2: ซอย5ครับ
0: ของเตยซอย5เลยนะคะ
2: มันไม่มีลูกระนาดหรอกแต่มันเป็นหลุมเยอะหลุมซ้ายหลุมขวาหลุมซ้ายหลุมขวาอย่างนั้นแหละทั้งหลายหลุมก่อนจะถึงเข้าตัวตลาดจริงๆ
0: ใช่เป็นอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมพี่
2: ผมก็ไปตลาดทุกวันนี่ก็เหมือนแหละเขาว่าเออคงก็
0: ซ่อมไม่ซ่อมไม่อะไร
2: ทีนี้ก็มันก็เป็นปีๆก็ไม่ซ่อมเหมือนเดิมบางทีก็ขี้ปูนหรืออะไรมาโรยๆมันก็เวลารถเหยียบมันก็ออกไปเหมือนเดิมเป็นหลุมเหมือนเดิม
0: ค
2: ่ะแล้วว่าจะร้องเรียนหน่วยงานไหนให้เขาดูแลบ้าง
0: ก็สำนักงานเขตคลองเตยเหรอเนาะน้องดงเน
3: า
0: ะ
3: ใช่มี
2: อยากให
3: ้วิบูลย์เรามีแอปนี่ไหมชาร์ฟี่ฟองดูไห
2: มมันเยอะจริงผมก็ไม่มีที่จะร้องเรียนพวกนี้ผมฟังรายการนี้ประจำเขาแล้วก็นึกได้ก็เลยอยากร้องเรียนบ้าง
3: ถ้ามีครับถ้าไม่เขาให้ถ้าที่แบบได้ผลและเห็นผลเลยนะเวลาถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปในไลน์ทัฟฟี่ฟองดูของกทม.ครับ เขาจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับแล้วเขาก็จะคอยไปดูให้เลยนะบางทีวันเดียว
2: พวกไลน์เน
3: ี่ย
2: ผมก็ทำให้เป็นด้วยพวกไลน์พวกอะไรผมก็ไม่เคยทำด้วย
3: อ๋อไม่ทำให้คุ้นเลยนะ
0: จะไม่เคยไม่ใช่หลุดแอปนี
2: ้อืมไม่เคย
3: ทำส่งเสียงสะท้อนมาเผื่อว่านะฮะเจ้าหน้าที่เขาฟังอยู
2: ่อืมก็อยากให้ซ่อมแซมอย่างนี้มันหลบฝ้ายหลบฝ้ายนะบางทีก็คนที่จะสวนต้องรออีกคนหนึ่งไปก่อนเขาไปได้ไอ้พวกเข็นคงที่ตักกระลบกันอย่างนั้นแหละมันเป็นแอ่งลงไปมันเป็นแอ่งเฉยๆไม่ว่านะมีน้ำด้วยน้ำขังด้วยน้ำดำๆ
0: น้ำดำๆน้ำสกปรกได้แหละนะพี่เนาะ
2: แน่นอนอยู่แล้วสกปรกแน่นอน
0: น้ำดำๆก็คือน้ำสกปรกแหล่งเชื้อโรคเลยนะคะ
2: อืออยากให้ใครมาดูแลบ้าง
0: สำนักงานเขตคลองเตยนะคะ
2: ทีจอด
0: มอเตอร์ไซค์ดูแล
2: จอดเยอะจอดจอดคันละ10 บาท 10 บาททุกคันทีถนนเป็นอะไรทำไมไม่มอง
0: ตังค์ด้วยเหรอหมายถึงเก็บตังค่าจอดรถเหรอคะในนั้น
2: จับเก็บครับ
0: โอ้
2: 10 บาท 10 บาท
0: เออเนี่ย
2: สิบห้าบาท
0: เข้ากระเป๋าใครเอามาทำถนนบำรุงถนนบ้างเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ผมก็เห็นอย่างนี้ไอ้ที่ค่าจอดรถเก็บทุกคันแต่ก่อน5 บาทเดี๋ยวนี้เก็บ10 บาทพวกมันผสมก
0: ันนะเออวันหนึ่งพันคันก็เท่าไหร่แล้วล่ะพี
2: ่โอ้ครับจอดอยู่ตลอดเวลาคน
0: ใช่ไหมมีรถเข้าออกตลอดอ่ะโ
2: อ้ยอดเยอะ
0: ผมไม่ต้องพันก็ได้ลงนุ่ง500 คันเท่าไหร่แล้วล่ะ
3: ใช่
0: 10 บาท
3: คนที่ใครอ
0: ยากเห็นว่า10 บาท
3: ซื้อนะ10 บาทผม
2: คนเก็บบางทีก็เป็นพวกประมงพม่า
3: สมทรเราที่ขายข้าวเลยเขาไปรับวัตถุดิบจากตลาดคลองเตยทั้งนั้นนะ
0: คลองเตย
3: ที่อยู
0: ่ใกล้
2: ตลาดใหญ่แล้วรถก็เยอะ
0: คร
3: ับ
2: พอไปจอดปุ๊บก็เดินมาจอดเออคนหนึ่งเขาก็เดินมาเก็บค่าจอดรถอย่างนี้
0: ค่ะ
2: เขาก็ให้กันไม่ว่ากันหรอกแต่อยากให้ทำถนนหนทางครับ
3: ครับ
2: ให้
3: ไม่ตลาดไม่เช่าที่บริหารท่าเรือนะครับตลาดของเตย
2: เขาบริหารตลาดยังไงเขาคือไม่ซ่อมสักทีผมก็รอแล้วรอเลยผมก็รอเป็นปีๆนะว่าเออมันคงซ่อมที่เป็นเนี้ย
0: เออ
2: รอแล้วรอเราก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่าง
0: รอแล้วรอเล่าหลายปีแล้วก็ยังไม่
2: ใช่เป็นเดือนเป็นปีๆนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตลาดคลองเตยซอย5
0: นะซอย5นะคะ
3: ซอย5เปิดดูนะพี่เขาทำสถิติย้อนหลังไปเมื่อปี
2: ก่อนจะถึงตลาดก็ตั้งหลายหลุม
3: 3
0: ค่ะ
3: ปี63ในตลาดคลองเตยมีรายได้143 ล้านนะพี
0: ่โอ้โห
3: กำไรเนี่ยประมาณ16 ล้านเพราะฉะนั้นทำถนนให
0: ้เปลี่ยน
3: ถนนให้ใช
0: ่ร้อยล้าน
2: สงสารพวกเก็บเข็นผักนะเขาเข็นหลบกันหรือไอ้
0: เข็นหลบกัน
2: บางทีพวกนั้นมาต้องรออันนี้เข็นไปก่อนเนี่ยรถก็เหมือนกัน
0: คน
2: ก็หลบคนก็ไม่อยากลงน้ำยังมันเป็นน้ำดำๆเป็นร่องลงไปอ่ะ
0: โอ้
2: ครับครับอยากให้ช่วยเหลือหน่อยครับ
0: ได้ค่ะ
2: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะพี
2: ่นะครับสวัสดีครับ
3: ที่แจ้งข่าวครับพี่ครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ยี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะแต่ละที่แต่ละจุดก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะอย่างที่ล่าสุดที่ฉะเชิงเทราก็มีปัญหาท่านผู้ว่าสั่งรื้อแล้วนะคะสุสานยูด้ง
1: ก็ครับผม
0: ก็ตอนนี้ก็เห็นบอกว่ามีคำสั่งของทางจังหวัดมาแล้วนะคะให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังหรือเก็บไว้ในสุสานและชาปนสถานของยูที่ตั้งอยู่ในตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ภายใน7วันตั้งแต่รับทราบคำสั่งนี้แล้วก็กำชับให้นายอำเภอบางคล้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะรายงานผลไปทางจังหวัดให้ทราบทุกระยะค่ะก
1: ็
0: นี่เป็นการสั่งอย่างเป็นทางการนะตั้งแต่เมื่อวานนี้โดยท่านผู้ว่าจังหวัดฉะเชิงเทราคุณฉัตรประอ่อนนิยมนะคะในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็มีคำสั่งเลยค่ะเมื่อวานโอ้โหต้องรื้ออ่ะ
1: ตัวเขาบอกจุดเริ่มต้นนะพี่จู่ๆเนี่ยก็ชาวยูเนี่ยก็ขนศพแบบไม่ใส่โลงนะขนศพขึ้นท้ายรถมานะครับแล้วก็

0: ความมันแตกตรงที่ว่าเขาไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่ากุญแจสุสานอยู่ไหนชาวบ้านกุญแจอะไรนะนะครับเขาบอกเนี่ยเอาศพมาแล้วต้องเอามาฝังแล้วส
1: ุ
0: สานคนยิวไงนี่แหละชาวบ้านก็เลยโบ๊ะแตกขึ้นมานะครับว่าอ้าวทำไมพื้นที่ตรงนี้จะเอามาทำสุสานเนี่ยนะครับแล้วพอไปดูเนี่ยเขาบอกว่าร่างของผู้เสียชีวิตเขาไม่ได้ใส่โลงอะไรมาเลยนะ
1: ฝังศพเลยทีเดียว
0: ก็ฝังเลยอย่างนั้นน่ะแล้วชาวบ้านเป็นเราอ่ะพี่อยู่ๆเอาศพมากองไว้แล้วก็กลัวเรื่องเชื้อโรคเนาะ
1: ก็นั่นน่ะสิก็เห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยพบมีการฝังศพ4ศพนะคะ
0: ครับ
1: แล้วใช้วงว่าสุสานยิวเลยนะเจ้าของที่ดินจริงๆอ่ะเป็นบริษัทเอกชนนะคะเขาอนุญาตให้เข้าไปในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านเองก็ต้องขอสังเกตว่าเฮ้ยจะปรับปรุงให้มันเพิ่มขึ้นให้มันกว้างขึ้นหรือยังไงเพราะว่าถ้าพี่น้องต้องบอกว่าไม่มีการแบบใส่โรงศพใส่หีบศพใส่อะไรมาเลยเนี่ยแถวนั้นมันมีทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนมีศูนย์เด็กเล็กมีแหล่งน้ำนะแหล่งน้ำสาธารณะเนี่ยแล้วข้างล่างเนี่ยมันถึงกันหมดนะคะเกิดฝนตกน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยจะยังไงก็ปรากฏว่าจากการตรวจสอบตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีฝังศพอยู่จริง4ศพแล้วศพหนึ่งเนี่ยติดกับรั้วโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็อีก3ศพนั้นอยู่ในเต็นท์นะคะเพราะฉะนั้นมาลักลอบฝังเอาไว้ตอนไหนไม่รู้ไม่มีการโบกปูนเหมือนกับคือเอาหินมาเรียงๆกันนะแค่นั้นเองแล้วก็มีป้ายชื่อเขียนชั่วคราวปักเอาไว้แล้วก็เอาเต็นท์มาติดตั้งเพื่อติดบังอำพรางเพื่อไม่ให้ใครเห็นประมาณนี้ค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะ
0: มันคือไม่ยึดหลักขนบธรรมเนียมที่เราทำกันนะเนาะมันคือยังไงดู
1: ไม่มีอะไรเลย
0: ก็หาที่หาที่ของตัวเองแล้วก็เอาไปฝังอย่างเงี้ยมันก
1: ็ใช่ค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ขนาดประมาณสัก6ไร่กว่านะคะก
0: ็
1: ตอนแรกอะชาวบ้านก็สงสัยแล้วล่ะที่มันน่าจะเป็นสุสานหรือเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเต็นท์มาวางอยู่นี่นะคะทีนี้พอกระแสข่าวมันคือพูดกันไปพูดกันมานะคะเขาบอกว่าใช่เหมือนกับเตรียมจะจัดทำเป็นพื้นที่เป็นสุสานรองรับการฝังร่างของชาวยิวตอนแรกก็บอกว่าอู้เป็นพันหลุมเลยนะสุดท้ายก็นั่นแหละค่ะเป็นข่าวขึ้นมานะคะทางผู้ว่าก็เลยมีคำสั่งเมื่อวานนี้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าต้องย้ายนะคะจริงๆในกรุงเทพอ่ะมีสุสานแต่มันเริ่มไม่เพียงพอเขาก็เลยบอกว่าจากเชิงเซาแปดริ้วกับกรุงเทพมันไม่ไกลกันอ่ะแค่50-60กิโลเองนะคะก็กลัวว่าจะย้ายมาจากกรุงเทพมาอยู่ที่ฉะเชิงเซามาอยู่ที่บางคล้าทั้งหมดเลยก็กังวลก็เลยพูดกันไปนะคะสุดท้ายก็พูดว่าสั่งแล้วเรียบร้อยต้องย้ายออก
0: ครับ
1: แล้วเจ้าของที่ดินก็แปลกเนาะทำไมถึงกล้าให้ใช้สถานที่ที่ดินของตัวเองเนาะ
0: ครับนี่ก็ต้องตรวจสอบไปพี่ว่าเผื่อเป็นนอมินีหรือเปล่านะเป็นที่ของพวกเขาหรือเปล่านะ
1: โอ้
0: หรือว่า
1: ก็เป็นไปได้
0: หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: คือตอนนี้กระแสเรื่องของชาวยิวเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวรวมไปถึงเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิลิ้มทองคุณนะพี่ที่เขามีการนัดแถลงว่าเขาจะลงถนนน่ะที่เขาบอกว่าเขาจะกลับมาชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: เรื่องนี้นะไม่ใช่เรื่องชุมนุมการเมืองใช่ไหม
0: ก็เมื่อวานนี้ก็เริ่มจากจะเปิดประเด็นด้วยเรื่องนี้นะนัดหมายกันแล้วนะครับว่าวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะครับจะไปชุมนุมกันนะครับที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะ
1: อ๋อไม่ใช่วันนี้นะไม่ใช่วันที่9นะ
0: พรุ่งนี้จะไปพรุ่งนี้
1: อ๋อพรุ่งนี
0: ้ครับผมใช่
1: ไม่ใช่
0: พรุ่งนี้ยื่นหนังสือ
1: พรุ่งนี้ที่9ถูกแล้วเออๆค่ะ
0: ใช่มั้ยฮะวันนี
1: ้เขาใช้แคมเปญว่าเอาประเทศไทยคืนมา
0: อ๋อวันนี้วันที่8ครับพี่ต้องมาลืน
1: วันที่10ใช่มั้ย จำเป็นคือว่าเอาประเทศไทยคืนมา
0: ใช่จะทวงคืนประเทศไทยก็หนึ่งในเรื่องเปิดเลยเนี่ยก็เรื่องของอิสราเอลนี่แหละที่ผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องนี้มาเปิดเพราะเขารู้สึกว่ามันมีเรื่องของความรักชาติเข้ามาเกี่ยวข้องคนจะเล่นกับการชุมนุมเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกคนนะขนาดนั้นคุณสนธิก็ไล่ย้อนไปสมัยไล่คุณทักษิณนะฮะไล่รัฐบาลคุณทักษิณก็นั่นแหละดึงความรักชาติขึ้นมาจะปล่อยให้ประเทศเป็นของคนคนเดียวทั้งตระกูลได้ยังไงเฮ้นี่ก็อารมณ์เดียวกันครับว่ารัฐบาลเนี่ยปล่อยปะให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงให้มาถึงจุดที่มีทั้งจีนเทายิวเทายึดครองทุกอย่างในประเทศเนี่ยไปหมดแล้วยิ่งแต่คนไทยต้องไปเช่าที่ต่างชาติมันอยู่ด้วยไง
1: ดูเหมือนว่าปล่อยให้กับกลุ่มอิทธิพลมาข่มเหงข่มขู่นะอย่างที่เนี่ยถูกในประเทศไปคนหนึ่งแล้วก่อความเดือดร้อนให้กับคนไทยไม่จบไม่สิ้นเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เนี่ยคุณผมเชื่อว่าคุณสนธิเขาจับทิศทางจับอารมณ์คนถูกว่าถ้าเป็นเรื่องนี้อาจจะจุดขึ้นจุดติดเรื่องความรักชาติขึ้นมา
1: ก็จะเริ่มต้นที่เรื่องนี
0: ้ใช่มาทำให้ยึดครองเนี่ยได้อย่างไรนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งนะฮะเรื่องของการเนี่ยซื้อที่ใช้นอมินีซื้อที่เพื่อมาทำสุสานอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็คือจะเริ่มต้นที่สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะ
0: ใช่เป็นประเด็นแรกเพราะว่าจริงเนี่ยเขาเมื่อวานที่แถลงนะเขาพูดถึงหลายเรื่องนะฮะที่เขาจะทวงคืนประเทศไทยเพราะว่าขาดความชอบธรรมรัฐบาลขาดความชอบธรรมทั้งหัวสวทั้งที่ดินเขากระโดงเรื่องอะไรอีกสารพัดเรื่องนะฮะแต่ว่าเขาเปิดด้วยเรื่องเนี้ยเรื่องของ
1: เรื่องอยู่
0: ใช่
1: เรื่องอิสราเอลแล้วก็เรื่องที่เราพูดเมื่อวาน data center ด้วยนะ
0: data center ด้วย
1: data center ด้วยที่กำลังเป็นหวั่นวิตกกันว่ารัฐบาลส่งเสริมให้ทุนเทามาสร้างแบบไร้กฎเกณฑ์ควบคุมหรือเปล่ามาแย่งน้ำแย่งไฟทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายชุมชนในท้องถิ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับกรณีเกิดขึ้นที่แถวพระราม9ที่มีการพบว่าลักลอบสำรองน้ำมันเป็นแสนแสนลิตรในชุมชนในกลางชุมชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันผิดระเบียบผิดกฎหมายอ่ะ
0: เขามองว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนกับหน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลยถึงขนาดแบบให้พวกทุนกลุ่มทุนพวกนี้มีบัตรประชาชนน่ะซึ่งโอ้โหมันง่ายไปเพราะมันง่ายไปยังจะเป็นคนไทยพวกนี้มันง่ายแต่พอเขามีบัตรแต่เขาก็สามารถที่จะทำนะธุรกิจประกอบธุรกรรมอะไรต่างๆมันต้องง่ายตามไปด้วย
1: ค่ะเนาะหลายเรื่องเลยเนาะที่คุณสนธิบอกทนไม่ไหวแล้วจะลงถนนแล้วทวงคืนประเทศไทยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่าเรื่องไหนจะจุดติดบ้างเนาะอย่างน้อย 5-6 เรื่องนั้นเนี่ยที่บอกมานะคะ
0: ใช่แล้วเขาบอกว่าการชุมนุมจะไม่มีแบ่งสีแล้วนะตอนนี้ละลายหลอมเป็นสีเดียวคือแดงเขียวน้ำเงินสีแดงขาวน้ำเงินเป็นสี
1: ของชาติไทย
0: จะไม่มีกลุ่มสีแดงกลุ่มคนเสื้อแดงคนเสื้อเหลืองไม่มีแล้วนะครับตอนนี้แกนนำก็มารวมกันหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีการเอ่ยถึงเขาบอกตัวจี๊ดอย่างคุณโด่งสุทธิพรเนี่ยแกนนำมุมคนเสื้อแดงเลยนะฮะที่เป็นดาราเก่านะพี่นะครับ
1: หรือนักคุณโด่งก
0: ็คุณโด่งครับพี่คุณโด่งที
1: ่คุณโด่งอัจฉริยะหร
0: ือ
1: เปล่าฮะ
0: เออชื่ออะไร
1: อัจฉริยะอนันตเม
0: ฆ
1: ไหม
0: ใช่เขาเป็นดารานะพี่นะนั่นแกก็ประกาศจะมาร่วมแล้วนะเขาบอกทนไม่ไหวกับนี่แหละการบริหารของรัฐบาลว่าตอนนั้นก็จะไม่มีกลุ่มไม่มีอะไรละก็คือเป็นคนที่
1: แต่คุณโด่งแกก็ยังเชียร์พรรคเพื่อไทยอยู่ไม่ใช่หรือ
0: ใช่พี่แต่ว่า
1: เออ
0: มาดูว่าจะมาร่วมขับไล่เมื่อวานเห็นคุณสนธิเคยถึงนะว่า
1: ค่ะ
0: ว่าขนาดตัวจี๊ดอย่างคุณโด่งเนี่ยยังจะมาร่วมด้วยเลย
1: ก็เดี๋ยวรอดูจะจุดติดไหมเรื่องนี้นะคะนี่คือทิศทางในการเคลื่อนไหวของ กลุ่มคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะแคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาค่ะว่าจะยังไงค่ะก็จริงๆมันก็หลายเรื่องนะเพราะว่าอันนี้แกนี่คุณสนธิมันยังไม่พูดถึงเรื่องของ3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะ
0: อ่าครับ
1: เออยังไม่มีในแถลงเมื่อวานนี้นะคะนี่เอาแค่5 6เรื่องนี้ก็เครียดนั่นแหละรัฐบาลเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าโอ้โหมันมีได้ยังไงถูกมั้ยโอเคนะคะคนไทยก็พูดถึงกันเยอะพูดถึงปัญหาชายแดนใต้สักนิดนึงก็ได้นะคะเมื่อวานนี้ประธานของกลุ่มพูโลนะคะขบวนการปลดปล่อยสหปัตตานีหรือว่ากลุ่มพูโลนายกัตตุลีมะโกตานะคะประธานให้สัมภาษณ์ถึงความรุนแรงของชายแดนใต้ค่ะน้องรุ่งก็บอกว่าขอเรียกร้องให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาพูดคุยสันติภาพโดยเร็วมารีเซ็ตกระบวนการกันใหม่เปิดพื้นที่ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องภาคประชาสังคมประชาชนในพื้นที่มามีส่วนร่วมด้วยแล้วบอกว่ากระบวนการพูดคุยเนี่ยควรจะถูกยกระดับเป็นวาระแห่งชาติแล้วต้องมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนจากสองฝ่ายรวมถึงการเจรจาว่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เปิดโต๊ะเพียงช่วงสั้นๆแล้วหยุดการเจรจาไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงกรอบของรัฐธรรมนูญไทยเท่านั้นเนื่องจากกรอบปัจจุบันเน้นเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจด้วยขณะที่ฝ่ายขบวนการก็ต้องการพูดคุยถึงรูปแบบการปกครองที่กว้างกว่านั้นรวมถึงแนวคิดการปกครองตนเองนี่ใช้คำนี้เลยแล้วถามว่าการเสนอให้พูดคุยนอกกรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นการตั้งเงื่อนไขแบ่งแยกยินแดนในการเจรจาแต่ต้องการเปิดพื้นที่ทุกฝ่ายสามารถคุยถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมได้อย่างเต็มที่ค่ะคือเป้าหมายดั้งเดิมของกลุ่มพูโลเนี่ยเขาพูดถึงเอกราชแต่สถานการณ์ปัจจุบันอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากจึงต้องการให้รัฐไทยเสนอทางเลือกที่ชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่เอกราชพร้อมเสนอรูปแบบการปกครองหรือทางออกทางการเมืองแบบไหนที่ทั้งสองฝ่ายสามารถหาจุดประนีประนอมร่วมกันได้แทนที่จะกำหนดคำตอบไว้ล่วงหน้าค่ะเขาเน้นย้ำนะว่าสนับสนุนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาไม่ใช่การใช้กำลังพร้อมต้องการให้พูโลมีสถานะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพด้วยไม่ใช่เพียงแค่ผู้สนับสนุนค่ะอะไรอ่ะ
0: อ
1: ยู่ก็มาเปิดใจประธานพูโลตอนนี้แกอยู่ที่ไหนคนเนี้ย
0: ที่ไหนครับ
1: อยู่ที่ไหนคงไม่ใช่อยู่ไทยมั้งเนาะ
0: ครับ
1: นี่ค่ะก็ถ้าฟังแล้วก็ชัดเจนอ่ะเหมือนกับต้องการเอกราชเหรอ
0: โ
1: อ้มันเป็นไปได้ไหมน่ะ
0: ครับ
1: เห็นแล้วก็เข้าไปอ่านในบทความของบางเพจเขาบอกว่าเขาพูดถึงกันขนาดถึงที่ว่าจะแบ่งแยกปกครองตัวเองถามแล้วเอางบจากไหนจะแบ่งสรรปันส่วนงบในส่วนของน้ำมันนะคะน้องโด้
0: ครับ
1: ขอดูแลตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนี่ค่ะโอ้นายคนนี้เมื่อสักครู่นี้นะคะตัสตูรี่เนี่ยมะโกตาเนี่ยประธานปูโลศาลจังหวัดยะลาเคยออกหมายจับนะคะอ๋อแสดงว่าก็ไม่ได้อยู่ไทยนะคะนะคะนี่คือผู้รู้คนใหม่ที่ประกาศพร้อมจะเจรจากับยักษ์ไทย
0: เจรจา
1: อยู่ก็โผล่มา
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป้าหมายวัตถุประสงค์พวกนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะฝ่ายความมั่นคงเขาถึงติดแฮชแท็กในที่ใช่ไหมว่าพวกนี้เขาเคยต้องการแบบแบ่งแยกรัฐปัตตานีของเราไปอ่ะ
1: เพื่อจะไปปกครองกันเอง
0: ใช
1: ่ปกครองตัวเอง
0: กลุ่มพวกเด็กแกนนำต่างๆนะว่าจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีถ้าเกิดว่าได้แยกออกไปเป็นรัฐของเขานะครับนี่เ
1: นี่ย
0: เพราะฉะนั้นที่เหตุความไม่สงบเนี่ยเดี๋ยวผมกำลังไล่หานะว่าจะปล่อยความมั่นคงเราติดแฮชแท็กอะ ะไรนะตอนนั้นนะที่เราเล่ากันนะพี่นะวันนั้นนะ
1: ค่ะ
0: ว่าเขาใช้คำว่ารัฐปัตตานีหรือว่าอะไรตรงนั้นที่เขาเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะ
1: อืม
0: นะครับแต่เดี๋ยวถ้าเจอเดี๋ยวย้อนจะมาเล่าให้ฟัง
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เนาะตอนเนี้ยเรื่องสารพัดเนาะตอนนี
0: ้อืม
1: มันคือหลายเรื่องอ่ะบ้านเรานะจริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่แบบเล็กนิดเดียวเนาะไม่น่าเชื่อนะว่าจะมีอะไรที่เป็นแบบต้องมาแบ่งแยกจะต้องมาแยกกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมันมีการคุกคามข่มขู่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งประชาชนด้วยความรุนแรงมายาวนานต่อเนื่องนะคะเพราะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องหาวิธียังไงที่จะแบบให้มันจบอ่ะใช่ไหมยากจริงๆนะคะก็จะติดตามกันต่อนะคะหลังจากที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะสำหรับประธานพูโลค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ทิ้งท้ายนิดเดียวนะครับเรื่องของคนที่มีลูกตอนยังไม่พร้อมแล้วกันพี่นี่นะครับเมื่อวานนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ที่ปทุมธานีนะครับเขาไปเจอร่างของหนูน้อยถูกนำมาทิ้งไว้กลางพงหญ้ากลางป่าครับโอ้แมงวันนี่ตอมหึ่งแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วน้องเสียชีวิตนะครับหนูน้อยคนนี้สภาพศพเนี่ยขึ้นอืดแล้วครับแมงวันมาตอมอ่ะชาวบ้านที่ขับผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอยู่ในซอยพูนศรีซอย8นะครับที่บางขแยงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะฮะปรากฏว่าตอนแรกเขาหนวดนึกว่าตุ๊กตาเอ๊ะแต่ทำไมแมงวันตอมเยอะเขาบอกเห็นเหมือนเป็นร่างตุ๊กตาแต่แมงวันตอมก็เลยลงไปดูอ้าวนี่มันร่างของทารกนะครับก็ตามเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับเรียกกู้ภัยมาเรียกพอถอมานะครับเห็นบอกว่าเป็นเด็กแรกเกิดนะฮะยังมีสายสะดือติดอยู่เลยอ่ะเป็นหนูน้อยเพศหญิงนะครับหนูน้อยเพศหญิงน่าจะเสียชีวิตมาแล้ว 2-3 วันโอ้โหนะครับลักษณะเนี่ยสุนัขน่าจะคาบมานะครับคาบมาไว้แถวๆนี้ด้วยนะครับคือน่าจะเอาไปทิ้งอยู่แถวๆนั่นแหละแล้วก็มีสุนัขคาบไปอีกนึงโอ้น่าสงสารมากนะครับก็เดี๋ยวตำรวจเขาจะดูวงจรปิดนะครับหรือว่าพ่อแม่ใจร้ายนี่คือใคร
1: ค่ะ
0: เชื่อว่าคงเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่แบบมีตอนไม่พร้อมอ่ะพี
1: ่
0: ทิ้งลูกได้ทั้งคนเลยเนาะครับผม
1: เป็นวัยรุ่นเหรอ
0: น่าจะเขาบอกว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าท้องตอนไม่ยังไม่พร้อมแล้วยังไม่อยากมี
1: ค่ะ
0: แล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอามาทิ้งเลยฮะครับผม
1: พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชัน
2: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบ

0: เหนื่อยไหมคิดต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
5: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
6: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
5: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
6: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
5: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
7: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
5: ไปเลือกด้วยนะจ๊ะ
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: บมาแล้วชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมทนะคะแล้วก็ Facebook LPM FM 95ยังคงอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับเช้าวันอังคาร8เดือน9ค่ะวันนี้นี่มีคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะคะเมื่อพูดถึงรัฐบาลนะคะเนาะคนก็อาจจะมีอารมณ์บ้างนะคะรัฐบาลก็ต้องเข้าใจเนาะอันไหนที่รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะยังไม่ถูกใจประชาชนก็ต้องปรับว่าไห
1: มทุ
0: กอย
1: ่
0: างมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องปรับพี่มณิษฐ์บอกว่ากินข้าวต้มอร่อยมากเลยครับเช้านี้หรือข่าวนี
1: ้
0: อ๋อข่าวนี้ข่าวนี้เมื่อสักครู่ก่อนครับแกบอกกินข้าวต้มอร่อยมากเลย
1: อ๋อ
0: ข่าวอะไร
1: เจอเด็กเหรอฮะโอ้โหขออะไรมันก็ถือเป็นอรรถรสนะฮะเหมือนปลาเค็มกิน
0: ใช่เป็นปลาเค็มด้วยนะก็เรื่องบันเทิงมีเรื่องอ๋อนี่มีข่าวอันนี้

0: ลองพิมพ์เข้าไปใน Google นะเชื่อไหมว่าพอพิมพ์กับว่าหมวดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นหมวดสมภพทันทีก็โด่งดังมากในโลกออนไลน์ตอนนี
1: ้ตอนนี้คือถ้าดังสุดในบรรดาผู้หมวด
0: ใช่เนาะก็คือแกเป็นหมวดในวัย55ปีช้ำรักจากจังหวัดไหนไม่รู้ไม่ใช่อุบลเนาะหลังครองคู่กามากับภรรยา20กว่าปีถูกนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับครูสอนขับรถซะอย่างนั้นก็แกเนี่ยส่งไปเรียนเองก็บอกว่าเอาก็แกบอกว่าก็ไหนบอกว่าผัวเมียอย่าสอนให้ขับรถกันนั้นไม่ได้นะทะเลาะกันตายแกก็บอกว่าโอเคให้ไปเรียนกับครูขับรถดีกว่าครูสอนเลยปรากฏว่าอดีตภรรยาของแกก็ไปชอบกับครูสอนขับรถจนกระทั่งมันตัดสินใจอยากขาดจากกันนะคะก็เลยไปออกรายการตามประกาศหาคู่ชีวิตคนใหม่ดีกว่าปรากฏว่ามีคนส่งข้อความใบสมัครมา 8,300 รายอันนี้เมื่อวานนะเฉพาะเมื่อวานนะคะ
1: โอ้โห
0: สายเข้าวันละเป็นร้อย
1: เลือกยังไงเน
0: ี่ยไม่ทันแล้วนะแล้วมีอยู่คนหนึ่งอันนี้สุดเลยบินมาจากเชียงใหม่มาถึงบ้านของหมวดสมภพมาถึงก็ช่วยเก็บกวาดล้างถ้วยล้างจานถูบ้านเรียบร้อยแล้วนั่งเครื่องกลับเย็นนั้นเลยบอกแค่ว่าไม่ได้มาสมัครไม่ได้มาสมัครเป็นคุณนายของพี่หมวดนะแต่สงสารตอนนี้เนี่ยแกบอกว่ามาเพื่อช่วยเฉยๆไม่ได้มาสมัครเลยแกบินกลับเลยมาถึงก็ทำความสะอาดทุกก็บินกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้หมวดสมภพบอกว่าแกอ่านเป็นพันๆแล้วนะคะเข้าตาตรงสเปค5คนละ5คนละ
1: 5คนสุดท้ายโอ้โหนี่อย่างกับประกวดนางงามนะเข้ารอบ5คนสุดท้าย
0: แล้วคนสมัครวันนี้ก็หมดสิทธิ์แล้วเหรอ
1: แล้วคนที่บินมาจากเชียงใหม่นี่ไม่เก็บไว้พิจารณาซะหน่อยเหรอเขานี่คือคะแนนนำเลยนะมาแบบมาทำให้เห็นนะ
0: กลับไปแล้วอ่ะ
1: ต้องเก็บมาพิจารณานะคนที่มาจากเชียงใหม่เพราะถือว่าโอ้โหคนอื่นนี่แค่ส่งโปรไฟล์นะแต่คนนี้เนี่ยเหมือนกับมาทดลองเลยนะทดลองงานเลยนะฮะ
0: แล้วแต่ละคนนะเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะเอาสเปคเงื่อนไขเผื่อยังมีสิทธิ์นะคะเอาสเปคนะ30นิดไม่ถึง40ปีไว้เดี๋ยว FC ของเรามีเข้าขายหลายคนนะน้องแขกคะทหารเรือกลับไปแล้วนะมาที่หมวดสมภพดีกว่าน
1: ะ
0: ทหารจารักกลับแล้วน้องแขกคะพี่ประกาศให้แล้วนะแกบอกว่า30นิดไม่เกิน40นะคะหน้าที่คืออะไรดูแลทำงานบ้านทั่วไปนี่แหละซักผ้าที่ผ้าถูบ้านเป็นแม่สีเรือนอาหารไม่ต้องทำเพราะว่าพี่หมวดบอกว่าแกสั่งกินได้แล้ววันหยุดพาไปเดินห้างกันข้อสำคัญนะห้ามนอกใจเด็กขาดเลยขอเลยเรื่องนี้แกมีแกเจ็บปวดมาแล้วขอว่าห้ามมีชู้ห้ามนอกใจนะถ้ามาแล้วนะแล้วก็จะตกลงคบหาดูใจใช้ชีวิตร่วมกันมีเงินให้ใช้เดือนละ 30,000 ค่าใช้จ่ายทุกคนดูแลให้ถ้าตายมีมรดกก็ให้ทั้งหมดเลย
1: โอ
0: ้นะคะ
1: ก็เลยนี่นะ 8,000 คนนี่ไง
0: แต่ว่า
1: เข้าไปแล้ว
0: เงินเดือนละ 30,000 เนี่ยเงินเดือนพี่หมดสมภพแกเยอะขนาดให้เงินเดือนเมีย 30,000 เลยเหรอ
1: ไม่รู้ล่ะแกให้เลย 30,000 น่ะ
0: เรื่องราวความเป็น
1: แต่ 30,000 นี่ไม่ได้อยู่เฉยๆนะทำงานบ้านนะ
0: อุ๊ยยากอะไรตรงไหนนี่ๆ
1: อ้าวแล้วพี่ล่ะ
0: ยากเลยนี่แค่
1: แกก็ต้องทำอยู่แล้วนะอยู่บ้านนะ
0: ซักผ้าขับข้าวก็ไม่ต้องทำแกสั่งแก๊ปเอาแกบอก
1: ซักผ้ารีดผ้านะถูบ้านถวัดบ้านนะ
0: เองแล้วชุดตำรวจอ่ะก็รีดเดิมๆเนาะกีบก็เดิมๆไม่ต้องทำกีบใหม่อะไรเลยง่ายมากรีบ
1: จังหวัด
0: แต่ว่า
1: จังหวัดป๋าแกไปทำงานเข้าเวรแล้วก็ดูซีรีส์ไปได้นอนดูซีรีส์ไป
0: ไม่ใช่ไม่อันนี้แม่บ้านยุคเก่าแล้วนะแม่บ้านยุคใหม่ดูซีรีส์นะไม่เล่นไพ่แล้วนะ
1: โอ้มีคนสมัครอ๋อตอนนี้เข้าตา5คนไม่รู้แกเลือกจากยังไงนะพี่ดา
0: 8,300เข้าตาแก5คนเห็นนะ
1: อันนี้บอกว่า5คนนี้คือแบบอันเน้นลูก

0: รูปร่างหน้าตาเน้นประวัติการศึกษาเน้นทำงานเก่งเออไม่รู้แกเลือกยังไงนะห้าคนที่แกชอบ
1: เออพี่ดองเด็กว่าไว้พี่ดองหนูว่าจะไปสมัครแต่ผัวไม่อนุญาตนะคะทำไงดี
0: เฮ้ยก็อยู่
1: เธอไม่ได้นะเธอ
0: ไม่ต้องไปแล้วถ้าอย่างนั้นนะ
1: เ
0: พราะว่าเธอคงเขาคงไม่อนุญาตให้เธอไปหรอก
1: เออหมวดคือเราเป็นห่วงอะไรรู้ไหมกลัวว่าหมวดสมภพอ่ะแกจะโดนซ้ำแกโดนหลอกซ้ำสองหรือเปล่าว่าเจอแบบ
0: เออ
1: ค
0: ั
1: ดไม่รู้แกคัดยังไงเออ
0: คัดห้าคนนี้คัดยังไงคัดจาก
1: ก็นั่นไง
0: เช็คดีหรือยัง
1: แกต
0: ้องหา
1: แกต้องสร้างสายสืบ
0: ข่าว
1: เติมเติม
0: ป๋าเออพี่ป๋าต้องหาพวกนักข่าวเนี่ยแหละไปช่วยคัดนะเพราะว่าเดี๋ยวแม่นักข่าวนี่คือเก่งเขาจะเข้าไปดูประวัติย้อนหลังดูเฟซบุ๊กเออดูนู่นดูนี่ได้เขาจะป๋าต้องหานักสืบหรืออะไรไปช่วยคัดนะไม่งั้นเดี๋ยวเลือกผิดนะ
1: แล้วดูตอนที่หมวดนั่งทำงานนะแกไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนี้เล่นแต่มือถืออย่างเดียวขอโทษกับท่านผู้
0: จะเลือกคนที่หกอยู่ไงเออ
1: เออแกก็เลือกคนสวยแหละเพราะว่านี่เขาประกาศตามหาคุณนายด้วยไม่ใช่แต่ตะป้าอย่างเดียว
0: เออต้องให้เหมาะสม
1: มีส่วน
0: แ
1: กหน่อยไล่นะ
0: เออนั่นสิโอ้โห
1: มีสวนยางอีก20ไร่ค่ะไม่ใช่30หมดสมภพมือฮามากเรากลัวอย่างเดียวตอนนี้กลัวว่าผู้บังคับบัญชากำลังเล็งจะอยู่นะคะหมด
0: ฉัน
1: ทำงานบ้าง
0: แกเลือกเวลานี้นอกงานนอกเอาละออกเวร
1: ก็เหรอ
0: ครับออกเวรก็ค่อยมานั่งเลือกคนที่6คนที่7จะเข้าตา
1: ไม่นะ
0: เ
1: ห็นมือจะมีมือถืออยู่ในมือซ้ายตลอดอ่ะ
0: พักกลางวันมั้งตำรวจเขามีพัก1ชั่วโมงกินข้าว
1: ถ้าเป๊กนะแกบอกว่าสวยหุ่นดีเอาใจเก่งจริงใจไม่หวังผลประโยชน์แต่ที่พี่หมวดเสนอเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะให้เองไม่ต้องเรียกร้องอะไรนะคะต้องเรียกร้องอะไรขอให้ซื่อสัตย์เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะตอนนี้ดังสุดแล้วนะหมดช้ำรักเปิดรับสมัครเมียใหม่นะคะ
0: แต่ขอให้เจอคนที่แบบ
1: 8,300
0: เสมอกันเออขอให้ได้นะพี่นะขอให้เจอคนที่แบบแล้วก็ดูแลสารแค่จริงๆอ่ะ
1: อ
0: ยากให้เจอคู่ชีวิตที่ดี
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอ้ย
0: ว่า
1: ในสื่อก็แหมจะไปแช่งกันสิอีกคนนี้บอกว่าเดี๋ยวอีกเดี๋ยวก็เลิกกันอีกเดี๋ยวกูไม่แปลกใจว่าทำไมโสดจริงๆอะไร
0: มันจะต้องลองพี่เราใครจะไปรู้ใช่ไหมชีวิตน
1: ี้
0: เจอคนไม่ดีมา8-9คนมาอาจจะเป็นคนที่10ที่เป็นคู่ชีวิตสุดท้ายมันก็ไม่แน่หรอก
1: ใครอยากเป็นคุณนายก็เชิญนะคะนี่เป็นบันเทิงมากเรื่องนี
0: ้
1: ก็เอาเห็นบอกว่าแกฟ้องอดีตภรรยาด้วยนะ
0: รอลาก
1: ็รอฟ้อง
0: เนี่ย
1: ร้านไม่รู้ใช่รอฟ้องอดีตภรรยาด้วยเพราะนั้นก็คงจะเอาเงินส่วนนั้นถ้าฟ้องชนะนะค่ะ
0: ครับผมส่วน
1: มัน
0: คุณรัศมีแขนะครับพี
1: ่รัศมีแขไปวิ่งแก้บนได้ยัง
0: เลิศเธอวิ่งทุกวันเธอลงนะไม่เช้าก็เย็นนะพี
1: ่
0: เออไม่เช้าไม่ช่วงเช้าเลยก็ช่วงเย็นช่วงค่ำช่วงมืดเธอก็ไปวิ่งนะบางทีลงรูปตอนเช้าก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยเธอบอกว่าไอ้รอบที่ร้อยอ่ะรอบที่กำลังจะแก้บนสำเร็จอ่ะอยากจะชวนได้ไหมชวนคนไทยทุกคนเลยนะครับมาวิ่งแก้บนรอบที่ร้อยด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้นักกีฬาวอลเลย์บอล
1: โอ้รอบที่ร้อยรอบสุดท้ายแล้วเนี่ย
0: ช่รอบที่หนึ่งถึงรอบที่99เดี๋ยวแกวิ่งแก้บนเองแต่รอบที่ร้อยแกอยากจะให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแก๊งเชยเชียร์วันเล่แก๊งอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ออกมากันนะครับมาร่วมส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับคุณรัศมีแขบอกว่าตอนนี้วิ่งเนี่ยนะเริ่มที่จะปรับตัวนะครับเป็น 7-8 นาทีต่อกิโลนะเขาบอกวิ่งรอบหนึ่งมัน2กิโลใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณสัก15นาทีต่อ1รอบนะครับนะก็ตั้งใจครับว่ารอบที่ร้อยเนี่ยอยากจะชวนคนที่อยากจะวิ่งไปด้วยกันส่งกำลังใจให้ทีมนักวอลเลย์ไปด้วยกันเนี่ยนะออกมาวิ่งแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกวันอีกทีเพราะว่าตอนนี้ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเป็นวันไหนนะครับตอนนี้กำลังพยายามวิ่งให้ได้ใกล้เคียงนะครับ100รอบให้มากที่สุดนะครับก็เธอบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆวันที่ครบ100รอบเดี๋ยวจะมีการประกาศเชิญชวนอีกทีนึงนะขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ใครที่อยากจะมาวิ่งส่งกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลนะสาวไทยเพราะว่าเวลานักกีฬาเขาสัมภาษณ์นะพี่เขาก็จะคอยบอกนะว่าขอบคุณทุกคนที่มูที่บนไว้นะเป็นกำลังใจให้นะเออแก้บนเผื่อให้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกเธอก็ดูอยู่นะพวกเธอ
1: รับรู้รับทราบ
0: ใช่ครับหนู
1: ใช่ไหม
0: นะครับ
1: ก็ชวนวันที่เท่าไหร่รอบที่ร้อยเนี่ย
0: เดี๋ยวเธอบอกอีกทีพี่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงครึ่งเลยยังกำหนดไม่ได้
1: เ
0: ดี๋ยวก็เดี๋ยวนั้นสักวิ่งที่รอบที่95แล้วอย่างเงี้ยอีก3วันเนี่ยก็จะได
1: ้
0: บอกกันได
1: ้ยังต้องให้กำลังใจตัวเองไปก่อนช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะพี่แข
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะคะสู้เลยอันเนี้ยน่ารักนะคะมันเป็นภาพที่รู้สึกว่าคือซื่อสัตย์กับตัวเองด้วยนะเวลาแบบอย่างนี้เนาะมันน่ารักอ่ะ
0: ครับ
1: ความแบบ
0: คือแล้วถ้าคุณไปเชียร์ที่ไหนนี่คือต้องยอมรับว่าคุณคือแบบว่าตัวจริงเนี่ยเป็นแบบแฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยอ่ะของบอลเล่บอลครับผม
1: ยอดค่ะส่วนกีฬาประเภทอื่นๆวันนี้อ๋อวันนี้จะแข่งรวมแล้วนะคะ น้องเมสิทธิชัยประกาศแข่งรวมเตรียมเดี๋ยวจะทบส่งท้ายอีกไฟเดียวละในเดือนปลายปีนะคะน้องดงก็มีสิทธิชัย12พี่น้องตอนนี้อาจจะไม่ได้หวือหวาฮือฮาในสื่อเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาผ่านเวทีมาเยอะมากนะคะเขาได้ฉายาว่านักชกจอมเก๋าต้องมีสิทธิชัย12พี่น้องเนี่ยล่าสุดที่ขึ้นชกในรายการน็อกเอาท์เมื่อวันที่5นะคะที่โยโกฮาม่าญี่ปุ่นแพ้นักชกญี่ปุ่นไปยกที่2นะคะก็เลยแบบจะแขวนนวมดีกว่านะคะนี่ก็โพสต์ว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงมีเริ่มต้นก็ย่อมมีวันสิ้นสุดยินดีกับน้องๆทุกคนที่ได้ขึ้นมาทำหน้าที่บนเวทีถึงเวลารุ่นพี่จะค่อยๆส่งให้รุ่นน้องได้เดินต่อสำหรับผมเหลืออีก1ไฟท์สุดท้ายแล้วเดือนธันวาคมนี้จะทำให้ดีที่สุดแล้วพบกันหน้าเวทีไฟท์สุดท้ายแขวนนวมครับหลายคนก็บอกก็ใจหายเหมือนกันนะคะ
0: เมสิทธิชัยพี่
1: เมสิทธิชัยเขาดุดันมากนะคนนี้เวลาชกอะแต่ว่าล่าสุดนี่เจอน็อกในยกที่สองกับญี่ปุ่นคือดูจากภายนอกตอนที่แบบว่ามาเปรียบก่อนขึ้นเวทีเนาะตอนชั่งน้ำหนักอะไรเนี่ยคือไม่น่าคิดไม่น่าเชื่อแหละว่าจะแพ้เพราะว่านักชกญี่ปุ่นหน้าตาแบบน่าจะไปเป็นในแบบมากกว่านะเอาจริง
0: ๆครับ
1: โอ้แต่ว่าถูกน็อกอ่ะน็อกเมสิทธิชัยไปได้อ่ะแหละค่ะเขาก็เลยบอกว่า โอเคขอเป็นไฟสุดท้ายในชีวิตละจะแขวนนวมแล้วนะคะปลายปีก็ให้กำลังใจนะนักมวยเนี่ยบางทีอายุการทำงานอายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยมากนะลุงนะ
0: ครับ
1: ชกเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีไม่ดีต่อสมองเลยค่ะไม่ดีต่อสมองเพราะว่าโดนกระแทกอยู่ตลอดเวลาบางทีปีนึงเนี่ยหลายครั้งนะเขาบอกว่าไอ้เส้นสมองที่มันยิบๆย่อยๆอยู่ในสมองเนี่ยพังหมด
0: กระทบกระเทือน
1: กระทบกระเทือน
0: นะแล้วจะมีกี่คนนะพี่ที่จะก้าวไปสู่บัลลังก์แชมป์ในแต่ละรุ่นแต่ไหนได้คือถ้าคุณไปถึงจุดนั้นอ่ะมันก็ประสบความสำเร็จละเนาะมีเงินค่าตัวไฟนึงเนี่ย6-7 หลักเนี่ยก็มีแต่ว่ามันก็น้อยคนนะพี่ที่จะไปถึงจุดนั้นอ่ะ
1: จริง
0: ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่แบบเช้าๆเราเห็นวิ่งกันตามท้องถนนเนี่ยเป็นนักมวย
1: เลยนักมวยไม่เก็บเด็กๆอะไรอย่างนี้นะเยอะเลยล่ะนะคะ
0: กว่าจะไปถึงฝั่งฝันเนี่ยพี่ตุ๊บตับตุ๊บตับไปเท่าไหร่แล้วล่ะ
1: ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยนะคะเพราะนั้นบรรดาโค้ชนะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องนะเตรียมร่างกายให้เขาด้วยนะเพราะว่าในอนาคตภายภาคหน้านี่แหละเขาโดนกระแทกโดนอะไรมาตลอดชีวิตนี่นะคะมันก็จะมีปัญหา
0: ค่ะคนเป็นแล้วก็สู้ๆนะ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าไปท้อมันก็อาจจะมีโอกาสนะเป็นช่องทางทำมาหากินของทุกคนนั่นแหละนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาอวยนักวอลเล่ย์หนุ่มๆ หน่อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเวลาผู้ชายชนะไม่เห็นรายงานข่าวเลยนะครับนี่เมื่อวานชิงแชมป์เอเชียฝั่งผู้ชายบ้างนะครับวอลเลย์บอลชายไทยของเราตบเอาชนะเกาหลีใต้นะครับทะลุเข้าสู่รอบ8 ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อย
1: โอ้ไม่ธรรมดาเหมือนกันเนาะ
0: ไม่ธรรมดารายการชิงแชมป์เอเชียนะครับ AVC Men's Volleyball Continental Championship แข่งที่ญี่ปุ่นนะครับก็รอบแรกนะครับนัดที่2เจอกับเกาหลีใต
1: ้
0: นะเขาบอกว่านัดแรกเนี่ยนะฮะกลุ่มไทยเนี่ยเอาชนะกาตาร์มาได้3-0เซตเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ก็เอาชนะไต้หวันมา3-1เซตนะฮะใครชนะนัดนี้การันตีเข้ารอบ8 ทีมสุดท้ายทันทีนะครับและในที่สุดก็ต้องสู้กันถึง5 เซตตัดสินเนี่ยนะฮะก็สูสีกันมาตลอดนะครับพี่จนเรามาเก็บแต้มท้ายๆได้แซงชนะ15-12ครับโอ้โหการันตีเข้ารอบ8 ทีมเป็นที่เรียบร้อยเหลือเล่นนัดสุดท้ายเจอไต้หวันให้มันครบโปรแกรมนะฮะเจอไต้หวันเนี่ยวันที่ก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ9 เดือน 9นะครับแล้วก็เข้ารอบ8 ทีมจะไปเจอใครก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับนี่แหละ
1: ติดตามเชียร์ค่ะ
0: ตามเชียร์ด้วยนะวอลเล่ฝั่งผู้ชายก็สนุกเหมือนกันนะ
1: สนุก
0: ครับ
1: ค่ะปิดเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ค่ะกีฬาและบันเทิงเมาข่าวเล่าบันเทิง
0: มีประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะพี่สีนะวันนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเรื่องสำคัญของผู้ประกันตนเลยนะครับเกี่ยวกับประกันสังคมนะฮะก็ก่อนเริ่มทำงานนะครับขอฝากเรื่องสำคัญกันไว้เลยทุกท่านต้องรู้นะครับเรื่องของกรรมการประกันสังคมหรือที่เราเรียกกันว่าบอร์ดประกันสังคมนี่นะครับที่จะมีการเลือกตั้งกันนี่นะครับเป็นตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งของทั้งนายจ้างแล้วก็ของผู้ประกันตนนะครับที่จะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลนโยบายนะบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งระบบนะครับ หน้าที่ของบอร์ดชุดนี้เนี่ยนะครับจะครอบคลุมเรื่องสำคัญในชีวิตของคนทำงานโดยตรงของเราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพิจารณาลดอัตรา

0: เงินสมทบนะในช่วงที่มีวิกฤตโรคระบาดภัยพิบัติต่างๆนะครับการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่างๆทั้ง7กรณีไปจนถึงการกำกับดูแลทิศทางการลงทุนของกองทุนประกันสังคมมูลค่า 3.1 ล้านล้านบาทก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดนะขึ้นอยู่กับผู้ประกันตนที่จะเลือกเข้าไปนะครับนะก็เงินตรงนี้ก็มาจากเงินสมทบของผู้ประกันตนนะครับกว่า24ล้านคนทั่วประเทศพูดง่ายๆนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมคือคนที่ตัดสินใจนะครับว่าเงินของท่านจะถูกนำไปใช้จ่ายอย่างไรและสิทธิที่ท่านจะได้รับจะมีอะไรบ้างนะครับการเลือกคนที่ใช่ไปเป็นปากเป็นเสียงเข้าไปทำหน้าที่เนี่ยนะครับมีความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นนะในชีวิตการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับผู้ประกันตนทุกคนนะครับขอให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะครับวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดหีบ8โมงปิดหีบ4โมงเย็นนะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกานะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่านช่องทางของเว็บไซต์ www.sso.go.th นะครับหรือที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาในพื้นที่ของท่านหรือจะติดตามผ่านแอปก็ได้นะครับ SSO Plus นะฮะนี่ฮะแอปของประกันสังคมเขาเลยรวมไปถึง SMS นะครับอันนี้เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับเบอร์โทรศัพท์ไว้กับทางประกันสังคมนะฮะก็ขอให้ทุกคนใช้สิทธิ์ของท่านนะครับกำหนดอนาคตกองทุนของเราเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมของกระทรวงแรงงานนะครับนี่แหละนะก็บัตรประชาชนอย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์ย้ำนะครับ27กันยายนนี้นะครับ
1: ค่ะรู้สึกว่าสำนักงานประกันสังคมก็จะส่ง SMS ให้ทุกท่านแล้วนะคะที่ไปลงทะเบียนเอาไว้ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันโดยพร้อมเพรียงนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: นะว่าหน่วยท่านอยู่ที่ไหนยังไงก็เข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้
1: ใช่นะคะก็ส่ง SMS ให้แล้วว่าไปที่ไหนอย่างไรนะคะก็ถือว่าสะดวกนะคะไปเลือกตั้งกันค่ะ
0: ค่ะครบรอบ36ปีประกันสังคมมานะฮะได้มีโอกาสได้ไปร่วมในวันครบรอบด้วยนะครับไปทำข่าวด้วยนะฮะมาเจอท่านเลขาประกันสังคมท่านเลขาก็ย้ำเลยเนี่ยว่าต้องอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆมันเป็นสิทธิ์ของพวกเราอ่ะพี
1: ่
0: ถ้าเลือกใครก็ลองดูนะครับ
1: ค่ะมาดูกรณีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดถึงการที่คดีแกนนำพันธมิตรคุณสนธิลิ้มทองกุลนะคะได้แถลงทิศทางการเคลื่อนไหวว่าเอาประเทศไทยคืนมาเมื่อวานนี้ทางนักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าการชุมนุมความเห็นต่างทางความคิดเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธิที่สามารถทำได้แต่ว่าในฐานะที่ตัวเองเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในภาพรวมนะคะว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลมีการดำเนินการในประเด็นเรื่องทุนเทาอยู่คิดว่าคนไทยทุกคนก็ทราบดีว่าการมีทุนเทาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วสิ่งที่ประชาชนได้เห็นคือรัฐบาลได้มีการปราบปรามทุนเทาแล้วก็ได้มีการในประเทศต่างชาติที่อยู่ในไทยไปแล้ว2รายคือฝรั่งเศสรายนึงกับอิสราเอลนะคะแต่ว่าการในประเทศนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวปัจเจกบุคคลจะไปหมอรวมทั้งประเทศก็ไม่ได้ทุกประเทศล้วนมีคนไทยไปทำงานอยู่ทั้งสิ้นดังนั้นในการดำเนินการจึงเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลที่สิ่งทำให้เห็นว่ารัฐบาลเอาจริงนะคะประเด็นคลาสสิกที่ทุกครั้งรัฐบาลกำลังมีผลงานอยู่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาประจำคือเรื่องเขากระโดงกับตัวสวอย่างเขากระโดงเนี่ยความคืบหน้าคุณสิริพงษ์อธิบายว่าขณะนี้นะคะการรถไฟกำลังดำเนินการฟ้องศาลอยู่ฟ้องไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมด24คดีที่ดินประมาณ800ไร่นี่นะคะล้วนแต่เป็นแปลงใหญ่ทั้งหมด108แปลงส่วนแปลงที่ยังไม่ได้ฟ้องคือเป็นที่ดินประเภทนส3เป็นแปลงเล็กนิดย่อยซึ่งศาลจะนัดในวันที่22กันยายนนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้มีการประวิงเวลาหรือเอื้ออะไรเลยที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เรื่องของ ประเด็นที่ดินเขากระโด

0: วนการหัวสวนั้นในเรื่องของการวินิจฉัยต่างๆนั้นเป็นอำนาจของทางกกต.ซึ่งกกต.ทุกท่านก็ทราบว่าเป็นองค์กรอิสระหน้าที่ของทางนี้เมื่อถูกกล่าวหาก็ชี้แจงเพิ่มเติมในกรณีที่กกต.ขอข้อมูลแต่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นคณะอนุกรรมการชุดที่26หรือ36ก็เป็นการรวบรวมหลักฐานโดยกกต.เองทั้งสิ้นซึ่งก็ยังไม่มีโอกาสแม้กระทั่งคุณสิริพงษ์เองแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะยังไม่เคยถูกเรียกเข้าไปให้ค่อยทำอะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในการดำเนินการคิดว่าเป็นเรื่องกกต.ที่เป็นองค์กรอิสระนะคะคุณสิริพงษ์ในฐานะที่เป็นแกนนำรัฐบาลเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยก็ฝากวิงวอนว่าเมื่อเราหวังให้เขาทำงานอย่างอิสระก็อย่าไปกดดันในการทำงานในส่วนของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรพร้อมยอมรับหมดค่ะอันนี้ก
1: ็
0: เป็นการพูดถึงว่าเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีการลงถนนกันแล้วนะคะเพราะนั้นก็บอกว่ามีความเห็นต่างได้นะทำได้การชุมนุมก็เป็นสิทธิ์ถ้าถามว่ามีความกังวลไหมก็ต้องบอกว่าตอนนี้กังวลอย่างเดียวคือว่าเดี๋ยวประชาชนจะได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนก็เป็นหน้าที่ต้องออกมาทำความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบข้อมูลในอีกมุมหนึ่งค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ต้องออกมาชี้แจงในสิ่งที่นะคุณสนธิเขากำลังนะปลุกม็อบขึ้นมา
0: ใช่ค่ะก็สี่ห้าเรื่องนะที่เด่นๆใช่ไหมเรื่องอิสราเอลวันที่จะไปสถานทูตนะเรื่องหัวสวเรื่องทุนเทาเรื่อง data center เรื่องอะไรอีก
1: จริตสอบท้องถิ่น
0: ใช่อันนั้นก็ใช่นะเขากระโดงอะไรอย่างนี้นะคะมีเรื่องอะไรอีกไ
1: หมนี่นะฮะไม่รู้ว่านักข่าวยังไม่ได้ถามท่านนายกนะว่าให้ความสำคัญหรือว่าให้ราคากับม็อบบ้างร้อยขนาดไหนเมื่อวานเนี่ยคุณสนธิก็พูดถึงนะพี่ว่าคำเยอะหยันที่คนพูดว่านี่มันม็อบน้ำมาไม่มีน้ำยาแล้วคนแก่อะไรอย่างเงี้ยคุณสนธิเองก็ไม่พูดถึงนะว่าก็ขอให้รอดูแล้วกันนะครับว่าพลังของกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับกับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะมากน้อยขนาดไหนแกบอกแกก็ไม่ได้ให้ค่าให้ราคากับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์กับพวกแกอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะรอดู
0: ค่ะก็เอาจริงๆก็มีทุกยุคทุกสมัยทุกรัฐบาลแหละเนาะมันไม่มีอะไรราบรื่นหรอกทุกรัฐบาลทุกนายกรัฐมนตรีนะคะนักการเมืองเขารับได้อยู่แล้วใช่ไหมเนาะเพราะว่าคนนี้มีประสบการณ์เล่นการเมืองมาหลายสิบปีเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็มีการตรวจสอบทั้งในสภานอกสภาอยู่แล้วนะขออย่างเดียวอย่าใช้อาวุธมาห้ามหันกันเนาะ
1: น
0: ะคะถ้าแบบมาเรียกร้องมายื่นหนังสือมาชุมนุมมาประท้วงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้ามันเงียบๆสิผิดปกติแล้วล่ะเนาะเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ว่าดูแล้วมันเงียบคนก็ไม่หือไม่เอืออย่างเงี้ยอันนั้นก็ผิดปกติไปเหมือนกันนะคะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหม
1: ครับผม
0: ใครเจอเรื่องอะไรก็อย่าปล่อยปละเลยนะคะเจ้าหน้าที่รัฐเป็นแหละนะคะต้องช่วยกันอย่างเมื่อวานเนี้ยแถวระยองอ่ะมันจะมีใครไม่รู้มาระเบิดหินที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะน้องดง
1: ระเบิดหินมาระเบิดเนี่ยนะฮะ
0: ไปดูคือเขาบอกว่า ตรงจุดนั้นเนี่ยเขาจะสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมแล้วมาลักลอบเอาระเบิดแบบแรงอัดสูงอ่ะเอาเจาะดินไปก่อนใช่ไหมเจาะพื้นดินแล้วก็ฝังลูกระเบิดแล้วก็จุดระเบิดพร้อมกันหลายจุดชาวบ้านก็เดือดร้อนตกใจอ่ะคืออะไรวะอยู่ๆมาใกล้บ้านนะคะแล้วเบื้องต้นนี้นะคะจากการตรวจสอบผู้สื่อข่าวเองหรือว่าตำรวจหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางตำรวจสภ.บ้านค่ายเข้าไปปรากฏว่ายังไม่เคยอนุญาตให้ทำการระเบิดหินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานด้านวัตถุระเบิดเพราะนั้นอยู่ๆเอาระเบิดมา แล้วระเบิดหินนี่เป็นภูเขาเหล่ากาเลยเนี่ยทำยังไงทำได้ยังไงเนี่ยค่ะชาวบ้านก็เรียกร้องว่าเคยร้องเรียนไปแล้วว่ามีใครไม่รู้แหละเนี่ยจะมาระเบิดหินก็เรื่องก็เงียบไปเนี่ยค่ะก็บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าน่าจะเป็นฝีมือของบริษัทรับจ้างมาปรับพื้นที่ให้กับทุนจีนอีกแล้วนี่ค่ะก็เมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกว่ามีเสียงคล้ายระเบิดขนาดใหญ่อยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าอยู่ๆมันพุ่งขึ้นมาทุกจุดเลยอ๋อระเบิดหินพร้อมกันเป็นระเบิดขนาดใหญ่นะคะชาวบ้านก็หวาดผวาก่อนจะสืบทราบมาว่าอ๋อระเบิดหินเพื่อปรับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องถึงทางสสของพรรคประชาชนระยองแล้วนะคะก็เลยไปดูเมื่อวานนี้อ่ะก็เลยพร้อมกับชาวบ้านมาลุกมาทวงถามความยุติธรรมให้กับชาวระยองนะคะระเบิดกันเสร็จแล้วดูโอ้โหหินเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ยังไม่มีใบอนุญาตเพราะฉะนั้นหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปตรวจสอบดูนะคะอย่างที่บอกอะระยองตอนนี้นะปวกแดงเอ่ยบ้านค่ายหรือหลายๆอำเภอนะคะไอ้มีลักษณะแบบเนี้ยมีทุนเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้
1: โอ้เนี่ยอย่างที่พี่ว่านะต้องเราคนไทยเนี่ยต้องช่วยกันละช่วยกันเป็นหูเป็นตา
0: ค่ะ
1: อะไรปกติผิดปกติก็แจ้งเลยครับ
0: นี่แจ้งเลยนะคะเอาแจ้งเอาจริงๆก็แจ้งสสในพื้นที่ก่อนก็ได้นะแจ้งสสแจ้งอบต.ก่อนอันดับแรกนะแจ้งผู้ใหญ่แจ้งอบต.แจ้งสสแจ้งตำรวจนี่แหละอ่ะไปดูหน่อยมันคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: ว่า
1: พักฟังเพลงกันสักนิดนึงนะพี่เน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: Nutrien Pharmaceutical.
1: New Pharm Witch Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm Witch Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก Nutrien Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อปลาแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งปลาแม่ครัวฉลากทองเส้นนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: มาช่วงสุดท้ายนะคะน้องเชิญค่ะ
3: ครับพี่ตีเมื่อคืนที่สมุทรสงครามนะครับตีสองครึ่งนะฮะแตกตื่นเลยครับกู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำนะครับเขาบอกว่าเจอจระเข้สองเมตร
2: อุ้ย
3: มานอนไม่ได้เลยมาช่วยจับหน่อยนะครับโอ้ยาวนี่สองเมตรนะกว้างประมาณ60 เซนนะฮะ
2: ตัวใหญ่มาก
3: ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าเนี่ยมันอยู่นิ่งๆแล้วถ้าเจ้าหน้าที่มาตอนนี้นะจับมันได้แน่ช่วยมาจับหน่อยไม่งั้นเช้าๆในวิถีชีวิตคนไม่กล้าออกไปหาปลาหาอะไรเลยมาจับหน่อย
2: ค่ะ
3: โหเจ้าหน้าที่ก็มากันนะฮะตามหน่วยที่จับจระเข้อ่ะพี่นะครับมาถึงปรากฏว่าตัวเงินตัวทองนะปรากฏว่าคุณป้าที่แจ้งแกก็ดูผิดเนาะแกก็มองไปตีสองครึ่งอ่ะกำลังแบบหัวขี้ตาด้วยนะเออแกก็มองไปเอ้านะฮะตัวเงินตัวทองเออนะครับ
2: สองเมตรเลยเหรอ
3: สองเมตรใหญ่จังอะตัวเงินตัวทองเลยใหญ่จังนะเออ
2: โคตรใหญ่เลยอะ
3: นี่คุณป้าที่แจ้งบอกว่าต้องขอโทษกู้ภัยด้วยคือตัวแกเนี่ยด้วยอายุเยอะแล้วแกก็สายตาสั้นนะครับประกอบกับมันเป็นกลางคืนอะมันก็คล้ายๆกันไงก็อย่างน้อยอะมาให้ชาวบ้านอุ่นใจไว้ก่อนไม่ใช่ก็จะได้รู้นะแล้วก็บอกฝากบอกคนในโซเชียลว่าอย่ามาทัวร์ลงป้านะเพราะว่าป้าไม่ได้มีเจตนาจริงๆมันมองไม่เห็นจริงๆเออที่ระวังนะอย่าไปแจ้งเลยแถวนั้นนะแถวบ้านมีตัวอะไรอย่าไปแจ้งมั่วนะเออ
2: เออแต่เป็นตัวใหญ่จริงถ้าสองเมตรมันแค่ตัวใหญ่เลยเนาะ
3: เออมันยังใกล้เคียงกันนะอย่างเงี้ยมันว่ากันไม่ได้นะพี่เน
2: าะเออว่ากันไม่ได้จริงๆแหละมันก็ไฟแลมเดียวกันนั่นแหละเออนะคะ
3: เออ
2: มันก็โตนก็มาเรื่อยๆเนี่ยแถวบ้านก็มีอยู่ตัวเมื่อกี้ที่บ้านคุณเนี่ยในบ้านเลยนะคะหน้าตาคล้ายอย่างเงี
3: ้ยเออมันก็คืนเห็นเลยเข้ไว้ก่อน
2: เข้สองเมตรอยู่ตามุ้ง